0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการศาสนาเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาส่งเสริมทำความดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
1: ผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนถูกโจมตีมนัญชยาสว่างแก้วทำผลงานผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ที่ประเทศแคนาดาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 30-31 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยารถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา 18:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตเย็นทรงวางพวงมาลาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 น.เป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 7:00 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์50รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงที่ในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาเวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์แล้วทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการและเครื่องราชสักการะถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดเสด็จออกจากพระอุโบสถไปทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามนี้แล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้เวลา 18:30 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปณปูชนียสถานต่างๆถวายพุ่มเทียนบูชาพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสที่ตำหนักและถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินราชแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะและถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดแล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามนี้การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข
1: ์กรมการศาสนาเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาส่งเสริมทำความดีเปลี่ยนชีวิตพร้อมร่วมงานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทั่วประเทศ
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรม90วันเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569เชิญชวนประชาชนใช้ช่วงโอกาสตลอดเทศกาลเข้าพรรษาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านการรักษาศีล5สวดมนต์เจริญสมาธิปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขและร่วมกิจกรรม1คน1ความดีหรือกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อยวันละ1เรื่องหรือปฏิบัติความดีต่อเนื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมส่งเสริมการเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทุกภูมิภาคมาลชโยรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยมีผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายขณะที่กรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท122,324รายและมีชื่อในนิติบุคคล1 139,804 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปนายธนาโชครุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินในวันที่1สิงหาคมได้แก่วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569และวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนปุริมปราโสภาภาครายงาน
4: สมาชิกกบข.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนเลือกแผนการลงทุนได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินของกบข.ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนคอยให้คำปรึกษาแก่สมาชิกและช่วยให้สมาชิกสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งตัดสินใจการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณการเลือกอัตราออมเพิ่มการเข้าใจนโยบายแผนการลงทุนการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมการออมต่อกับกบข.และการบริหารจัดการหนี้โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินเป็นการให้บริการแบบส่วนบุคคลให้ข้อมูลและแนวทางจัดการเงินตรงความสนใจของสมาชิกเมื่อสมาชิกนัดหมายปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจะโทรหาสมาชิกตามวันเวลาที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้สมาชิกที่สนใจปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือ 1. MyGPF Application และ 2. MyGPF เว็บไซต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลห่วงใยผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและขอย้ำว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้ที่มีหนี้ค้างชำระสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระวางแผนการเงินได้เหมาะสมและลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีผู้กู้สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการผ่านระบบสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contract ได้อย่างสะดวกขณะเดียวกันรัฐบาลขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กยศ.ติดต่อทวงหนี้โดยขอให้ตรวจสอบทุกครั้งว่าเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่และห้ามโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลรวมทั้งไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเพราะกยศ.ไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการชำระหนี้ที่ถูกต้องสามารถชำระผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้กู้ยืมทุกคนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาพร้อมสร้างระบบกองทุนที่เข้มแข็งเพื่อส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทยรุ่นต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศจะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศและศูนย์ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่กองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวไว้ได้หลายลูกพร้อมระบุว่าแม้สหรัฐยังเปิดกว้างต่อการเจรจาเพื่อยุติสงครามแต่จะดำเนินการมาตรการตอบโต้อิหร่านอย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากอิหร่านได้รับมอบเครื่องยิงขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าจากจีนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์คงเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายเนื่องจากก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียต่างยืนยันว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้
4: หน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซียหรือ FSB ประกาศว่าได้ดำเนินการขอออกหมายจับสากลต่อนายพาเวลดูรอฟผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Telegram หนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรัสเซียในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับการก่อการร้ายโดยกล่าวหาว่า Telegram เป็นช่องทางรับสมัครชาวรัสเซียให้เข้าร่วมปฏิบัติการกับหน่วยข่าวกรองของยูเครนอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าประเทศอื่นๆจะให้ความร่วมมือในการจับกุมหรือไม่ FSB ยังระบุเพิ่มเติมว่า Telegram ไม่ยอมลบบอทหาคู่ชื่อ Leo Matchbot ซึ่งหน่วยข่าวกรองของยูเครนใช้เป็นเครื่องมือในการชักชวนให้เยาวชนชาวรัสเซียก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงวางเพลิงเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชาวกรีซ2นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าบนเกาะครีตเกาะที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของกรีซโดยไฟป่าปะทุขึ้นที่เมืองเรทิมโนซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของกระแสลมแรงทำให้ทางการกรีซสั่งอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายและอากาศยานดับเพลิง8ลำเข้าควบคุมสถานการณ์เนื่องจากไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องด้านศูนย์ประสานงานรับมือเหตุฉุกเฉินของสหภาพยุโรปเตือนว่ากรีซและอิตาลีมีความเสี่ยงที่จะเผชิญไฟป่ารุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าขณะที่หลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะสเปนและฝรั่งเศสยังคงเผชิญปัญหาไฟป่าอย่างหนัก
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการออดลัมบราแวนโอเพ่นที่ประเทศแคนาดาในรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ111ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเหลียงเอ็นซัวมืออันดับ298ของโลกจากไต้หวัน2-0เซต6-2และ6-4ในรอบต่อไปจะพบกับนาโอฮิบิโนะมืออันดับ226ของโลกจากญี่ปุ่นศึกสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการหัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบ16คนสุดท้าย F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกต้องดวลกับอันฟรีลีนักสอยคิวชาวอังกฤษซึ่งเป็นลูกชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกตัวเทพชายาต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7แต้มแต่เอฟวันยังอาศัยความเก๋าบวกความเฉียบคมในการออกคิวเอาชนะไปได้4-2เฟรมไปเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับบอนสุรินธนพลบุญปลอดนักสนุกเกอร์มืออันดับ9ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเตรียมลงแข่งขันศึก CV Cup 2026เลกแรกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนำทัพโดยนันทนิชาใจแสนรับหน้าที่กัปตันทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวพร้อมนำทีมและน้องๆดาวรุ่งทำผลงานให้ดีที่สุดพร้อมตั้งเป้าคว้าชัยชนะทุกนัดเพื่อแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยโดยรายการนี้เป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญก่อนเดินหน้าสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมโปรแกรมแข่งขันของทีมชาติไทยวันที่31กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาพบกับอินโดนีเซียวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาพบกับฟิลิปปินส์วันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาพบกับเวียดนามถ่ายทอดสดทุกแมตช์ทางช่องวัน31พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมและให้โอวาทนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่โรงแรมเมอร์เคียวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกซ้อมและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลโดยพลเอกเดชาได้ให้โอวาทกับนักกีฬาว่าขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมอยู่ในระเบียบวินัยเชื่อฟังโค้ชที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอย่าให้เจ็บป่วยหรือมีอาการบาดเจ็บเนื่องจากเหลือเวลาประมาณ1เดือนครึ่งเท่านั้นและขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยพลเอกเดชากล่าวว่าขอชื่นชมนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยชุดนี้ที่อยู่ในระเบียบวินัยทุกคนซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ทั้งเรื่องที่พักอาหารเบี้ยเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาเองต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่14บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาที
10: 1นาทีกับกปท.
4: กระแสของจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในปัจจุบันกำลังมาแรงมากๆด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้หลายคนเริ่มหันมามองหามาใช้งานสักคันแต่รู้หรือไม่ถ้าเลือกไม่ดีเลือกไม่ถูกประเภทจากรถประหยัดพลังงานอาจกลายเป็นรถเร่งมรดกที่สร้างอันตรายบนท้องถนนได้วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีและเช็คลิสต์สำคัญก่อนเลือกซื้อกันค่ะเช็คลิสต์จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบไหนที่ขับขี่บนถนนใหญ่ได้จริงกำลังมอเตอร์มากกว่า250วัตต์อัตราเร่งสูงสุดมากกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องเป็นรถที่สามารถนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ประกันและภาษีต้องจัดทำพรบสามารถทำประกันภัยได้และต้องเสียภาษีรถประจำปีการใช้งานสามารถนำไปขับขี่บนถนนใหญ่ได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายทั้งนี้การเลือกใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ถูกประเภทจะช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยสบายใจและไม่เสี่ยงอันตรายขับขี่ปลอดภัยใส่ใจโลกใส่หมวกกันน็อกเช็คครบก็ปลอดภัย
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าสุกสุกเขียนสอสาราสารอุกอไก่รอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสุกสว่างเปล่งประกายใสกระจ่างสุกเป็นทั้งชื่อดาวชื่อเทพและชื่อวันในรอบสัปดาห์เมื่อเป็นชื่อดาวเรียกว่าดาวสุกหรือดาวพระสุกเมื่อเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระสุกเมื่อเป็นชื่อวันเรียกว่าวันสุกในตำนานเทพของอินเดียโบราณเล่าว่าพระศุกร์เป็นครูเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้เหล่าอสูรพระศุกร์เป็นเทพที่มีรูปงามกายของพระศุกร์มีสีเลื่อมพรายทรงอาภรณ์อย่างฤาษีมีโคเป็นพาหนะ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่2ปี่พาทย์มอญแต่เดิมชาวมอญใช้วงปี่พาทย์แสดงทั้งในงานมงคลและงานอวมงคลหรืองานศพทั่วไปเหตุที่การบรรเลงปี่พาทย์มอญเป็นที่นิยมในงานศพเนื่องมาจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบรรเลงปี่พาทย์มอญในงานพระบรมศพสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีเนื่องจากทรงมีเชื้อสายมอญจนกลายเป็นความนิยมในงานศพของชนชั้นสูงว่าจะต้องมีวงปี่พาทย์มอญด้วยความนิยมดังกล่าวสืบทอดกันมายาวนานจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาวไทยหรือแม้แต่ชาวมอญรุ่นหลังมักเข้าใจว่าวงปี่พาทย์มอญแสดงเฉพาะงานศพเท่านั้น
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
16: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีก ช้อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมใช้โอกาสในการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียช่วงต้นสัปดาห์ขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์โคนมของไทยเพื่อเร่งระบายน้ำนมดิบส่วนเกินและผลิตภัณฑ์นมที่ค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
17: ขณะนี้ท่านวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะค่ะตอนนี้เห็นว่าท่านมีนโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรมโคนมของไทยตรงนี้ขอให้ท่านช่วยเจาะลึกในรายละเอียดด้วยค่ะ
18: ครับผมจะขออนุญาตเรียนเป็นภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับภาพรวมของอุตสาหกรรมนมไทยเนี่ยก็ด้วยตัวตลาดเองก็ยังเป็นตลาดที่ผู้บริโภคเนี่ยยังต้องการอยู่ตลอดต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเราก็ผลิตได้แล้วก็มันก็ยังจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยคือในตัวของอสค.ก็คือตัวไทยเดนมาร์กที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันของการตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนเอกชนส่วนสหกรณ์แล้วก็มีตัวอสค.เองทีนี้เนี่ยในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่ปี65นะครับตัวอสค.เองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการขาดทุนสะสมทีนี้ผมก็ได้มาดูในรายละเอียดก็พบว่าหลายอย่างเนี่ยครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่ทั้งตัวเลขการต้องรับน้ำนมดิบจากพี่น้องเกษตรกรในจำนวนมากแต่ว่าตัวขายออกไปได้เนี่ยขายได้น้อยแล้วก็สอดคล้องกับตัวโควต้านมโรงเรียนด้วยซึ่งอสค.เนี่ยก็ได้น้อยแต่ว่าต้องรับน้ำนมดิบมาค่อนข้างเยอะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นนิดนึงทีนี้เนี่ยในตัวนโยบายที่ผมเข้ามากำกับดูแลอสค.เนี่ยผมก็ได้มีการประชุมกับผู้บริหารอสค.หลายครั้งก็ทั้งจะขับเคลื่อนให้ทำยอดขายให้ได้มากขึ้นนะครับประเด็นที่หนึ่งแล้วก็แต่ประเด็นสำคัญเลยในการที่เราจะต้องแก้ไขก็คือการปรับโครงสร้างของตัวอุตสาหกรรมนมเพื่อที่ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับว่าตัวอสค.เนี่ยถูกบังคับให้รับน้ำนมดิบเนี่ยจำนวนมากแต่ว่าพอมาถึงโควต้าอย่างนมโรงเรียนเนี่ยได้น้อยกว่าในของตัวสหกรณ์ได้น้อยกว่าเอกชนด้วยซ้ำอันนี้ก็ต้องมีความจำเป็นที่เราจะต้องปรับโครงสร้างกันรวมไปถึงราคาด้วยครับราคาที่เรารับซื้ออยู่เนี่ยก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คงต้องปรับให้มันสอดคล้องกันกับต้นทุนกับหลายๆอย่างครับเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่เราต้องปรับ
17: ค่ะแล้วการแก้ไขวิกฤตปัญหาน้ำนมดิบส่วนเกินนะคะแล้วก็เกษตรกรเนี่ยมีแผนเร่งด่วนในการระบายนมดิบส่วนเกินอย่างไรบ้างคะที่ยังมีผลิตภัณฑ์นมคงค้างอยู่ในสต็อกนะคะท่านคะ
18: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปครับว่าอสค.เนี่ยถูกบังคับให้รับน้ำนมดิบเนี่ยเกินจำนวนมากพอเป็นจำนวนมากเนี่ยสิ่งที่ผู้บริหารอสค.ทำอยู่ในปัจจุบันก็คือรับน้ำนมดิบมาพอเหลือเกินเราก็เอาไปใส่กล่อง UHT แล้วก็เก็บสต็อกไว้แต่ว่าเราเนี่ยขายได้น้อยกว่าที่เรารับมามันก็ทำให้เกิดปัญหาที่ค้างสต็อกไว้ตอนนี้เนี่ยประเด็นเร่งด่วนเลยก็คงต้องเร่งระบายสต็อกทั้งตัวที่อยู่ในโซนที่จะใกล้หมดอายุแล้วแล้วก็ตัวที่ยังเหลือวันอีกเยอะแล้วก็เหลือเป็นปีครับเราก็ต้องเร่งกันก็ให้ผู้บริหารอสค.เนี่ยหาทางออกในการเร่งระบายแล้วก็ส่วนตัวในของส่วนรัฐบาลเนี่ยก็เข้าไปช่วยครับก็จะประสานงานหน่วยงานต่างๆที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือในการซื้อแล้วก็ทำ CSR ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งของรัฐแล้วก็ของเอกชนนะครับก็ได้ประสานงานไปหลายหน่วยงานแล้วครับ
17: ในการวางแผนระยะยาวเรามีนโยบายอย่างไรที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและแก้ไขบ้างคะ
18: ในส่วนระยะกลางก่อนกันนะครับที่จะไประยะยาวคือระยะกลางเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยผมก็ได้มีการหารือกับท่านปลัดกระทรวงแล้วก็ทางบิลบอร์ดหลายท่านซึ่งอุตสาหกรรมนมนะครับผมต้องเรียนงี้ว่ามันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าภาพในการดูแลจริงๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างข้าวเงี้ยเรายังมีกรมการข้าวอย่างหลายหน่วยงานยางเรามีการยางแต่พอพูดถึงเรื่องนมเนี่ยครับคือผมเนี่ยกำกับดูแลอสคก็จริงแต่ผมไม่ได้กำกับดูแลนมทั้งระบบดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยภาพรวม

0: ปรับราคาของน้ำนมดิบที่เราต้องรับซื้อ22 บาทกว่าเนี่ยลงมาเหลือสัก18-19 บาทเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็กำลังประสานอสค.อยู่ครับอันนี้ก็คือในระยะกลางส่วนระยะยาวเนี่ยผมก็ได้ให้ทีมงานคณะทำงานผมนะครับทำแผนถ้าจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่การฟื้นฟูองค์กรหรือว่าต้องปรับปรุงโครงสร้างขนาดครั้งใหญ่เนี่ยตอนนี้ทีมงานก็กำลังเร่งทำแผนอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะเห็นเป็นรูปธรรมครับ
1: ค่ะทราบว่าในสัปดาห์หน้าท่านจะเดินทางไปอินโดนีเซียกับทีมของท่านนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้อย่างไรในการขยายตลาดไปสู่ในกลุ่มอาเซียนแล้วก็นอกประเทศด้วยค่ะ
0: ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีประชุมกับท่านอัครราชทูตเกษตรนะครับก็คือเป็นทูตทางเกษตรหลายประเทศก็เห็นว่ามันเรายังมีโอกาสที่เราสามารถเปิดขยายตลาดในต่างประเทศได้ทางท่านทูตเกษตรหลายประเทศเนี่ยก็ให้ข้อแนะนำอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยครับมีหลายpotential หลายโอกาสที่เราสามารถจะเข้าไปได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คืออินโดนีเซียครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้านมซึ่งตอนนี้เนี่ยในประเทศเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการดังนั้นเองเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยนำเข้าสูงมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เราเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ว่าจะไปเจรจาครับก็ประจวบว่าพอดีท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลจะเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันที่3-4 สิงหาท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็เลยมอบหมายให้ผมนะครับได้ร่วมคณะไปกับท่านนายกรัฐมนตรีครับก็จะใช้โอกาสนี้ครับในการจะได้พูดคุยกับทางเกษตรของทางอินโดนีเซียครับ
1: ค่ะตอนนี้มันยังมีข้อจำกัดหรือขั้นตอนอะไรที่ยังเป็นอุปสรรคในเรื่องของมาตรฐานของเราบ้างคะ
0: ตัวของอาเซียนนะครับในหลายประเทศเนี่ยเมื่อได้คุยกับทางท่านทูตเกษตรเนี่ยท่านก็ได้รายงานว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆเรามีอย่างมาเลเซียเนี่ยเราสามารถทำการค้าขายกันได้อยู่แล้วเพราะปกติเราก็มีสินค้าประมงสินค้าปศุสัตว์ที่เราทำการค้าขายอยู่แต่ว่าตัวอินโดนีเซียเนี่ยครับเนื่องจากว่ามาตรฐานความปลอดภัยของเขาค่อนข้างสูงในการขออนุญาตนะครับมันต้องจะมีทั้งหมดหลายขั้นตอนและในมีประมาณสัก4-5 ขั้นตอนแต่ใน4-5 ขั้นตอนนั้นก็จะมีขั้นตอนย่อยลงไปอีกประมาณอีกสัก5-10 ขั้นตอนเลยดังนั้นเนี่ยจะใช้เวลาเนี่ยในอดีตเนี่ยใช้เป็นปีในการขออนุญาตแล้วโรงงานหนึ่งที่จะส่งเข้าไปในอินโดนีเซียแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ให้ทางทูตเกษตรนะครับทำการบ้านว่าถ้าเกิดเรามีโรงงานที่เราพร้อมอยู่แล้วแล้วสามารถมาตรฐานสูงเลยอย่างเงี้ยอย่างอสค.เราเนี้ยเป็นโรงงานที่มาตรฐานสูงอยู่แล้วซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้กลไกในการเจรจาให้มันเร็วขึ้นเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะไปคุยกันครับ
1: ค่ะท้ายนี้นะคะขอให้ท่านช่วยกล่าวถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานและอุตสาหกรรมนมของไทยแล้วก็การดึงอสค.ให้กลับมาเป็นองค์กรที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ครับก็เบื้องต้นเลยครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมนมในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมากแล้วก็อาชีพเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ในพระราชทานไว้แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมาตลอดครับแต่ว่าในตัวของอสค.เองเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องรายละเอียดในตัวโควต้าเล็กน้อยดังนั้นเราก็ต้องมาปรับปรุงช่วยกันอย่างไรก็ตามครับก็จะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าอุตสาหกรรมนมเราเนี่ยทั้งระบบเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นของสหกรณ์แล้วก็อสค.หรือจะเป็นของเอกชนเนี่ยครับมีความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานสูงมากดังนั้นเนี่ยก็เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมก็จะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ครับเร่งหาตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเพิ่มเติมให้กับพี่น้องเกษตรกรจะได้แบ่งเบาภาระเพราะว่าช่วงนี้ก็มาติดคอขวดอยู่ที่อสค.ครับตอนนี้พอถ้าเกิดอสค.ขยับได้อีกแล้วถึงยังไงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะขยับได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณท่านวัชรพลขาวขำท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สละเวลามาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการที่จะนำพาอุตสาหกรรมนมของไทยสู่ตลาดกว้างมากขึ้นได้นะคะในวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยาก

0: รู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: กรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวทำให้ภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนทั้งด้านนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติภัยอย่างเข้มงวดและด้านการปฏิบัติโดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการมุ่งเน้นการป้องกันและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยรอบด้านเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.เปิดเผยว่ากทม.ได้จัดทำคู่มือและรายการตรวจสอบความปลอดภัยหรือเช็คลิสต์รวม17ข้อครอบคลุมระบบป้องกันอัคคีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินและเส้นทางหนีไฟที่ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางโดยตั้งเป้าตรวจสถานประกอบการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพพร้อมประสานความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและวัสดุตกแต่งภายในร้านเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยลุกลามนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสังเกตหากพบสิ่งผิดปกติเช่นทางหนีไฟถูกล็อกหรือป้ายเตือนไม่ชัดเจนสามารถแจ้งเรื่องผ่านระบบ Traffic Fong Du เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ทันที
4: มีทั้งหมด17ข้อครอบคลุมทุกด้านนะทั้งอัคคีภัยความปลอดภัยของตัวอาคารต่างๆเครื่องหมายไฟป้ายทางออกฉุกเฉินระบบป้องกันเพลิงไหม้ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเส้นทางหนีไฟทางก็ไม่มีสิ่งกีดขวางมีไฟติดแล้วเราจะมีคู่มือในการตรวจด้วยว่าแต่ละข้อเนี่ยความหมายคืออะไรทางสถาบันทางอาชีวศึกษาพร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาเข้ามาช่วยตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีที่ร้านบางร้านอาจจะไม่มีงบมาหรือว่าหาผู้มาช่วยตรวจไม่ได้หรือว่าโฟมก็มีทั้งโฟมแบบรางไฟกับไม่รางไฟต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบซึ่งเชื่อว่าทำให้เรามีความมั่นใจในตัวมาตรฐานมากขึ้นและผมแนะนำนะพวกเราถ้าเกิดไปเที่ยวสถานบริการสถานประกอบการต่างๆไปดูเลยว่าทางหนีไฟอยู่ไหนมีความปลอดภัยไหมถ้าเกิดไม่มั่นใจผมว่าลองถ่ายมาแล้วเดี๋ยวก็พอออกปุ๊บเราจะรีบส่งเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้ทันทีเลย
3: นอกจากการเข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่แล้วการตรวจสอบเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าจากการประชุมร่วมกับกทม.ได้เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆทั้งเรื่องการจัดแบ่งเขตพื้นที่หรือโซนนิ่งและข้อระเบียบเดิมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
5: ท่านนายกได้ให้นโยบายว่าเรื่องโซนนิ่งเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงเนื่องจากว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากครับที่จะไปเปิดในโซนนิ่งรวมทั้งไม่สอดคล้องกับความต้องการของการทำธุรกิจเองว่าที่ผ่านมาใช้เวลานานนะครับแล้วข้อจำกัดต่างๆเรารวมทั้งกฎหมายเช่นการห้ามเต้นในร้านอาหารอย่างเงี้ยนะครับกฎหมายบางตัวก็ห้ามไว้จะมีการนำมาดูในภาพรวมทั้งหมดได้มีการประชุมทางท่านผู้ว่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะเสนอท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านต้องการให้แก้ไขกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในสภาพสังคมในปัจจุบันครับการตรวจครั้งนี้เป็นเชิงบูรณาการคือจะมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายของกทม.เข้ามาของตำรวจเราก็จะมีทางผู้แทนจากปชน.ก็ทางองค์พักเข้าไปร่วมการที่จะไปเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยผมว่าคงเป็นไปได้ยากครับก็คงมีการตรวจสอบใกล้ชิดครับ
3: จะเห็นได้ว่าการบูรณาการของภาครัฐร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายังคงเป็นกลไกสำคัญในการวางมาตรการต่างๆให้รอบคอบยิ่งขึ้นเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภัยในสถานประกอบการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งยังนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่รัดกุมยิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยนำไปสู่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและประชาชนส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในภาพรวมอย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลกว่า800บริษัททั่วประเทศพบภาพรวมดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญธุรกิจไทยเร่งปรับตัวรับกระแส AI และ Cyber Security ติดตามจากรายงานค่ะ
6: ในแต่ละปีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะแถลงผลสำรวจโครงการ Thailand Digital Outlook ประจำปีซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่7ของการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยผลการศึกษาในปีนี้สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกและความตื่นตัวของภาคธุรกิจไทยในการทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการด้านดิจิทัลกว่า800บริษัททั่วประเทศพบว่าดัชนีความพร้อมดิจิทัลในภาพรวมมีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถก้าวข้ามจากระดับเริ่มต้นขึ้นมาอยู่ในระดับปานกลางได้สำเร็จขณะที่ความพร้อมด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนเป็นผลจากการที่ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างจริงจังรวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ในองค์กรที่มีสัดส่วนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะดูแข็งแกร่งขึ้นแต่ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายสำคัญในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEที่ยังเผชิญกับข้อจำกัดด้านบุคลากรโดยเฉพาะการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และ AI ระดับมืออาชีพเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำในการดึงตัวบุคลากรทักษะสูงได้ขณะที่พฤติกรรมการใช้ AI ในกลุ่ม SME ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับเริ่มเรียนรู้และทดลองใช้ในโครงการนำร่องซึ่งภาครัฐมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ขยับขึ้นสู่ระดับการขยายผลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับสากล
7: เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะลดค่าใช้จ่ายในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เราอ่านกันมีการยิงกันไปยิงกันมานะครับน้ำมันก็ขยับขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็สงครามต่างๆก็จะเห็นได้ว่าก็ใช้เทคโนโลยีเยอะมากนะครับใช้โดรนใช้ AI เข้ามาไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆตอนนี้ดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเรียกว่าปัจจัยสำคัญในบทบาทของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวง DE นะครับก็เป็นนโยบายของทั้งรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับผู้บริหารกระทรวงเนี่ยก็แน่นอนครับเราก็ต้องอยากให้มีการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับกับประเทศชาติกับผู้ประกอบการต่างๆให้มากที่สุดนะครับ
6: อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนต่อจากนี้ภาครัฐมุ่งเน้นการลดอุปสรรคด้านต้นทุนเทคโนโลยีผ่านโครงการสำคัญอย่างคลาวด์กลางภาครัฐซึ่งเป็นโมเดลการรวมศูนย์จัดซื้อจัดจ้างที่ช่วยลดต้นทุนได้ไม่ต่ำกว่า 30% เมื่อเทียบกับการจัดซื้อแบบแยกส่วนพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสากลโดยกระทรวง DE ยืนยันความพร้อมทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เทคโนโลยีชั้นสูงอย่าง AI เข้าถึงประชาชนและผู้ประกอบการทุกระดับในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อให้ดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: หลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของสหรัฐหลังประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานบังคับติดตามรายละเอียดจากทีมข่าวต่างประเทศค่ะ
8: เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้มาตรการภาษีชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกอาทิแคนาดาอินเดียเม็กซิโกสหภาพยุโรปไต้หวันญี่ปุ่นจีนรวมถึงประเทศไทยโดยอ้างว่าประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจเหล่านี้ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมาตรการภาษีรอบใหม่นี้ถูกบังคับใช้ภายใต้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าสหรัฐปี2517ที่ช่วยให้รัฐบาลสหรัฐสามารถรักษาระดับเพดานภาษีขั้นต่ำสำหรับสินค้านำเข้าเกือบทั้งหมดได้สูงถึงร้อยละ 99.4 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังคงมีการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าหลายรายการเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติปุ๋ยและอาหารบางชนิดซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นความพยายามครั้งล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐภายหลังจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลสูงสุดสหรัฐมีคำสั่งยกเลิกมาตรการภาษีตอบโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ50ที่ประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่า มาตรการภาษีรอบใหม่นี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากอัตราภาษีร้อยละ10ถึง 112.5 ใกล้เคียงกับมาตรการภาษีศุลกากรในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหลายประเทศออกมาแสดงความไม่พอใจต่อมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ของสหรัฐโดยบราซิลซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่รับผลกระทบจากมาตรการภาษีชุดนี้มากที่สุดออกมาคัดค้านอย่างรุนแรงเนื่องจากมาตรการดังกล่าวขาดพื้นฐานทางกฎหมายด้วยการพยายามบิดเบือนประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานมาใช้เป็นเครื่องมือซึ่งข้ออ้างเหล่านี้ถือว่าไม่มีเหตุผลรองรับและไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกับประเทศจีนที่ออกมาประณามอย่างรุนแรงพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐเคารพข้อตกลงว่าจะรักษาระดับการจัดเก็บภาษีศุลกากรที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันภายหลังการพบหารือกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนสหภาพยุโรปกล่าวว่าประเด็นแรงงานบังคับไม่สามารถนำมาใช้กับสหภาพยุโรปได้เนื่องจากกฎหมายแรงงานของสหภาพยุโรปมีการกำหนดเงื่อนไขที่ดีต่อการทำงานของแรงงานดังนั้นข้อกล่าวหาของสหรัฐจึงไม่สมเหตุสมผลขณะที่ล่าสุดบรรดาผู้ประกอบการหลายแห่งของสหรัฐออกมายื่นฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อคัดค้านการประกาศใช้มาตรการภาษีดังกล่าวซึ่งการนำมาตรการ301มาใช้แทนมาตรการเดิมถือเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภคภายในประเทศทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าเชื่อว่ามาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ของสหรัฐไม่ได้มีเป้าหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานแต่อย่างใดแต่เป็นการที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามหาช่องทางทางกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีศุลกากรจากหลายประเทศเท่านั้นอย่างไรก็ตามการที่จะยื่นฟ้องคัดค้านเพื่อยกเลิกมาตรการภาษีดังกล่าวอาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์เคยใช้อำนาจตามมาตรา301ในการจัดเก็บภาษีศุลกากรต่อจีนในช่วงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกและรอดพ้นจากการถูกฟ้องร้องในชั้นศาลมาแล้วสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน167โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
11: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
10: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
12: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
14: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราผ่านแก้วครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทั้ง2ช่องทางนะคะวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะช่องทางออนไลน์ค่ะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในสังคมของศูนย์คุณธรรมครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
2: อาจารย์คะสำหรับกระบวนการแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในสังคมของศูนย์คุณธรรมมีกระบวนการและแนวทางอย่างไรบ้างคะ
3: ทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งก็คือศูนย์คุณธรรมเนี่ยจะไม่ได้โฟกัสที่ตัวชี้วัดเรื่องของการการที่มีการทุจริตในสังคม
1: ครับ
3: เพราะถ้าการที่มีการทุจริตในสังคมนั้นน่ะภารกิจหลักนั้นจะเป็นของปปช.
1: ครับ
3: เพียงแต่ว่าสิ่งที่ศูนย์คุณธรรมกำลังทำในมิติของการส่งเสริมด้านบวกหรืออย่างให้มีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงการมีนักส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมกระจายตัวอยู่เกือบทั้งประเทศนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งกลไกหนึ่งในการที่จะมาช่วยเสริมต้องใช้คำว่าเป็นตัวช่วยเสริมเนี่ยนะ
1: ครับ
3: ยกตัวอย่างนี้ก็คือการที่เรามีดัชนีชี้วัดคุณธรรมซึ่งก็สะท้อนพฤติกรรมของประชาชนคนไทยในทุกสาขาอาชีพว่าณขณะนี้ในมิติพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูตอนนี้โดยเฉพาะในหมวดไหนที่อาการน่าเป็นห่วงมากที่สุด
1: ครับ
3: อันนี้ก็คือเหมือนเป็นเข็มทิศให้เห็นเลยว่าสภาพปีที่แล้วปีก่อนนู้นปีไหนแย่กว่ากัน
1: ครับ
3: ก็จะพบว่าทั้งเรื่องของวินัยและก็ความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเป็นมิติที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดของการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยแต่มันไม่ใช่สะท้อนแค่นั้นนะมันสะท้อนไปถึงพฤติกรรมด้วยว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่าสะท้อนว่าความซื่อสัตย์สุจริตมีน้อยลง
1: ครับ
3: และคนในกลุ่มวัยไหนที่กำลังมีปัญหามากที่สุด
1: ครับ
3: ซึ่งไม่ใช่เด็กและเยาวชนกลายเป็นกลุ่มของพ่อแม่รุ่นเจน Y
1: ครับ
3: ก็คือที่มีปัญหาก็กำลังใช้ชีวิตในการเป็นวัยแรงงานเลยฮะท
1: ุ
3: กวันนี้อันนี้เป็นกลุ่มที่อาการหนักที่สุดในหมวดพฤติกรรมของความซื่อสัตย์สุจริตที่มีปัญหาหนักที่สุดก็กลายเป็นหมวดของฮีริโอตะปะเลยฮะก
1: ็
3: คือความละอายใจต่อการทำผิดเลยฮะคือความละอายใจมีน้อยลงฮะแย่ลงกว่าเดิมฮะ
1: ครับ
3: ยกตัวอย่างคำถามเลยเช่นฉันวางเฉยเมื่อรู้ตัวเองว่าทำผิดโปรดสังเกตดูนะรู้ตัวว่าทำผิดนะแต่วางเฉยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตัวชี้วัดในลักษณะนี้มันกลายเป็นสีม่วงทั้งประเทศสีม่วงเลยนะคือมันไม่ใช่แค่ถ้าดีมากเขียวถ้าดีสีเหลืองถ้าพอใช้สีส้มถ้าเริ่มมีปัญหาสีแดงสีแดงนะแต่ถ้าเข้าขั้นวิกฤตเลยเนี่ยสีม่วง
1: โอ้อันนี้หนักพิสุดเลยใช่ไหมฮะหนักกว่าแดงอีกฮะ
3: ใช่แดงหนักกว่าแดงอีกก็คือมันบอกช้ำว่างั้นเถอะแสดงว่ายุทธศาสตร์ในรายจังหวัดที่จะต้องลงนั้นน้ำหนักจะไม่ได้ลงแค่เฉพาะเด็กเวลาฝากของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปปช.หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่เด็ก
1: ครับ
3: มันไม่ใช่แค่เด็กสิตอนนี้สิ่งที่หนักที่สุดคือรุ่นพ่อแม่ที่อาการหนักกว่าคือผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นต้นแบบที่ดีอันนี้ก็คือ ส่วนหนึ่งที่จะมาเสริมให้กับงานในการที่จะป้องกันการทุจริตเราใช้คำว่าการป้องกันการทุจริตอันนี้คืองานเชิงวิชาการที่ใช้ดัชนีคุณธรรมสะท้อนออกมาได้แล้วตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีก็คือว่ามติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในครั้งที่14ที่ผ่านมาที่เราจัดที่ Impact เมืองทองก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นมติร่วมของประชาชนคนไทยภาคีเครือข่ายที่กำลังขับเคลื่อนคุณธรรมนั้นเห็นพ้องต้องกันว่าดัชนีคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมได้พัฒนาไว้นั้นเนี่ยให้นำเสนอวัดเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อวัดเป็นหลักจังหวัด
4: ครับ
3: มันก็จะทำให้รู้แต่ละจังหวัดเลยฮะทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยได้ผ่านกลไกของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการเห็นชอบแล้วก็ตอนนี้ก็ลงนามโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วด้วยกำลังจะรอสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีในการเวียนให้กับกระทรวงกรมกองที่เกี่ยวข้องนั้นทำหนังสือตอบกลับมาหากทุกอย่างเรียบร้อยดีเนี่ยก็จะเข้าคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี
4: ้
3: เพื่อที่จะให้มีการสนับสนุนให้มีการวัดดัชนีคุณธรรมและทุนชีวิตรายจังหวัดเกิดขึ้นทั่วประเทศอันนี้คืองานแรกของศูนย์คุณธรรมฮะ
4: ครับ
3: งานที่สองอีกอันหนึ่งคือเราไม่ได้หยุดไว้แค่นี้ก็คือเราพัฒนานักส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมอันนี้เป็นบูรณาการที่ทำงานกับปปช.ร่วม
4: ครับ
3: ส่วนนี้เนี่ยจะไปเสริมลูกกับสตรองโครงการสตรองของปปช.ที่มีอยู่แล้วที่เขาทำเป็นระบบ whistleblower system whistleblower ผู้ชมผู้ฟังอาจจะฟังแล้วงงว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันก็คือระบบในการที่จะร้องเรียนเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่หรือทุจริตของภาครัฐที่กำลังเกิดขึ้นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยมีช่องทางในการร้องเรียนเนี่ยไอ้ลักษณะอย่างเนี้ยของปปช.ที่ออกแบบไปแล้วเนี่ยก็มีนักส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมประมาณ 5-6,000 ชีวิตที่เราได้มีการฝึกการเทรนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยกระจายตัวแล้วก็มีคอนแทคเรียบร้อยคือหมายถึงว่ามีการประสานงานติดต่อซึ่งกันและกันได้ส่วนนี้ก็จะไปเสริมลูกให้กับทางสตรองที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะกับการที่จะช่วยเป็นหูตาเฝ้าระวังเรื่องของความการทุจริตของไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนก็ตามครับ
4: ครับท่านครับเมื่อสักครู่ผมได้ยินเรื่องของดัชนีคุณธรรมมันเหมือนผลการตรวจสุขภาพประจำปีของประเทศของเราเนี่ยแหละจุดที่มีปัญหาและน่าเป็นห่วงคือวินัยกับความสุจริตคือจริงๆมี4เรื่องพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเรื่องที
3: ่กตัญญูด้วยฮะ
4: กตัญญูครับเรื่องที่เรามองว่ามีความกังวลคือวินัยสุจริตและกลุ่มที่มีปัญหาก็คือกลุ่มเจน Y หรือพ่อแม่เพราะอะไรครับทำไมคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาถึงมีความคิดในอีกฝั่งหนึ่งในเรื่องของวินัยสุจริตที่เป็นในทางลบฮะที่เรายังคงเป็นห่วงฮะ
3: คือไม่ใช่เขามีความคิดในทางลบนะเขาปฏิบัติลบฮะ
4: อ๋อทั้งคิดทั้งทำนี่สวนทางหมดเลยฮะ
3: คือไม่ใช่แค่คิดนะ
4: ครับ
3: คือวิถีปฏิบัติวิถีชีวิตเนี่ยมันเป็นลบฮะ
4: ครับ
3: หมอยกตัวอย่างทางด้านวินัยที่มีปัญหามากที่สุดทั่วประเทศเลยนะฝากผู้ฟังและโดยเฉพาะถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนที่อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยวินัยจราจรยกตัวอย่างคำถามนะคุณทรงพลนะที่ม่วงทั้งประเทศเหมือนกันเลยคล้ายๆกับวางเฉยเมื่อรู้ตัวเองว่าทำผิดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคืออะไรรู้ไหมขับรถสวนทางถ้ามั่นใจว่าปลอดภัย
4: โอ้ครับ
3: อันนี้คือพฤติกรรมแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ความคิดนะคือหมายถึงว่าสามารถขับรถสวนทางได้รู้ว่าปลอดภัยเนี่ยก็ขับรถสวนจราจรได้เลยวินัยจราจรผมไม่ได้ไปเส้นทางนี้แต่ฉันก็สวนทางออกไปได้เลยถ้าฉันมั่นใจว่าปลอดภัย
4: ครับ
3: แต่ท่านครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบนความประมาทนี่แหละ
4: ครับ
3: แล้วมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งจะเห็นเลยว่าแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค
4: ์
3: ที่มีการขับแล้วก็ไม่ได้รอไฟเขียวไฟแดงเอาว่าสะดวกเห็นทางสะดวกโล่งนะไอ้พฤติกรรมนี้เราจะเห็นในกรุงเทพมหานครเพียบเลยนะ
4: ใช่ครับ
3: โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นี่เห็นเพียบเลยนะบางทีไฟยังแดงอยู่เลยนะ
4: ครับไปแล้ว
3: แต่พอเขาเห็นทางสะดวกปุ๊บเขาพรืบออกไปกันเป็นชุดเลยฮะ
4: ครับ
3: เนี่ยลักษณะอย่างนี้มันเป็นทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะ
4: ครับ
3: อันนี้คือพฤติกรรมเลยฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมาแก้ที่ตัวพฤติกรรมนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดเท่านั้นน
4: ะ
3: พฤติกรรมก็มีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะ
4: ครับแต่สารตั้งต้นเนี่ยคือความคิดด้วยนะฮะคุณหมอครับ
3: แน่นอนฮะแน่นอนว่าความคิดคืออยู่ตกอยู่ในความประมาทแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือรักความสะดวกสบายรักความพวกพ้องอย่างในกรณีรักความพวกพ้องแล้วปนอยู่ในรูหมวดของซื่อสัตย์สุจริตก็คือยอมติดสินบนเพื่อแลกประโยชน์ของตนเองหรือเลือกคบคนที่เลือกคบนะวิธีการเลือกคบคนก็คือเลือกคบคนที่ให้ประโยชน์กับตัวเองและพวกพ้องมากกว่าคนที่ทำงานตรงไปตรงมา
4: ครับ
3: อันนี้คือทั้งความคิดและวิธีปฏิบัติเลยนะ
4: ครับโอ้ครับคือพอเราฟังแบบนี้เราก็ค่อนข้างที่จะหดหู่ใจแต่มันเป็นอย่างที่คุณหมอพูดจริงๆบางครั้งเนี่ยเราเดินอยู่บนฟุตบาทเดินอยู่บนทางเท้าปรากฏมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนทางเท้าแล้วเราก็เดินของเราอย่างเงี้ยตามปกติเพราะมันคือทางเท้าแต่เหมือนไปขวางทางเขาก็รู้สึกว่าเราเนี่ยไปขวางทางรถบนทางเท้าเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่มันไม่ถูก
3: กลายเป็นเข้านะ
4: ครับ
3: แทนที่เขาจะสํานึกนะ
4: ครับ
3: เขาหันมามองหน้าอย่างมีเหมือนจะหาเรื่องเลยหรือดีไม่ดีกลายเป็นเรื่องขึ้นมาเลยนะ
4: ครับมันกลายเป็นสิ่งที่ทำอย่างถูกต้องทางกฎหมายหรือเป็นสิทธิ์ของเรามันกลายเป็นสิ่งไม่ถูกต้องนะฮะคุณหมอฮะ
3: ในความคิดของเขา
4: ครับ
3: แล้วก็ความรู้สึกของเขาเขางานเร่งรีบเขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
4: ครับ
3: อารมณ์ล้วนๆอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่การใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลซึ่งก็อยู่ในหมวดของวินัยอยู่ด้วยเหมือนกันนะก็คือว่าฉันไม่สนใจกฎระเบียบของสังคมคือพูดง่ายๆก็คือทุกวันนี้ที่ฉันกำลังปฏิบัติงานเนี่ยเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักโดยไม่สนใจกฎระเบียบของสังคม
4: ครับ
3: ซึ่งเรื่องแบบนี้มันขึ้นแดงทั้งประเทศอันนี้ยังไม่ไปถึงม่วงแต่มันแดงทั้งประเทศก็อาการหนักเหมือนกัน
4: ครับคุณหมอครับเรื่องของความสุจริตแล้วฮะเราทำยังไงในการที่เราจะรณรงค์หรือทำยังไงในการปลุกจิตสำนึกให้คนเนี่ยรู้สึกว่าการทุจริตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเราพูดกันมานานแล้วและปปช.ก็รณรงค์กันมานานแล้วเรามีแนวทางยังไงที่จะทำให้มันเหนือขึ้นไปกว่าปัจจุบันนี้ไหมฮะ
3: คืออย่างนี้ฮะอันนี้หมอแนะนำทางปปช.ไปด้วยผ่านออกอากาศไปเลยนะ
4: ครับ
3: ผมว่า 2-3 ส่วนเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม
4: ่ครับ
3: ITA เนี่ยหมอว่ามันไม่ใช่เป็นเครื่องมือแล้วแหละตอนนี
4: ้
3: ITA ทุกวันนี้ถ้าประเมินแบบเดิมๆท่านจะเห็นว่าเราใช้ยึดอยู่ยึดโยงอยู่กับเรื่องของการทำเอกสารเนี่ยเป็นตัวตั้ง
4: ครับ
3: อะไรก็ตามที่เรายังคงประเมินโดยใช้วิธีคิดในลักษณะแบบนี้และวิธีปฏิบัติในลักษณะนี้ดีเดย์ช่วงระยะเวลาแล้วก็มาเสกสรรปั้นแต่งกันอย่างนี้มันตัวลวงทั้งนั้นเลยฮะมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นบนจริงได้เลยเพราะวิธีคิดอันเดียวก็คือว่าเช่นเปลี่ยนวิธีการประเมิน ITA หน่อยไหมแทนที่จะกลายเป็นว่าการประเมินตามที่จัดตั้งมาจะมา30องค์กร30คนหรือจะเป็น400ชื่ออะไรทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนเลยฮะหมอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะ EIT นี่เฉพาะหมวดกราบขออภัยผู้ฟังที่อาจจะงงๆนะเอ๊ะหมอเล่นศัพท์อะไรพวกนี้ ITA เนี่ยมันเป็น Integrity Transparency Assessment ของทางปปช.ที่เขาออกแบบมาเพื่อให้หน่วยงานทุกองค์กรทั้งประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นหรืออะไรทั้งหลายนี่มีการได้รับการประเมิน
4: คร
3: ับ และคนที่จะประเมินเวลาประเมินจากภายในเขาเรียก II ก็คือ Internal ก็คือส่วนของเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในองค์กรประเมินซึ่งก็จะมีหมวดคำถามอะไรว่าไป
4: คร
3: ับ E ก็คือ External ก็คือคนภายนอกที่เข้ามาติดต่อด้วยเป็นคนประเมินแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ O ซึ่งจะกลายเป็นเรื่องของ document ก็คือเอกสารกับการบริหารแต่นี่ผมพูดแบบกลางคร่าวๆนะ
4: ฮะ
3: ถ้าจะแปลงเนี่ยเวลาที่มันมีการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่งวดสุดท้ายจะมารับเช็คปิดจ็อบเนี่ยนะคือหมายถึงมีเงินการโอนงวดเนี่ยคนที่รับซื้อจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยต้องมีช่องทางในการร้องเรียนเรื่องทุจริตได้เลย
4: ครับ
3: หรือสามารถประเมินผลได้เลยว่าองค์กรที่เขากำลังไปทำงานด้วยเนี่ยมันเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปรับแล้วทำให้เกิดขึ้นทั้งปีงบประมาณเลยไม่จำเป็นว่าจะต้องดีเดย์กันเป็นช่วงๆอะไรทั้งหลายเนี่ย ลักษณะแบบนี้หมอเข้าใจมันจำเป็นจะต้องยกเครื่องบางเรื่องใหม่ให้มันเห็นชัดเจนมากขึ้นประเด็นที่สองเนี่ยหมอเข้าใจว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหรือสุจริตศึกษาอะไรทั้งหลายที่เราแทรกเข้าไปในระดับของวัยเรียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหมอว่าอาจจะต้องกลับไปประมวลผลประสิทธิภาพของมันใหม่เหมือนกันนะ
4: ครับ
3: เพราะมันกลายเป็นว่าการกรอกคะแนนเต็มเต็มเต็มโดยส่วนใหญ่เพราะถ้าเกิดคะแนนไม่เต็มรีเฟล็กกลับไปที่เจ้ากระทรวงเจ้ากระทรวงก็สั่งการลงมาสุดท้ายคนกรอกคะแนนงานงอก
4: ครับ
3: แม้แต่ตัวผู้อำนวยการโรงเรียนก็สะร้องมันไม่ได้ผลฮะเพราะถ้าครูงานงอกครูก็รายงานให้เต็มไปไม่ดีกว่าเหรอก็คือลักษณะอย่างนี้หมอเข้าใจว่าอาจจะต้องทบทวนเครื่องมือพวกนี้สักนิดหนึ่งคือตอนนี้จะสังเกตเห็นเลยอย่าง ITA ตอนนี้85อัพขึ้นไปค่าเฉลี่ยมันไปอยู่ที่90กว่าแต่เรื่องของซื่อสัตย์สุจริตกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันตัวเลขไม่ได้ดีขึ้นเลยนะ
4: ครับ
3: ฉะนั้นเครื่องมือเนี่ยอาจจะต้องกลับมาทบทวนใหม่แล้ววิธีกระบวนการต้องกลับมาทบทวนใหม่แล้วเช่นเดียวกันกับเรื่องของหลักสูตรเนี่ยอาจจะต้องกลับมาดูใหม่แล้วว่าเอ๊ะมันไม่สะท้อนมันไม่ใช่วิธีการแล้วอีกเรื่องนึงก็คือการที่ให้มีหูตาเหมือนตาสับปะรดอะฮะที่มันจะสามารถดูรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ได้ที่หมอใช้คำว่า whistleblower system เมื่อกี้อะชมรม strong หรือแม้กระทั่งเรื่องของทางด้านนักส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมที่มีช่องทางในการที่จะร้องเรียนกับเรื่องที่ท่านพบเห็นเรื่องของการทุจริตต่างๆนี้ให้เป็นมากเป็นผลมากขึ้นแล้วกระบวนการก็ชัดเจนและรวดเร็วมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ไม่มีบุคคลใดเหนือกว่ากฎหมายไม่มีข้อยกเว้นอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าความเป็นจริงเป็นจังในเชิงกฎหมายต่างๆเหล่านี้ดีขึ้นเนี่ยหมอก็เข้าใจว่าน่าจะช่วยทำให้การทุจริตคอร์รัปชันมันลดลงไป
4: ครับเท่ากับว่าเราต้องมีการทบทวนแนวทางต่างๆที่เราใช้อยู่ณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดหรือวิธีการกิจกรรมต่างๆที่เราทำใช่ไหมครับว่าณวันนี้มันมีจุดช่องโหว่ช่องโหว่อะไรและเราจะเติมเต็มตรงนี้ได้อย่างไรใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับแล้วก็เช่นเดียวกันไปดูค่า CPI ก็ต้องไปดูวิธีการประเมินของเขาด้วยว่าวิธีการประเมินของนานาชาติสากลเนี่ยเขาไปดูที่อะไรอีกเรื่องนึงที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวป้องกันได้คือการใช้ระบบดิจิทัลเข้าไปก็แปลกมากนะคือมนุษย์ต่อมนุษย์กันเองเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดสูงแล้วก็อาจจะนำมาสู่การมีทั้งเจตนาและไม่เจตนาไอ้เจตนานี่แหละมันไม่ดีคือเจตนาทุจริตในลักษณะนี
4: ้
3: ไอ้ที่เผลอเลอพลาดอะไรทั้งหลายก็ใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงจัดการกันไปแต่ในเรื่องของเจตนานี่ก็ว่าด้วยเรื่องของกฎหมายการใช้ดิจิทัลเข้ามากระบวนการให้มากขึ้นอย่างขออนุญาตเอ่ยอย่างประเทศเดนมาร์กนะตอนที่หมอไปดูที่นู่นเขาใช้ระบบของไอ้บล็อกเชนนี่นะแล้วมันทั้งระบบเลยนะตั้งแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นมาสู่ระดับประเทศและประชากรเพียงแต่ประชากรของเขามันไม่เยอะก็คือประมาณ6ล้านคนได้ตัวเลขกลมๆนะแล้วเขาสามารถที่จะดำเนินการทุกอย่างโดยใช้อยู่บนระบบของดิจิทัลแพลตฟอร์มได้แม้แต่เงินงบประมาณไปตรงจุดไหนแล้วสามารถไปติดตามได้เลยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนและทำอะไรใช้เม็ดเงินแต่ละบาทใช้ทำอะไรบ้างผมเข้าใจว่าการใช้วิวัฒนาการเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อป้องกันการใช้ความรู้สึกการใช้บริหารจัดการด้วยคนซึ่งถ้าคนเจตนาไม่ดีก็อาจจะทำให้เกิดการล่อลวงกับเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้เนี่ยเข้ามาสะสมโรงเพิ่ม
4: ครับ
3: ก็จะทำให้มิตินี้จะชัดเจนมากขึ้นส่วนสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยกับ Gen Y เนี่ยและแม้กระทั่ง Gen X ด้วยก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีด้วยคือทำดีให้เด็กดูอ่ะ
4: ครับ
3: คือวันนี้จะเห็นว่าคุณธรรมในชุดของผู้ใหญ่แย่กว่าเด็กฮะนะอันนี้ก็ต้องทำดีให้เด็กดูให้เห็นเลยว่าการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเนี่ยมันดีกว่าการที่จะไปทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้างหลักสูตรก็ต้องย้อนกลับไปดูว่ามันไม่เวิร์กต้องลงไปดูกำกับติดตามประเมินผลอย่างจริงจังด้วยนะไม่ใช่รับรายงานเฉยๆนะเพราะถ้ารับรายงานเฉยๆเนี่ยท่านจะเห็นตัวเลขสวยหรูเสมอนะ
4: ครับ
3: ครับ
4: ครับเพราะบางทีเราเห็นค่า ITAหรือว่าค่า CPI เรารู้สึกว่ามันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเลยบางหน่วยงานเนี่ยมีข่าวออกหน้าหนังสือพิมพ์ออกสื่อว่าทุจริตแต่ทำไม เวลาประเมินการทุจริตเขาผ่านแบบนี้ก็มีใช่ไหมคุณหมอฮะ
3: ผ่านระดับดีซะด้วยฮะ
4: โอ้ฮะคือตรงนี้อาจจะต้องมีการไปทบทวนกันนะครับเรื่องของเครื่องมือหรือว่าตัวชี้วัดในเรื่องของการประเมินการทุจริตครับเมื่อสักครู่คุณหมอได้พูดถึงเรื่องของการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเนี่ยที่เราจัดกันเป็นประจำทุกปีเอ๊ะตรงนี้เราประชุมอะไรกันครับแล้วมันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรกันบ้างครับคุณหมอครับ
3: คือสมัชชาคุณธรรมเนี่ยไม่มีกฎหมายที่เป็นแบบฉบับเนาะ
4: ค
3: ือมันอยู่ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรมที่มีอยู่ข้อหนึ่งในพันธกิจว่าให้จัดสมัชชาคุณธรรมสมัชชาคุณธรรมเนี่ยถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆก็คือตลาดนัดคนดีฮะ
4: โอ้ครับ
3: เพราะฉะนั้นตลาดนัดคนดีเนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันตั้งแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นมาจังหวัดภูมิภาคขึ้นสู่ระดับประเทศเนี่ยจึงไม่ได้มีข้อผูกมัดให้องค์กรต้องไปทำ
4: ครับ
3: หมายความว่าเขาจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เป็นไปตามความสมัครใจของเขาแต่ทีนี้มาสมัชชาคุณธรรมเนี่ยมันมีความงดงามตรงนี้ก็คือว่าทุกคนที่เขาสามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคความท้าทายเอาชนะใจตนเองรวมไปจนถึงเอาชนะใจองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรเขาจะมาโชว์แชร์เชื่อมขอใช้คำนี้นะโชว์แชร์แล้วก็เชื่อมในเวทีตลาดนัดเนี่ยเพราะเวทีตลาดนัดนี่จึงกลายเป็นเวทีที่เมื่อสมมุติถ้าผมอยู่ในองค์กรแล้วผมนำพาทั้งองค์กรให้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความพอเพียงผมทำได้สำเร็จเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมของ CEO เปลี่ยนทั้งพฤติกรรมของคนในองค์กรผมก็สามารถไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แม้กระทั่งคนนอกซึ่งยังไม่สำเร็จด้วยก็อาจจะไปช้อปปิ้งอะฮะเหมือนแชร์เชื่อมเนี่ยฮะได้ว่าเอ๊ะเขามีวิธีการยังไงเริ่มยังไงเริ่มต้นจากบุคคลนะเริ่มยังไงวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นในเวทีของสมัชชาคุณธรรมในที่เราใช้คำว่าสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติแต่ก่อนที่ไปในระดับชาติมันมีตั้งแต่ท้องถิ่นจังหวัดภูมิภาคขึ้นมาก่อนทีนี้ในกระบวนการนี้จริตและวิถีชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมัชชาคุณธรรมจึงแบ่ง6ภาคส่วนเครือข่ายทางสังคม
4: คร
3: ับ ก็คือเช่นเครือข่ายทางภาคราชการเขามีวิถีปฏิบัติแบบนึงเช่นหน่วยงานกระทรวงกรมกองจะว่าด้วยตัวชี้วัดอะไรต่างๆต้องมีการสแกนนิ้วมาทำงานอะไรก็ว่าไปแต่ในขณะที่ภาคเอกชนเขาจะไม่ได้ทำแบบนั้นคุณธรรมในสไตล์ของภาคราชการกับคุณธรรมในสไตล์ของภาคเอกชนย่อมไม่เหมือนกัน
4: คร
3: ับ ยิ่งถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เลย co-working space
4: ครับ
3: เขาไม่จำเป็นจะต้องมาสแกนนิ้วเลยก็ได้แต่เขาวัดกันที่ผลงานวัดกันที่ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นคุณธรรมสไตล์ของภาคเอกชนยังมีคุณธรรมสไตล์ของระบบการศึกษาซึ่งรวมทั้งเด็กและเยาวชนไปด้วยคุณธรรมในมิติของเครือข่ายภาคการศึกษามิติเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายศาสนิกสัมพันธ์และเครือข่าย NGO ตลาดนัดคนดีก็จะมีเครือข่ายต่างๆเหล่านี้เขามาแลกเปลี่ยนกันว่าเขาทำได้สำเร็จในระดับบุคคลชุมชนองค์กรอย่างไรบ้างและเมื่อมตินี้สิ่งดีๆเกิดขึ้นก็จะมีมติรวมกันออกมาว่าเออสิ่งนี้สามารถทำได้เช่นความดีกู้ตังได้แล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงคนในชุมชนโดยมีการออกแบบธรรมนูญชุมชนแล้วเขาก็ไปผูกโยงกับธนาคารความดีและธนาคารความดีก็ไปผูกโยงเข้ากับกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนสหกรณ์เขาทำสำเร็จได้อย่างไรความดีไปกู้ตังได้อย่างไรไม่มีการชักดาบมีความซื่อสัตย์สุจริตเกิดขึ้นได้อย่างไรเปลี่ยนพฤติกรรมพวกนี้ก็จะกลายเป็นถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีก็จะมีการออกแบบร่วมกลายเป็นมติสมัชชาท้องถิ่นขึ้นมาเป็นมติสมัชชาจังหวัดขึ้นมาเป็นมติสมัชชาภา
4: ค
3: แล้วก็จะถูกนำเสนอในมติของสมัชชาแห่งชาติถ้าสมมุติว่าทั้งประเทศที่ผู้คนที่เข้ามาหลายพันเครือข่ายเข้ามาเห็นพ้องต้องกันก็จะมีการประกาศปฏิญญาหรือประกาศมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติซึ่งเราเพิ่งจัดกันไปแล้วก็ได้มติสมัชชานั้นเป็นที่เรียบร้
4: อ
3: ยหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการใช้ดัชนีคุณธรรมและทุนชีวิตให้กลายเป็นเข็มทิศในระดับจังหวัด
4: ครับ
3: ในระดับจังหวัดต่อไปนี้คุณทรงพลและผู้ฟังก็ถ้าสมมติเรื่องนี้เข้าสู่ครม.แล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้ทั้งประเทศเนี่ยเราก็จะเป็นประเทศนำของโลกเลยนะ ที่มีการประเมินรายจังหวัดเลยว่าประชาชนที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเมื่อเปรียบเทียบกับเชียงใหม่อย่างเงี้ย
4: ครับ
3: เขาใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมแตกต่างกันไห
4: ม
3: แล้วมีจุดไหนเป็นจุดอ่อนแล้วถ้าเป็นจังหวัดเชียงรายล่ะเป็นยังไงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยตกลงรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นเยาวชนที่เขาควรจะต้องซ่อมด่วน
4: ครับ
3: มันจะทำให้เกิดยุทธศาสตร์จังหวัดที่แหลมคมมากช
4: ั
3: ดเจนมากมันจะไม่เป็นอะไรที่เป็นเทาๆที่คิดไม่ออกมันจะมีตัวชี้วัดเข้าไปจับเรียบร้อยเลยครับ
4: ครับคุณหมอครับพูดถึงการทำงานทุกวันนี้ความท้าทายในการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
3: คือประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือความท้าทายแรกเลยก็คือคุณธรรมกับนิยามของคำว่าคุณธรรมที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วก็ในสังคมเราก็ยังมองคุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรม
4: ครับ
3: ประชาชนทั่วไปด้วยซ้ำไปคือเรามองเรื่องคุณธรรมเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได
4: ้ครับ
3: แต่ในขณะที่จริยธรรมจับต้องได้ก็เลยมีพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมแต่เรื่องของคุณธรรมมันเป็นพฤตินิสัยศูนย์คุณธรรมเราเลยถอดรหัสเรื่องคุณธรรมให้จับต้องได้แล้ว
4: คร
3: ับ เพราะผู้ใหญ่ทุกท่านที่ฟังกันอยู่ฮะเวลานี้ศูนย์คุณธรรมเราสามารถทำให้คุณธรรมสัมผัสได้จับต้องได
4: ้
3: วัดได้เป็นตัวเลขเหมือน GDP เลยภาครัฐบาลรัฐบาลก็ต้องหันมาใส่ใจกับไม่ใช่เพียงแค่ GDP เท่านั้นแต่จะต้องมาดูแล้วแหละว่าเอ๊ะแต่ชนีคุณธรรมตอนนี้มันขึ้นลงอย่างไรและมีมิติพฤติกรรมไหนของประชาชนคนไทยที่น่าเป็นห่วงและจำเป็นจะต้องมียุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่ลงผ่านไม่ว่าจะเป็นกลไกกระทรวงหรือลงไปถึงระดับท้องถิ่นที่กันอย่างไรมันดียังไงความท้าทายมันมีอีกก็คือคุณธรรมกินได้เหรอหมอในเมื่อมันกินไม่ได้มันไม่เหมือนเงินทองไงเง
4: ิน
3: ทองกินได้นี่เป็นความท้าทายทั้งสิ้นเลยน
4: ะ
3: แต่เวลานี้เราก็ทำคุณธรรมให้กลายเป็นอันที่กินได
4: ้
3: แล้วก็ถ้าจำเป็นกู้ต่างได้มันเกิด moral credit bank moral credit เราก็ไม่ได้ไปลอกเลียนแบบประเทศไหนทั้งสิ้นเราก็ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นในทรัพยากรในชุมชนองค์กรดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรามารวบรวมไว้เพราะความท้าทายณขณะนี้คือทำอย่างไรให้คุณธรรมเนี่ยที่ประชาชนกำลังดำเนินชีวิตอยู่นั้นเป็นวิถีชีวิตและมันสามารถจับต้องได้วัดได้กินได้กู้ตังได
4: ้ครับ
3: แล้วทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าคนดีมีพื้นที่ยืนและความดีมีพื้นที่ในสังคมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกับสังคมปัจจุบันนี้ครับ
4: ครับความท้าทายขนาดนี้คุณหมอหนักใจไหมครับในการทำงานฮะ
3: ถ้าจะบอกก็หนักใจก็หนักใจนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่กระชากวิถีคิดแบบเดิมทั้งสิ้นเลยฮะถ
4: ้
3: าวันนี้เราไม่ได้กระชากแนวคิดในลักษณะนี้เนี่ยผมว่านวัตกรรมใหม่ๆมันไม่เกิดขึ้นหรอกมันไม่มีทางเกิดดัชนีคุณธรรมขึ้นมาได้แล้วต้องเรียนคุณทรงพลและผู้ฟังนะดัชนีคุณธรรมกับทุนชีวิตที่หมอและศูนย์คุณธรรมผมเป็นหัวหน้าทีมวิจัยเลยในการนำทีมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมของประเทศไทยแล้วก็อยู่ในยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทยโดยสภาพัฒน์ในแผน13และต่อเนื่องไปที่แผน14อยู่ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าหนักใจไหมก็หนักใจแต่ไม่ได้ท้อนะฮะ
4: ครับ
3: เพราะว่าเราสามารถทำเป็นรูปธรรมสำเร็จสิ่งที่เราคิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราลุกขึ้นมาช่วยร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาบ้านของเราไหมบ้านในที่นี้ก็คือสังคมประเทศไทยแล้วถ้าเราร่วมแรงร่วมใจให้คุณธรรมนำเส้นทางขึ้นมาได้ผมมีความเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าบ้านเมืองไหนก็ตามที่ผู้คนไม่มีสำนึกนะคือไม่มีคุณธรรมเนี่ยนะต่อให้จะมีรัฐธรรมนูญกี่รัฐธรรมนูญมีกฎหมายมากมายเต็มไปหมดเลยเนี่ยผมคิดว่ายากนะที่จะอยู่เย็นเป็นสุขแต่บ้านเมืองไหนก็ตามที่ผู้คนเรามีจิตสำนึกมีคุณธรรมที่ดีนะแม้ไม่มีข้อกฎหมายนั้นไปกำกับบีบคอเขาไว้ก็ตามแต่เขาคำนึงความเป็นธรรมทางสังคมเขาจะมีวิถีปฏิบัติของเขาผมเชื่อว่ามันจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ความท้าทายวันนี้และความหนักใจนี้มันเป็นพลังให้ผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจนะทุกครั้งของประชาชนคนไทยที่เขาร่วมแรงร่วมใจเขามักจะร่วมแรงร่วมใจตอนมีวิกฤตฮะ
4: ครับ
3: เป็นวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมภาคใต้หรือตอนหลายครั้งที่มีแผ่นดินไหว
4: ครับ
3: หรือแม้กระทั่งดินถล่มหรือจะกลายเป็นเรื่องของ วิกฤตก่อนหน้านี้โควิด-19
4: ครับ
3: รวมไทยใจเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าดัชนีคุณธรรมเนี่ยสะท้อนว่าพฤติกรรมคนไทยตอนนี้ป่วยจริง
4: ครับ
3: แต่สำนึกคนไทยโดยเครื่องมือทุนชีวิตที่หมอวัดมานั้นดีหมดทั้งประเทศนะ
4: ครับ
3: ทำไมเราไม่ผันสำนึกของเราที่มีนั้นมาให้เกิดขึ้นออกแบบในรูปแบบพฤติกรรม day by day วันต่อวันและเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ต้องไปเริ่มที่ใครฮะไม่ต้องไปเที่ยวกราบโทษใครเริ่มที่ตัวเราคนแรกที่ได้ประโยชน์คือตัวเราครับและคนถัดไปคือคนที่ท่านรักและคนรอบข้างฮะถ้าผู้ใหญ่วันนี้ลุกขึ้นมาเป็นต้นแบบผมเชื่อว่าไม้แก่ที่ดับได้ก็จะทำให้ไม้อ่อนยิ่งดับง่ายมากขึ้นครับ
4: ครับภาครัฐควรมีแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตยังไงครับท่านครับ
3: ภาครัฐจะต้องมีความจริงจังรัฐบาลต้องมีความจริงใจและจริงจังและต่อเนื่องด้วยครับไม่ใช่เพียงแค่มายกมือไขว้กันเป็นกากบาทอะไรทำนองนั้นแล้วถือว่าหมดหน้าที่การงานแล้วผมว่าไม่ใช่สิ่งที่เราคุยกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในรุ่นของเด็กและเยาวชนสิ่งที่เจนวายมีความซื่อสัตย์สุจริตต่ำที่สุดอย่างนี้หรือแม้กระทั่ง whistleblower system การใช้ระบบดิจิทัลป้องกันการทุจริตทั้งหลายเนี่ยผมเข้าใจว่าภาครัฐนี่ต้องจริงจังและที่สำคัญคนที่มาเป็นหัวขบวนต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องปรากฏให้เห็นเลยว่าเขาเป็นต้นแบบที่ดีไม่มีการปลิ้นปล้อนไม่มีการโกหกปกลมไปวันๆไม่ใช่เป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าจริงใจจริงจังอย่างต่อเนื่องเนี่ยนั่นแหละจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากกว่าเพียงเชิงสัญลักษณ
4: ์ครับครับท้ายนี้คุณหมอมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับ
3: ก็จริงๆสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าเรามาร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ประชาชนทุกท่านฮะผมเข้าใจว่าสิ่งแรกที่ทำได้เลยก็คือเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วก็กิมมิกแบบที่ศูนย์คุณธรรมเราใช้ง่ายๆเลยก็คือปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำเราเริ่มวัดเลือกมาหนึ่งพฤติกรรมแล้วให้เริ่มต้นที่ตัวเองฮะสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ถ้าวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้คนแรกที่ได้ประโยชน์คือตัวเราฮะเช่นถ้าพ่อคนที่ซื่อสัตย์ไม่คดโกงคนถัดไปที่จะได้ประโยชน์ลูกครับเขาจะซึมซับเรื่องพวกนี้โดยไม่ต้องมีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสุจริตศึกษามาท่องจำกันให้วุ่นวายเลยฮะมันเกิดขึ้นบนวิถีชีวิตในครอบครัวเกิดขึ้นวิถีชีวิตในองค์กรและเกิดขึ้นในชุมชนเหมือนบ้านชุมชนโรงเรียนบ้านชุมชนและองค์กรที่ทำงานระบบนิเวศตรงนี้แหละครับที่จะช่วยเกียร์ให้เราสามารถเดินหน้าไปอย่างสง่างามครับ
4: ครับนี่คือเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในสังคมของศูนย์คุณธรรมครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ยินดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องปปช.จับมือกรมการปกครองตรวจเข้มกระบวนการออกบัตรคนไร้สัญชาตินะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ

0: ต่างๆในประเทศไทยอะครับ
1: ครับตรงนี้มีความเสี่ยงหรือช่องโหว่ในกระบวนการทำงานยังไงบ้างครับนำสู่เรื่องของการทุจริตได้ยังไงฮะ
0: คือตอนนี้ถามว่าเดิมจากเดิมทีเนี่ยที่มักจะเอามีหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นกรณีที่ว่าไปสวมชื่อคนที่เสียชีวิตไปแล้วโดยที่มันยังไม่ได้มีการแจ้งตายนะครับสองก็คือกรณีที่อ้างว่าหลงลืมในการตอนที่แจ้งเกิดนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คือสวมชื่อคนตายหรือว่าเรื่องของคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคือถ้ามองไปแล้วเนี่ยการทำแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องทำเป็นกระบวนการต้องมีคนต้องบอกสิครับว่าคนนี้เนี่ย เสียชีวิตมาแล้วแล้วก็มีการสวมทะเบียนอะไรกันแบบนี้เป็นกระบวนการใช่ไหมฮะกระบวนการกระทำความผิดตรงนี้ฮะ
0: ใช่ครับเดิมทีเป็นกระบวนการที่เริ่มจากต้องบอกว่าตั้งที่ฝ่ายปกครองคือไม่ใช่เพราะกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าฐานเหล่านี้จริงๆเริ่มต้นทีแรกเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากจังหวัดที่อยู่ทางชายแดนนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: ที่กรณีจะต้องว่าหนึ่งบุคคลที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยโดยที่ไร้สัญชาติอย่างกรณีอย่างชนเผ่าชาวเขาต่างๆแล้วก็มีแรงงานข้ามชาตินะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยได้มีการพัฒนาไปสู่เหมือนกลุ่มที่ต่างชาติที่ต้องการที่มาแสวงหาประโยชน์ในประเทศไทยครับ
1: ครับก็คืออยากจะมีตัวตนเป็นคนไทยแล้วก็ถือหุ้นถือทุนอะไรต่างๆแบบนี้แบบทุนเทาเหรอครับ
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นอย่างนั้นครับ
1: ครับแต่พอมองไปแล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะหนักใจครับเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มาที่ไปเรื่องนี้เนี่ยเราเห็นอะไรหรือเรามีจุดพิรุธอะไรที่เรามองว่าเอ๊ะตรงเนี้ยเราจะต้องเข้าไปดำเนินการแล้วครับแล้วก็ต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องฮะ
0: คือในเรื่องต้นหลังจากที่ตกเป็นข่าวเรื่องการในการที่เรื่องความสัญชาติตัวนี้นะครับที่ว่าคนไร้สัญชาติเนี่ยแล้วก็มีการปลอมบัตรประชาชนเนี่ยเราเองได้มีการร่วมมือกับทางทั้งปปชของตำรวจนะครับท
1: ั้
0: งปปชนะครับทั้งกรมการปกครองแล้วก็ดีเอสไอนะครับในการที่ศึกษาข้อมูลแล้วก็ร่วมกันศึกษากระบวนการในการที่ลักลอบเกี่ยวกับเรื่องการออกบัตรให้กับคนไร้สัญชาตินะครับ
1: ครับปกติการออกบัตรกับคนไร้สัญชาตินี่คนที่จะใช้ดุลพินิจในการออกให้หรือไม่ให้นี่คือใครครับ
0: คือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: ฝ่ายปกครองก็คือตามสำนักงานทำที่ว่าการอำเภอในอำเภอประหลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายหรือว่าตัวทางสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ครับมองเป็นกระบวนการแล้วเนี่ยมันก็เริ่มจากการแจ้งเกิดเป็นเท็จสร้างตัวตนปลอมในทะเบียนราษฎรแบบนี้คือเรามองยังไงฮะว่ามันต้องเริ่มจากตรงไหนแล้วก็เราจะแก้กันยังไงครับเนี่ย
0: คือตอนนี้ต้องถามว่าที่แบบเบสิกที่ว่าพื้นฐานเลยเนี่ยกรณีที่ว่าแจ้งใบเกิดแจ้งเกิดเป็นเท็จเนี่ยต
1: ้
0: องถามว่ามันจริงมันกระบวนการตั้งแต่ในชั้นถ้าในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ตั้งแต่กระบวนการของผู้ปกครองท้องที
1: ่ครับ
0: ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านไปสู่ทางอำเภอ
1: คร
0: ับ ผม
1: โอ้ครับแล้วพอแจ้งเกิดเป็นเท็จแล้วปลอมหนังสือราชการด้วยเหรอครับเอกสารทางการแพทย์จริงๆต้องมีด้วยไม่ใช่เหรอครับเร
0: ื่อง ของการแจ้งเกิดบางอย่างที่ตอนนี้ถึงขั้นที่ว่าไปปลอมเอกสารทางการแพทย์ถึงขั้นปลอมหนังสือรับรอง DNA ด้วยนะครับ
1: โอ้
0: ปลอมหนังสือที่รับรองจากว่าหน่วยงานทางการแพทย์ที่ว่ารับรองว่ามีการเกิดจริงมีการทำตาประทับปลอมของโรงพยาบาลจริงมีการปลอมลายมือชื่อของแพทย์หรือพยาบาลหรือเจ้าที่ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับ
1: ครับคนที่ทำเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมโยงได้ไหมครับหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาจะปฏิเสธได้ไหมว่าโอ้ถ้ายื่นหลักฐานโรงพยาบาลแบบนี้มาก็เชื่อว่าเป็นหลักฐานโรงพยาบาลจริงแหละฉันไม่รู้เรื่องแบบนี้พอเป็นข้อต่อสู้ได้ไหมมั่งไหมฮะหนักใจไหมครับ
0: คือถามว่าจริงๆก่อนที่เราที่จะดำเนินการในส่วนนี้เองเนี่ยเราได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆได้มีการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นทั้งกระบวนการทำงานทั้งในเรื่องของเช่นกรณีที่มีต้องบอกว่าทางการเงินนะครับเส้นสายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันนะครับ
2: ค่ะท่านคะทีนี้ค่ะคือประชาชนจำนวนมากเนี่ยก็ให้ความสนใจว่าการตรวจเข้มครั้งนี้เนี่ยมันจะช่วยป้องกันในการแอบอ้างสิทธิ์หรือว่าการสวมสิทธิ์หรือการทุจริตในการออกบัตรเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็เรื่องของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรเนี่ยตรงนี้จะส่งผลกระทบไหมคะคือถ้าหากว่าตรวจเข้มเนี่ยอาจจะได้รับบัตรคือต้องรอนานขึ้นไหมหรือยังไงคะในกระบวนการตรงนี
0: ้ถ้าถามว่าในกระบวนการเนี่ยมันจะมีแน่นอนว่ามันจะมีผู้ที่ต้องบอกว่าสุจริตที่ว่า มีสิทธิ์ที่จะ

0: จริงๆแต่ว่าพอมีขั้นตอนการทุจริตขึ้นมาบอกว่าความยุ่งยากอะไรต่างๆความรอบคอบเนี่ยมันจำเป็นนะครับแต่ว่าถามว่าความจำเป็นก็คงไม่ได้ในระยะเวลาการที่ตรวจสอบเนี่ยก็คงไม่ได้ยืดเยื้อหรือว่านานจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกว่าบุคคลที่จะได้ถือบัตรเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคนสัญชาติไทยแต่ว่าอาจจะมีข้อขัดข้องทางกฎหมายต่างๆเนี่ยหรือโดยสถานะทางสังคมของเขาที่มันมีเหตุขัดข้องตั้งแต่เริ่มต้นในการตั้งแต่ขั้นตอนการแจ้งเกิดเนี่ยมันมีระยะเวลาในการที่เราสอบสวนติดต่างๆเนี่ยจนกระทั่งพิสูจน์จนแน่ชัดแล้วว่าเป็นผู้ที่สมควรที่จะได้ถือสัญชาติไทยจริงหรือว่าเป็นผู้สมควรที่จะได้ถือบัตรประชาชนไทยจริงๆครับ
1: ครับเรื่องที่ปปช.จับมือกับกรมการปกครองในการตรวจสอบตรงนี้แน่นอนแล้วครับปปช.เนี่ยจับมือกรมการปกครองแต่การตรวจสอบเนี่ยก็คือตรวจสอบกรมการปกครองถูกต้องไหมฮะตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: ครับพอเราไปจับมือกับเขาแล้วไปตรวจสอบเขาเสียเองเนี่ยมีข้อกังวลข้อหนักใจหรือปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างไหมฮะ
0: คือต้องถามว่าในส่วนที่เราได้ประสานงานเนื่องจากจริงๆกรมการปกครองได้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
1: ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าคือกรมการปกครองเองเนี่ยเขาก็ต้องการแสดงว่าการทำงานของเขาเนี่ยอยู่ภายในกรอบกติกาตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเพียงแค่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่อยู่ในกรมการปกครองเท่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่กรมการปกครองสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างไรครับ
1: ครับการตรวจสอบยากไหมครับเวลาทำงานร่วมกันแล้วเพราะว่าแต่ละหน่วยงานก็มีกฎหมายคนละฉบับอยู่ในมือฮะ
0: ก็จริงๆถามว่าจริงๆมันเป็นการช่วยช่องโหว่มากกว่าในการทำงานเนื่องจากว่าในการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีการเสริมกันในเรื่องหลังจากที่เราพูดคุยกันเนี่ยในส่วนอำนาจที่ใครมีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนในการที่เรารวบรวมข้อเท็จจริงอะครับ
1: ครับพอเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงแบ่งงานกันยังไงฮะปปช.กับกรมการปกครองเพราะกรมการปกครองก็เหมือนจะมีหลักฐานอยู่ในมือพอสมควรแล้วก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบหากพบว่าเป็นข้าราชการหน่วยงานรัฐปปช.จะเข้าไปทำงานยังไงฮะมันไม่ซับซ้อนกันหรอฮะหรือว่ามันมีข้อกังวลอะไรบ้างไหมฮะ
0: ก็ในส่วนของกรมปกครองเองผมว่าทางเขาเองเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ทางปปช.หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบครับเพราะว่าไม่งั้นยังสิ่งเหล่านี้จริงๆมันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานานแล้วก็ทางกรมการปกครองเองเนี่ยต้องถามว่าโดยลำพังกรมการปกครองเองอ่ะอาจจะมีข้อขัดข้องในการที่จะดำเนินการอย่างเช่นคือปริมาณข้อมูลแล้วก็ช่องทางอื่นๆอย่างเช่นเรามีข้อมูลจากภายนอกที่บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการที่ต้องการที่จะถือสัญชาติไทยต้องการเอกสารเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติไทยตัวนี้ครับเรามีข้อมูลอยู่แล้วก็เราก็ซัพพอร์ตจากข้อมูลจากกรมการปกครองเพื่อให้มาดูกันว่าถ้าถูกต้องตรงกันปุ๊บเนี่ยแต่ว่าถูกต้องตรงกันข้อมูลตรงกันเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางในการที่เราจะวางแผนในการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าเป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องครับ
1: ครับเรื่องนี้น่าสนใจมันจะมีกระบวนการแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและเงินเป็นจำนวนมากหนักใจในการทำงานไหมครับ
0: ก็ถ้าถามว่าในส่วนของปปช.เองไม่ได้มีความหนักใจอะไรเลยครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทั้ง3 4หน่วยที่เราร่วมกันเนี่ยทุกคนมีเป้าหมายอย่างเดียวกันเป็นการที่จะต้องการให้เรื่องนี้มีความชัดเจนขึ้นแล้วก็ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนแล้วก็อย่างโดยเคร่งครัดครับ
2: ค่ะท่านคะเรามีการกำหนดกรอบระยะเวลาไหมคะว่าหลังจากที่มีการร่วมไม้ร่วมมือกันหรือว่าเริ่มมีมาตรการที่จะทำให้มันออกมาเป็นรูปธรรมอะค่ะถ้าจะช่วยลดในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เรามีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการตรงนี้ไหมคะ
0: คือถามว่าในส่วนกรอบระยะเวลาเนี่ยตอนนี้ถามว่าเราไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาเพียงแต่ว่าในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้พยายามถอดบทเรียนว่าองค์ประกอบที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากเริ่มต้นจากไหนยังไงที่จะรวบรวมเป็นแนวทางในการที่จะวางแผนแล้วก็อนาคตแน่นอนเราต้องวางกรอบแล้วก็อาจจะถึงขั้นต้องมีการเสนอกรมการปกครองหรือว่าเสนอคณะรัฐมนตรีในการออกเป็นมติครม.เกี่ยวกับแนวทางในการที่จะดำเนินงานเกี่ยวกับการออกบัตรประชาชนหรือว่าให้กับบุคคลที่ไร้สัญชาติในภายหลังที่หลังจากที่คือไม่ที่เป็นต่างชาติเนี่ยที่หามาตรการหรือแนวทางในการที่ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: จุดเสี่ยงต่างๆตามที่ท่านบอกไปนะครับว่ามันมีการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่รัฐมีกระบวนการที่ทำเป็นขบวนการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆแบบนี้เรามีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างฮะอย่างยั่งยืนฮะ
0: คือตอนนี้ถามว่ามันก็จะมีกลุ่มพื้นที่เสี่ยงที่มันเกิดเหตุเป็นประจำอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องบอกว่าเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะครับ แล้วก็กลุ่มบุคคลเหล่านี้นอกจากว่าเราทำงานในเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการการทำงานของเขาเนี่ยในส่วนของปปชเองเนี่ยยังควบคู่ไปกับเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากรณีนี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์อย่างมหาศาลครับเราจะมีการจำเป็นต้องสวดเส้นทางทางการเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยถามว่าในหลายหน่วยก็มีความชำนาญในงานแต่ละเรื่องแล้วก็หากจำเป็นจริงเราอาจจะจำเป็นต้องสั่งกับปปงเพื่อจะตรวจสอบเส้นทางการเงินกับคนที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
1: ครับแสดงว่านอกจากกรมการปกครองแล้วเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับปปงเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินดูเส้นเงินด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับประสานงานข้อมูลกันยากไหมฮะนานไหมครับในการที่จะดูแลกันตรงนี้ฮะ
0: คือในส่วนกับปปงเองเนี่ยทั้งถามปปชเองเนี่ยมีโดยวิถีเนี่ยปกติเราทำงานร่วมกับปปงอยู่แล้วคร
1: ับ
0: ตัวนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราก็คือซับพอร์ตข้อมูลไปทางปปงที่จะให้ทางปปงช่วยตรวจสอบดูเส้นทางที่จะสนับสนุนข้อมูลในส่วนนี้ครับ
1: ครับเรามีมาตรการในการตรวจสอบเข้มงวดยังไงครับที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยเขาตระหนักแล้วก็มีการเฝ้าระวังกันเองด้วยนะครับเรื่องของการออกบัตรให้เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและโปร่งใสฮะ
0: คือตอนนี้ตั้งถามว่าโดยกลไกของปปชเองเนี่ยก็มีหน่วยงานในพื้นที่ทุกจังหวัดอยู่แล้วในส่วนนี้ก็เป็นแนวทางเป็นนโยบายหนึ่งที่ทางเฉพาะให้ทางจังหวัดเนี่ยให้พื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็ให้ทางปปชเนี่ยในพื้นที่เนี่ยตั้งถามว่าลงติดตามข้อมูลแล้วก็ลงข้อมูลรวมทั้งเรามีงานนักสืบสวนในแต่ละจังหวัดอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ ปปชเองเนี่ยก็ให้มีการเฝ้าระวังแล้วก็รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงครับ
1: อ๋อครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรามองจากอะไรฮะ
0: คือส่วนหนึ่งต้องบอกว่าจากที่เป็นข่าวกรณีที่เป็นพื้นที่ที่มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงๆแล้วก็มีต่างชาติเข้ามาลงทุนมากๆแล้วก็ทั้งลงทุนทั้งในแง่ถูกต้องแล้วก็ลงทุนทั้งในแง่ที่ต้องบอกว่าอาจจะเกิดจากช่องโหว่ตรงที่ว่ากรณีที่เราเริ่มฟรีวีซ่าเนี่ยอาจจะมีกลุ่มบุคคลที่เข้ามาใช้ในเรื่องเงื่อนไขการฟรีวีซ่าในการมาแสวงหาประโยชน์ในประเทศไทยหลายๆพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นบอกว่าถ้าเกิดอย่างหลักๆเขาบอกว่าพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน2พื้นที่อย่างเช่นที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงอย่างเช่นอย่างเกาะพังงานเกาะสมุยและต่างๆพวกนี้ครับ
2: ค่ะท่านคะสุดท้ายค่ะท่านอยากจะฝากอะไรบ้างถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะถึงการเห็นความสำคัญของการร่วมกันรักษาความถูกต้องในเรื่องการขอข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้วก็ป้องกันการทุจริตในกระบวนการออกบัตรคนไร้สัญชาติเพื่อที่จะได้สร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ถามว่าเรื่องนี้ผมอยากจะฝากทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องนี้จริงๆถามว่าเรื่องสำคัญมากครับการที่เราให้บุคคลซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะถือสัญชาติไทยมามีโอกาสถือสัญชาติไทยโดยที่บิดกฎหมายเนี่ยมันมีผลถึงความมั่นคงเพราะคนเหล่านี้เองเนี่ยเป็นบุคคลต้องการได้สัญชาติไทยไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการเป็นคนไทยแต่ว่าเขาต้องการที่จะแสวงหาประโยชน์จากประเทศไทยนะครับผมอยากจะฝากเนี่ยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนซึ่งอาจจะเข้าไปมีส่วนเจ้าในกระบวนการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของไม่ใช่เฉพาะเรื่องกรณีแค่เรื่องการปลอมแปลงบัตรประชาชนต่างๆนะครับแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็อยากจะฝากทุกคนไว้ว่าให้ตระหนักในเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นการช่องทางหนึ่งในการช่วยกันในการที่ดูแลประเทศไทยครับ
1: ครับนี่คือเรื่องของปปช.จับมือกับกรมการปกครองตรวจเข้มกระบวนการออกบัตรคนไร้สัญชาติครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับผมนะครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับช่วงนี้พูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลุยต่อเนื่องจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร 75,000 หมู่บ้านนะครับสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านพีรพันธ์คอทองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับข้อมูลเกษตรระดับหมู่บ้านเนี่ยมีความสำคัญต่อการวางแผนภาคเกษตรอย่างไรบ้างคะแล้วทำไมทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเราจะต้องจัดทำข้อมูลกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจให้ครอบคลุมทั่วประเทศค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าการที่ทางสำนักงานเกษตรได้ทำกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและที่สำคัญก็คือว่าฮีโร่ของเราในการทำเรื่องนี้คืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทั้ง 75,000 หมู่บ้านนะครับสิ่งที่เป็นความสำคัญก็คือว่าการที่เราได้ภาพรวมกิจกรรมการเกษตรของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยให้มีความครบถ้วนและทันสมัยมากขึ้นเนี่ยซึ่งฐานข้อมูลเนี่ยจะเป็นต้นน้ำของทางการคำนวณหรือการประมวลผลทางสถิติการเกษตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรนะครับเพราะว่าก่อนที่จะประเมินผลผลิตประเมินต้นทุนรายได้หรือว่าคาดการณ์แนวโน้มทิศทางราคาหรือปริมาณผลผลิตในแต่ละปีจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราต้องมีพื้นฐานของข้อมูลที่เรากำลังทำอยู่แบบนี้นะครับซึ่งเมื่อเราทำฐานข้อมูลแบบนี้ปั๊บเนี่ยหรือว่ากรอบข้อมูลเนี่ยที่ดีเนี่ยก็จะทำให้ข้อมูลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็นำไปถึงเรื่องของการสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการแล้วก็ลงไปเก็บข้อมูลเชิงลึกเฉพาะเรื่องตามวัตถุประสงค์เพราะว่าสิ่งที่ถ้าเราทำกันทั้งประเทศแบบที่เรากำลังทำอยู่ในรายละเอียดลึกๆนะครับก็จะทำให้ใช้เวลานานแล้วก็เป็นภาระกับทางท่านพี่น้องอกม.มากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยการทำภาพรวมหรือว่ากรอบตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นฐานสำคัญในการที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสำคัญของการทำเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเรามีฐานข้อมูลที่แม่นยำแล้วก็ครบถ้วนเนี่ยเราก็สามารถได้ข้อมูลเช่นเรื่องของการประเมินว่าปริมาณผลผลิตจะเป็นอย่างไรราคาแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับเรียกว่าได้นำข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการวางแผนเลือกกิจกรรมการเกษตรนะครับสามารถบริหารต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของราคาปัจจัยกำลังนะครับประเมินเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของน้ำเรื่องของสภาพอากาศนะครับรับชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยก็จะรับภาพที่เรียกว่านำไปหารือปรึกษากันว่าเราจะมีการรวมกลุ่มการแปรรูปหรือการตลาดเพื่อรับมือเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจได้อย่างไรรับประชาชนและผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลที่เรียกว่าสามารถที่จะประเมินหรือว่าจัดการรายได้หรือว่าการจัดการการใช้จ่ายที่จะซื้ออาหารมาบริโภคได้แล้วส่วนทางภาครัฐหรือทางผู้กำหนดนโยบายเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่ดีมาประเมินสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะมีการออกแบบมาตรการอย่างไรเพื่อให้การลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้มากที่สุดรวมทั้งสามารถสร้างโอกาสที่ดีกว่าเดิมได้ครับ
1: ครับการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2566ครับจนถึงปีนี้นะครับ4ปีแล้วครับคืบหน้ายังไงบ้างครับ
3: ครับที่ผ่านมาตั้งแต่2566ครับเราทำฐานข้อมูลภาพรวมกิจกรรมการเกษตรของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราทำไปแล้ว 56,000 หมู่บ้านใน68จังหวัดสำหรับปีนี้นะครับเราจะทำเพิ่มอีกประมาณ 18,000 หมู่บ้านใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถ้าเราทำครบ 75,000 เนี่ยเราก็จะได้ฐานข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็เชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่ได้มากขึ้นทั้งนี้นั้นก็ต้องยืนยันว่าความก้าวหน้าเกิดจากความร่วมมือของทางอกม.หรืออาสาสมัครเกษตรในแต่ละหมู่บ้านที่เราทำมาแล้วและกำลังจะทำต่อเนื่องในปีนี้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายครับ
2: ค่ะท่านคะในส่วนของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.ล่ะคะตรงนี้มีบทบาทอย่างไรบ้างคะในการสำรวจข้อมูลภาคสนามค่ะ
3: ครับที่เราต้องรบกวนทางพี่น้องอกม.เนี่ยนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าอกม.เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่รู้บริบทภาพรวมของหมู่บ้านรู้ว่าพื้นที่ใดทำการเกษตรอะไรนะครับสามารถประสานงานกับเกษตรกรและผู้นำชุมชนได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งในการทำงานครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มีระบบเรียกว่าใช้เมื่อก่อนในอดีตเนี่ยอาจจะใช้กระดาษในการบันทึกนะครับหรือการจดนับแต่วันนี้นะครับเราใช้ระบบเรียกว่าระบบดิจิตอลเรียกว่าฟาร์มอาสาซึ่งเป็นการออกแบบให้ทางท่านอกม.ได้ใช้งานง่ายนะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดนะครับซึ่งจะและรองรับข้อมูลสินค้าเกษตรสำคัญ26ชนิดนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เข้าใจว่าภาระของการทำงานครั้งนี้เป็นภาระที่ใหญ่หลวงพอสมควรดังนั้นเนี่ยเราเรียนว่าอกม.ไม่ได้ทำงานเพียงลำพังนะครับทางสำนักงานสินค้าเกษตรทางกรมส่งเสริมเกษตรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยจะร่วมกันสนับสนุนแนะนำและก็ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับทางอกม.เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพและนำมาใช้ได้จริงแต่แล้วก็ตามครับก็ดังเรียนไปยังทางพี่น้องเกษตรกรครับก็ต้องเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลข้อมูลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA นะครับเพื่อใช้วัตถุประสงค์ในการวางแผนการจัดทำสถิติการวิเคราะห์และก็การพัฒนาภาคการเกษตรซึ่ง เราก็มีหลักการว่าข้อมูลของท่านทั้งหลายเนี่ยจะถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเข้มงวดและก็เข้มข้นครับ
2: ครับ
1: เมื่อฐานข้อมูลเกษตรกรระดับหมู่บ้านครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากขึ้นแล้วนะครับเกษตรกรประชาชนและภาครัฐจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับท่านฮะ
3: ครับก็นิยามอีกทีครับข้อมูลทั้งนี้ทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยก็จะได้เห็นภาพรวมว่ากรอบตัวอย่างของเกษตรกรในพื้นที่มีมากน้อยเท่าไหร่ปลูกที่ไหนใครทำอะไรยังไงบ้างนะครับเมื่อนำมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะนำไปสู่เรื่องของการที่ว่าเราก็จะมาจัดทำสถิติการเกษตรซึ่งหมายความว่าเราเมื่อเวลาเราจะไปติดตามไปสำรวจนะครับว่าปริมาณผลผลิตในปีหน้าจะมากจะน้อยอย่างไรราคาแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะมีการสุ่มจากกรอบของภาพรวมตัวนี้ซึ่งก็จะเอามาประมวลผลแล้วก็เอามาพยากรณ์แล้วก็มาสร้างเรียกว่าสร้างซีนาริโอเพื่อให้เห็นฉากกระทัดในหลายๆภาพนะครับซึ่งเมื่อเราได้การพยากรณ์หรือการประเมินฉากทัดแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรนะครับก็ได้ทราบว่าราคาจะเป็นอย่างไรปริมาณในอนาคตจะเป็นอย่างไรราคาในอนาคตจะมีความผันผวนแค่ไหนซึ่งเมื่อพี่น้องเกษตรกรทราบเลยเนี่ยก็จะไปวางแผนการผลิตว่า เราควรจะปลูกพืชตัวนี้หรือไม่นะครับหรือว่าเราควรจะปลูกแล้วที่จะหลบหรือว่าหลีกสถานการณ์พยิบัติอย่างไรหรือว่าเราจะปลูกหรือว่าเพื่อที่จะปรับช่วงเวลาของการออกผลผลิตเพื่อไม่ให้ออกกระจุกตัวซึ่งในช่วงออกกระจุกตัวก็จะมีทำให้ตามหลักดีมานด์ซัพพลายราคาก็จะปรับตัวลดลงอันนี้ก็จะเป็นทำให้พี่น้องเกษตรกรได้วางแผนแล้วก็สามารถสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิมได้ครับ
1: ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านพีรพันธ์คอทองที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศครับ
2: และดิฉันปณิสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษา คืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาล
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานหรือครบรอบ50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพิธีประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน10รูปโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้ร่วมถวายเครื่องพยธรรมปิ่นโตภัตตาหารและทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้แทนส่วนราชการร่วมตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลชาวนันมาลีรายงาน
6: ประสบกนิกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
12: พันจ่าเอกพันพสิทธิศักดิ์รองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่วัดคลองวานพระรามหลวงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์โดยรองผู้ราชการจังหวัดได้ประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์จำนวน10รูปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์จากนั้นรองผู้ราชการจังหวัดได้นำผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอบคุณพลังประชาชนชาวระแงะที่ร่วมประกาศจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงย้ำเสียงประชาชนคือพลังสร้างสันติสุข
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวขอบคุณประชาชนผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่นักเรียนเยาวชนและทุกภาคส่วนในตำบลตันจงมัดอำเภอระแงะที่พร้อมใจกันแสดงจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงพร้อมส่งเสียงสะท้อนความต้องการเห็นบ้านเกิดมีความสงบสุขปลอดภัยและสันติสุขอย่างยั่งยืนการแสดงพลังดังกล่าวมีขึ้นที่บริเวณจุดตรวจปูเกสามีอำเภอระแงะมีประชาชนเข้าร่วมกว่า200คนภายหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจแห่งนี้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่าน มาการออกมาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันครั้งนี้สะท้อนว่าประชาชนไม่ต้องการให้ความรุนแรงเข้ามาทำลายชีวิตครอบครัวชุมชนและโอกาสในการพัฒนาบ้านเกิดเพราะความรุนแรงไม่เพียงสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่ยังกระทบต่อการประกอบอาชีพเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าสันติสุขไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือและความไว้วางใจของทุกภาคส่วนโดยจังหวัดจะเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับการดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและร่วมกันนำพานราธิวาสไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนวีรภัทรเพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกา7นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการท้องที่ท้องถิ่นพบประชาชน15นาฬิกา7นาทีรายการโปลิสสัมพันธ์16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการเพื่อคุณกำลังใจ19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพลงประทับใจไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาเจอกันในยามเช้านะคะของวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ค่ะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากคุณผู้ฟังค่ะแต่เราก็มาเจอกันมาทักทายกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะช่วงเวลา9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงก็มาติดตามข่าวสารกันเหมือนเอาข่าวมาเสริมมาเล่ากันให้ฟังในยามเช้าอ่ะข่าวสารก็หลากหลายประเด็นคุณผู้ฟังทั้งข่าวสารนโยบายของรัฐบาลเรื่องของข่าวที่เป็นกระแสหรือเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันนำมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะวันนี้ก็ทักทายทุกท่านเลยนะคะที่รับฟังอยู่ทุกๆช่องทางไม่ว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่ในพื้นที่สวทภูเก็ตพังงาสวทกระบี่ตะกั่วป่าในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะหรือว่าใครที่รับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ที่สามารถรับฟังได้ทั่วประเทศแล้วก็รับฟังผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ก็ทักทายกันในยามเช้าแบบนี้ด้วยค่ะมาติดตามสภาพอากาศกันก่อนไหมคะวันนี้ยังคงเป็นวันหยุดเนาะในวันเข้าพรรษานะคะหลายคนก็พาคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดทำบุญกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดระนองก็มีฝนตกด้วยนะคะมาดูปริมาณฝนกันสักหน่อยค่ะวันนี้ก็ยังคงอยู่ในห้วงเวลาของการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในช่วงวันที่29ถึงวันที่30กรกฎาคมก็คือเมื่อวานกับวันนี้จะมีฝนตกหนักทั่วในหลายพื้นที่ประมาณ57จังหวัดทั่วประเทศนะคะส่วนปริมาณฝนวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครค่ะมีปริมาณฝนร้อยละ70ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคอีสานวันนี้เบาหน่อยเมื่อวานนี้เนี่ยอีสานหนักมาก 80% ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในพื้นที่ภาคอีสานนะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ60นะคะส่วนในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยวันนี้มีปริมาณฝนร้อยละ60ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันโอ้โหยังคงเท่าเดิมค่ะร้อยละ70นะคะก็ระมัดระวังกันด้วยยิ่งในพื้นที่จังหวัดระนองเนี่ยตกหนักมากแล้วคือเขาจะตกเป็นเวลาค่ะเวลามาทำงานตอนเช้าๆก็จะตกหนักเป็นพิเศษเมื่อสักครู่นี้ก็ผ่าสายฝนมาเลยนะมาจัดรายการนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ทุกคนขับรถเดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะเมื่อวานนี้จังหวัดระนองก็มีการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ารถเสียหลักเนื่องจากถนนมันมีน้ำขังอยู่อะค่ะคือเราไม่สามารถกักเกณฑ์อะไรได้เลยเนาะสิ่งที่เราจะทำได้คือไม่ประมาทแล้วก็ระมัดระวังจากตัวเราเองนี่แหละค่ะขับรถช้าๆถ้าเกิดว่ามันเจอหลุมเจอแอ่งน้ำอะไรตรงไหนรถมันก็จะได้ไม่สะบัดแล้วก็เสียหลักไปนะคะจนทำให้เกิดอุบัติเหตุประมาณนั้นเนาะก็ฝากกันไว้ด้วยเน้นย้ำกันไว้ด้วยจริงๆอ่ะคือเราเน้นย้ำตลอดเลยเรื่องของการขับรถด้วยความปลอดภัยไม่ประมาทอย่าขับรถเร็วนะคะแต่ก็มันเป็นเรื่องยากเนาะมันอยู่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะคืออุปนิสัยของแต่ละคนเนาะว่ามีสไตล์ในการขับรถยังไงแล้วจริงๆแล้วอ่ะคือก็เนี่ยทำได้ด้วยการพยายามเน้นย้ำแล้วก็เอาเคสของการเกิดอุบัติเหตุมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันเพราะบางคนประมาทไงขับรถเร็วในช่วงฝนตกนะคะยิ่งบางคนอ่ะอยู่ในชุมชนนะก็ยังขับรถเร็วอีกอ่ะแล้วมันเสี่ยงไงเราไม่สามารถแบบพอฝนตกหนักๆปุ๊บทัศนวิสัยในการมองเห็นมันก็ไม่ดีมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะอย่าประมาทเลยค่ะขับช้าๆแต่ถึงแบบชัวร์ๆแล้วอีกอย่างเวลาเกิดอุบัติเหตุมันไม่ใช่แค่เรานะที่ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นอ่ะบางทีมันอาจจะไปเฉี่ยวชนคนอื่นๆที่เขาใช้ถนนร่วมกันกับเรามันก็อาจจะก่อให้เกิดการสูญเสียได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้เกิดการสูญเสียอะไรใดๆเกิดขึ้นนะคะขับช้าๆแบบชัวร์ๆดีกว่าเนาะปลอดภัยนึกถึงคนข้างหลังนึกถึงคนที่บ้านก็ยังดีนะคะมันจะได้ทำให้เราแบบมีสติมากขึ้นในการขับรถแต่ละครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของฝนฟ้าอากาศผ่านไปแล้วเนาะมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นกระแสกันบ้างดีกว่าสำหรับความคืบหน้าของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะที่เป็นสายท่องเที่ยวแล้วคือสไตล์การท่องเที่ยวของเขามันเป็นเอกลักษณ์แล้วมันทำให้คนติดตามเยอะมากแล้วยิ่งในห้วงที่ผ่านมาค่ะทางด้านของคุณฮารุนโซโล่นะคะหรือที่หลายๆคนก็รู้จักกันนะคะ
เป็นยูทูบเบอร์ทางสายการท่องเที่ยวนะคะได้ออกมาเปิดเผยเล่าเรื่องราวประวัติชีวิตของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยคือหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่เสียไปก็อาศัยอยู่กับคุณย่าแล้วก็ต่อสู้ดิ้นรนชีวิตมาโดยตลอดนะคะไม่ได้มีเงินไปเรียนโรงเรียนดังๆที่ไหนอะไรยังไงก็เรียนโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ในกาฬสินธุ์นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนกาฬสินธุ์แล้วเขาเองก็ต่อสู้มาตลอดนะคะจนทำให้ช่วงของการเข้าเรียนมหาลัยถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาเครียดหนักมากว่าเฮ้ยฉันจะได้มีโอกาสเรียนที่มหาลัยต่อไหมแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็พยายามไปสอบชิงทุนคือมีทุนอะไรคือเอาหมดเลยค่ะจนในที่สุดเขาสามารถสอบชิงทุนได้ในคณะรัฐศาสตร์ของจุฬานะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะนี่คือความเก่งและความพยายามของคนคนนี้อยากให้ทุกคนคือข่าวที่มันเป็นข่าวทุกคนก็น่าจะติดตามข่าวกันแล้วเนาะแต่เราอยากให้ทุกคนเห็นอีกหนึ่งมุมมองของคุณทรุณว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาต่อสู้มากนะเขาเก่งมากเขาพยายามมากนะคะแล้วในระหว่างที่เขาเรียนจุฬาค่ะ4ปีคือเขาได้ทุนทั้งหมดเลยนะคะทั้งทุนค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่าเทอมค่ากินคือเขาแทบจะไม่ต้องแบบมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้แค่เรียนอย่างเดียวนะคะยังออกไปหาทำงานพิเศษทำงานพาร์ทไทม์แจกใบปลิวหรืออะไรก็ตามที่สามารถหาเงินได้ค่ะคือเขาก็ทำมาโดยตลอดในควบคู่ไประหว่างการเรียนพอเขาเรียนจบปุ๊บเขาเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งประมาณ 400,000 บาททำให้เขาตัดสินใจเดินตามความฝันนำเงิน 400,000 บาทตรงนี้นะคะเดินทางไปท่องเที่ยวหลายๆประเทศเพราะความฝันของเขาเป้าหมายของเขาคืออยากไปเที่ยวรอบโลกค่ะเขาก็ได้ทำตามความฝันนั้นแล้วก็เปิดช่องโซเชียลต่างๆขึ้นมานะคะพอเปิดช่องทางโซเชียลต่างๆขึ้นมาแล้วก็นี่แหละทำคลิปการท่องเที่ยวแล้วเขาก็จะไปประเทศที่เขาเรียกอะไรอ่ะเดินทางเข้าออกยากๆประเทศที่มันมีอะไรที่เราไม่สามารถเห็นได้จากตามหน้าข่าวทั่วไปอะไรประมาณนี้ค่ะณนัทเองเป็นคนหนึ่งที่ติดตามคุณทรุณนะคะแล้วก็หนึ่งผลงานที่ชอบมากๆเลยแล้วก็ผลงานแรกที่จำได้นะว่าดูคลิปของเขาก็คือเขาพาไปเจอเมืองที่มีอากาศร้อนที่สุดในโลกค่ะจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ในประเทศอะไรเพราะว่าดูมานานมากแล้วนะคะเราก็เห็นว่าคนนี้เนาะเขาดูเป็นคนแบบธรรมดาแต่ทำไมเขาถึงแบบสามารถไปอยู่บนที่จุดนี้ได้ก็เลยไปตามหาสืบประวัติของเขานะคะแล้วก็ติดตามเขามาตลอดจนเห็นว่าเฮ้ยเขาเก่งมากเลยนะความสามารถก็เรื่องนึงแล้วนะแต่เรื่องของความตั้งใจเรื่องของความพยายามเรื่องของความอดทนอ่ะยกให้เขาเลยจริงๆนะคะแล้วก็ทุกคนน่าจะเห็นตามข่าวแล้วเนาะหลายคนก็ร่วมด้วยช่วยกันใน 2-3 วันที่ผ่านมาในการตามหาตัวคุณฮารุณนะคะหลังจากที่บอกกับทางบ้านว่าจะเดินทางไปที่จอร์เจียนะคะจนล่าสุดก็มีการพบร่างคุณฮารุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยตอนนี้ทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็เตรียมที่จะประสานในการนำร่างคุณฮารุณโซโล่กลับที่ประเทศไทยแล้วส่วนเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนนะคะก็ทางทีมงานสวทรนองขอส่งกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณฮารุณด้วยค่ะแต่เราเชื่อว่าเรื่องราวของคุณฮารุณนะจะเป็นหลายๆแง่มุมให้ทุกคนได้ตระหนักคิดกันเรื่องของความปลอดภัยในการออกไปเดินทางท่องเที่ยวใครจะเดินทางตามความฝันหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องของความปลอดภัยเนาะเราก็คงจะกลับมาฉุกคิดกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของความตั้งใจของคุณทรุณที่ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเชื่อว่าตอนนี้คนไทยทั่วทั้งประเทศนะคะหรือแม้แต่คนไทยในต่างประเทศเนาะที่ช่วยกันตามหาคุณทรุณต่างๆนะคะก็คือทุกคนน่าจะได้แรงบันดาลใจจากการใช้ชีวิตของคุณทรุณตั้งแต่อดีตที่เขาได้เล่าให้เราฟังมาจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เรื่องราวของคุณทรุณเนี่ยเก็บไว้เป็นบทเรียนหลายๆอย่างแล้วกันนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวคนเดียวเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการเดินตามความฝันแล้วก็ความสู้ชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะที่เขาสามารถมาอยู่ถึงจุดนี้ได้และทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยรักเขาได้มากมายถึงเพียงนี้และคนในต่างประเทศด้วยที่ร่วมด้วยช่วยกันในการตามหาคุณทรุณหลังจากที่ทราบข่าวว่าเขาหายตัวไปนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่เสพข่าวเนาะเพราะว่าคนที่เสพข่าวก็เสียใจแล้วก็อินกับข่าวนี้มากจริงๆนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวของนโยบายรัฐบาลกันบ้างดีกว่าหันดูเวลาแล้วว่าทันหรือเปล่ายังพอมีเวลาทันอยู่นะคะมาดูข่าวนโยบายของรัฐบาลกันบ้างค่ะ
ข่าวดีสำหรับใครที่อยากจะมีการออมอยากออมเงินหรือชอบออมเงินอยู่แล้วเรามาออมเงินแบบปลอดภัยแถมยังได้ดอกเบี้ยที่สูงด้วยดีกว่าค่ะเรื่องนี้ทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเตรียมที่จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลที่เรียกว่าออม plus ค่ะยุคนี้รัฐบาลชุดนี้นะคะอะไรก็ plus ไปหมดเลย plus ที่แปลว่าบวกเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะคะคือพันธบัตรรัฐบาลออม plus เนี่ยจะมีการเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะในวันพรุ่งนี้วันที่31กรกฎาคม2569เขาบอกว่าสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายออมเงินชอบลงทุนให้สามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลออม plus ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปโดยเขามีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและยังมีดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีนะคะอันนี้น่าจะหมายถึงรุ่นอายุของตัวพันธบัตรที่สามารถเก็บไว้ได้นะคะซึ่งผู้ลงทุนเนี่ยจะได้รับประโยชน์แบบ plus หรือว่าแบบบวกเพิ่มมากขึ้นผ่านทางรูปแบบการออมนะคะแล้วเขาบอกว่ามันดีกว่ารูปแบบการออมแบบเดิมๆด้วยดีกว่ายังไงเขาบอกว่าดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งพันธบัตรตัวนี้นะคะจะมีจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายทั่วถึงและผลตอบแทนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหดอกเบี้ยเนี่ยสูงจนแบบมันเป็นแรงจูงใจให้หลายคนเนี่ยอยากจะมีไว้ในครอบครองสำหรับพันธบัตรตัวนี้ที่ทางกระทรวงการคลังจะนำออกมาจำหน่ายนะคะแล้วเขามีกลไกการตลาดรองรับในลักษณะแบบนี้คุณผู้ฟังมาฟังดูนะคะคือเขาจะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นพอมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นเราเนี่ยประชาชนคนธรรมดาที่ชอบการออมเราก็สามารถเข้าถึงตัวพันธบัตรตัวนี้ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งในปีงบประมาณ69นี้เขากำหนดเอาไว้แล้วว่าจะมีการจำหน่ายพันธบัตรออม plus จำนวน2ครั้งครั้งละ 4,000 ล้านบาทค่ะมีการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus นะคะสำหรับประชาชนที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะจำหน่ายผ่านทาง wallet นะคะบนแอปพลิเคชันเป๋าตังเชื่อว่าทุกคนมีน้อยมากไม่มีใครที่ไม่มีแอปเป๋าตังค์นะคะเขาจะจำหน่ายผ่านทางแอปเป๋าตังค์นะคะวงเงินจำนวน 2,000 ล้านบาทนะคะตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31สิงหาคมค่ะ1เดือนคุณผู้ฟังมีระยะเวลาในการซื้อนะคะซื้อขั้นต่ำ100บาทขั้นสูงไม่เกิน3ล้านบาทค่ะโดยจะใช้วิธีว่าใครมาซื้อก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อนนะคะในแบบที่2กันบ้างค่ะแบบที่2เนี่ยเป็นการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus นะคะผ่านสำหรับผู้ที่มีบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทในส่วนนี้นะคะแล้วก็มีการจองซื้อพันธบัตรออม plus ผ่านทางธนาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ24รายด้วยกันแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆจะมีการขายผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะผ่านทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยอยู่ในระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมค่ะเริ่มจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งจะมีการจัดสรรพันธบัตรในวันที่6สิงหาคมด้วยวิธีการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายเป็นรอบละ 1,000 บาทค่ะเพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยเนี่ยได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงเนื่องจากวงเงินจำหน่ายผ่านทาง Wallet เนี่ยก็มีการดูแลมีการจำกัดในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะเริ่มทยอยวางแผนการซื้อพันธบัตรเพื่อต่อยอดการออมแล้วได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงแบบนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะคะก็จริงๆแล้วการออมเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราออมในส่วนที่มีความปลอดภัยในระบบที่มีความปลอดภัยก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเรื่องการออมลองเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ลองเลื่อนหาแบรนเนอร์ที่เขาเขียนว่าพันธบัตรการออมออม plus ของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมได้เราจะได้ตัดสินใจวางแผนการตัดสินใจการออมผ่านทางการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลที่เรียกว่าออม plus ให้ทุกคนจำชื่อไว้จะได้ไปหาข้อมูลกันถูกนะคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับออม plus นะคะเริ่มศึกษาได้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นวันแรกที่มีการเปิดขายผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะก็
สามารถไปดูกันได้เพิ่มเติมถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวเราก็จะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ฟังค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆสัก2ผลงานเพลงแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่หลายคนอยากรู้ว่าข่าวในภูเก็ตข่าวในพังงาข่าวในกระบี่ข่าวในระนองมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างในช่วงนี้กลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย
3: กลางหัวใจนะคะผลงานเพลงประกอบละครเรื่องรักแรกพบนะคะก็ใครๆน่าจะเคยได้ฟังกันมาบ้างแล้วอีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ใจเจ้าเอ๋ยค่ะจากผลงานประกอบละครเหมือนกันผ่านทางช่องวันนะคะสอดสร้อยมาลาเนาะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานละครที่นานาชื่นชอบแล้วก็ชอบเพลงเขาด้วยก็เลยนำมาเปิดให้กับผู้ฟังได้ฟังกันในยามเช้าแบบนี้นะคะหรือว่าใครชอบสไตล์อื่นอยากฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงหรืออะไรสามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ยังเหลืออีกประมาณ20นาทีนิดๆนะคะก็ยังจัดให้ได้อยู่ในช่วงท้ายของรายการแต่ว่าในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวสารกันก่อนแล้วกันนะคะมาดูข่าวที่ภูเก็ตกันบ้างค่ะภูเก็ตตอนนี้ก็ยังคงเน้นย้ำมาตรการในห่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งเข้ม2วันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษานะคะเรื่องของการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด48ชั่วโมงก็เริ่มมาตั้งแต่เริ่มต้นวันย่างเข้าสู่วันที่29กรกฎาคมนะคะจนจะมีการประกาศ48ชั่วโมงก็นับไปนะคะจนถึงเที่ยงคืนของวันที่30กรกฎาคมในคืนนี้นะคะก็มีการสั่งบูรณาการเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนนะคะตรวจเข้มสถานบริการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการตรวจเข้มในพื้นที่ของโรงแรมสถานที่พักที่ไม่ได้เป็นโรงแรมหากใครฝ่าฝืนให้ดำเนินคดีทางอาญาและทางปกครองอย่างเด็ดขาดนะคะก็เป็นคำสั่งของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะที่มีการออกมาประกาศเรื่องนี้เรื่องของการงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงๆไม่ใช่แค่งดขายอย่างเดียวนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยในช่วงของวันเข้าพรรษานี้นะคะตลอดห่วง ระยะเวลา3เดือนด้วยกันค่ะอย่างไรก็ตามในพื้นที่ของภูเก็ตเขาได้บอกข้อกฎหมายไว้ด้วยถ้าเกิดว่าใครฝ่าฝืนตามคำสั่งที่ประกาศมานี้เนี่ยจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยผู้ที่กระทำความผิดค่ะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะประจำปีพ.ศ. 2551โดยทางจังหวัดภูเก็ตก็ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศค่ะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ1ปี1ครั้งเนาะในช่วงวันเข้าพรรษานี้อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมทำดีกันแล้วกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเลยนะไม่ว่าคุณจะเข้าวัดทำบุญในช่วงของวันเข้าพรรษาหรือคุณจะปฏิบัติตนในห่วงของวันเข้าพรรษานี้นะคะก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันแล้วกันสำหรับวันเข้าพรรษานะคะก็จะเริ่มต้นขึ้นในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ก็คือวันนี้ค่ะซึ่งตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8และจะไปออกพรรษาอีกทีนึงในช่วงวันจันทร์ที่26ตุลาคม2569ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะคะถามว่าวันเข้าพรรษานี้เราจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะเขาบอกว่าให้ทุกคนได้มาใช้เวลาในช่วงเข้าพรรษาในช่วงประมาณ90วันนะคะในการชาร์จพลังบุญเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองนะคะหนึ่งเลยคือทำง่ายๆในการรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขต่างๆเช่นงดเหล้าเข้าพรรษางดไปในสถานที่ที่เป็น

เป็นอบายมุขต่างๆหรือการไปเล่นพนันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตั้งใจในการรักษาศีล5กัน2ค่ะเข้าวัดฟังธรรมเยอะๆทำบุญบ่อยๆพาครอบครัวไปทำบุญอย่างเช่นในช่วงเช้าวันนี้ก็เห็นบรรยากาศเนาะหลายๆท่านพาครอบครัวไปทำบุญตักบาตรกันในช่วงเช้านะคะแล้วก็3ค่ะสืบสานประเพณีร่วมหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาถวายวัดประจำท้องถิ่นนะคะก็เมื่อวานนี้เห็นบรรยากาศเนาะในพื้นที่ระนองก็มีการแห่เทียนไปหลากหลายวัดมากๆเลยค่ะและสำหรับการถวายสิ่งของต่างๆในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะที่จะได้บุญกันทั่วหน้าเลย1คือถวายเทียนพรรษาหลอดไฟค่ะที่จะใช้จุดในยามค่ำคืนนะคะในช่วงที่พระสงฆ์จำพรรษาค่ะแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนค่ะถวายยารักษาโรคหรือว่าสังฆทานและอาหารแห้งต่างๆนะคะจริงๆแล้วในส่วนของยารักษาโรคแล้วก็สังฆทานอาหารแห้งเนาะเราอยากให้ทุกคนดูกันสักนิดนึงสังเกตสักนิดนึงนะคะว่าหมดอายุหรือยังใช้ได้อีกไหมสินค้ามีประสิทธิภาพไหมถ้าเกิดว่าเจอร้านค้าที่เขาขายของไม่มีประสิทธิภาพหรือของที่ใกล้หมดอายุแล้วก็สามารถแจ้งไปได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะจะได้ร่วมกันเป็นหูเป็นตานะคะไม่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาเอาเปรียบผู้บริโภคกันได้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำในช่วงของการเข้าพรรษานี้ด้วยนะคะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยค่ะแล้วก็เชิญชวนคนไทยงดเหล้าเข้าพรรษา90วันเป็นแคมเปญของสสส.ที่ให้ทุกคนนะคะได้มาร่วมแบบเขาเรียกอะไรอ่ะชาเลนจ์ตัวเองอ่ะได้แบบดูความท้าทายของตัวเองว่าเราจะทำได้ไหม90วันนี้นะช่วงเข้าพรรษาฉันจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยฉันจะงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษานะคะก็เชิญชวนทุกคนเข้าร่วมแคมเปญนี้ไปกับแคมเปญของสสส.ด้วยค่ะเขาบอกว่า90วันชาเลนจ์เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่าชวนคนไทยงดเหล้าเข้าพรรษาในช่วงนี้กันค่ะก็โอเคนะคะผ่านไปในพื้นที่ของภูเก็ตแล้วก็แคมเปญต่างๆในช่วงของวันเข้าพรรษาก็เป็นอีกหนึ่งห่วงที่อยากให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ร่วมกันปฏิบัติแล้วก็สืบสานพระพุทธศาสนากันค่ะมาดูที่พังงากันสักหน่อยค่ะตอนนี้พังงาเนาะเปิดฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับฤดูกาลโต้คลื่นเขาหลัก First Wave ค่ะผลักดันให้เขาหลักก้าวสู่การเป็นSurf Town ในระดับนานาชาติด้วยค่ะโดยทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงานะคะโครงการเขาหลักเซิร์ฟชาวกิจกรรมงานเทศกาลเปิดฤดูกาลโต้คลื่นที่เรียกว่าเขาหลักเฟิร์สเวฟค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันตลอดทั้งปีผ่านการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เอากีฬาเนี่ยเข้ามาผนวกร่วมกันด้วยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขามีมาตรฐานในระดับสากลอยู่แล้วเนาะสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในแต่ละครั้งของพังงาค่ะโดยเขาใช้ศักยภาพของพื้นที่นะคะพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ของพังงาเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ทั้งหมดเลยในการจัดงานนี้ตามจุดต่างๆช่วยกระจายรายได้ให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมอย่างที่บอกไปค่ะก็มีการจัดขึ้นนะคะในพื้นที่ของMemory Surf Village เขาหลักนะคะในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะก็มีปลัดจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะทางด้านของท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาก็บอกว่าคือกิจกรรมนี้นอกจากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้อะไรต่างๆนานาแล้วก็เหมือนเป็นการสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวในช่วงนี้เพราะว่าหลายคนก็ชื่นชอบการแข่งขันกีฬาเซิร์ฟหรือว่ากีฬากระดานโต้คลื่นนะคะพอคนที่มาแข่งขันมาท่องเที่ยวเขาก็จะได้รับความสุขไปด้วยทีนี้เนี่ยอาหารการกินมันก็ต้องมีการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าที่พักต่างๆคือวินวินกันทั้งคู่ค่ะคนที่มาเที่ยวงานเขาก็สุขใจคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็จะได้รายได้กันไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีเชิญชวนทุกคนไปร่วมท่องเที่ยวกันในพื้นที่พังงาในช่วงนี้นะคะท้าทายฝนไปเลยฝนตกหนักเท่าไหร่เราก็จะไปเที่ยวกันแต่ว่าขอให้ทุกคนท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันอีกสักหนึ่งเบรกไหมคะฟังผลงานเพลงเพราะๆสลับกันไปเนาะติดตามข่าวแล้วก็ฟังเพลงกันสักหน่อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาตามข่าวกันต่อยังเหลืออีก2จังหวัดค่ะในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองมีข่าวมาฝากกันแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

ลื่นพายุซัดฝั่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับพายุหมุนเขตร้อนทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสีย

และเชื่อว่าหลายคนไม่ได้ฟังมานานแล้วก็เลยนำมาเปิดให้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาตามข่าวกันต่อคุณผู้ฟังเป็นข่าวในพื้นที่กระบี่มาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของปากท้องเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวพูดกันสักนิดนึงเนาะก่อนจะไปตามข่าวในกระบี่ก็ตอนนี้เนี่ยทราบข่าวมาว่าวงการเรื่องของเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนาะราคาขึ้นอีกแล้วค่ะหน้าฟาร์มตอนนี้ราคาขึ้นอยู่ที่2บาทเข้าไปละเป็นการขึ้นต่อเนื่องนะคะก็ยังไม่รู้เลยนะว่าหลังจากนี้จะยังไงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการหรือว่าคนขายเนี่ยเขาไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้ไหวแล้วจะทำยังไงข้าวของที่เราซื้อใช้ซื้อกินซื้อทำอาหารกันอยู่จะขึ้นด้วยหรือเปล่าแล้วไหนจะเรื่องของร้านอาหารนะคะจะมีการขึ้นราคาอีกหรือไม่เพราะว่าเอาจริงๆเนาะรอบเก่าที่ขึ้นไปตั้งแต่ตอนน้ำมันขึ้นนะคะก็ยังไม่มีการลดลงมาเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีการขึ้นต่อเนื่องแล้วจะทำยังไงนะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องตอนนี้หมูหน้าฟาร์มขึ้นไปแล้ว2บาทนะถามว่าปัจจัยมาจากอะไรราคาน้ำมันก็นิ่งแล้วนี่หรือว่าแบบขึ้นๆลงๆก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่นักแล้วขึ้นเพราะอะไรอีกเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะต้นทุนด้านการเลี้ยงหมูนะคะก็ทั้งข้าวโพดก็หายากแล้วก็ราคาแพงมากขึ้นหรือว่ากากถั่วต่างๆที่จะนำมาใช้เป็นอาหารให้กับน้องหมูค่ะก็มีต้นทุนที่สูงมากขึ้นก็เลยทำให้ราคาหมูหน้าฟาร์มต้องมีการปรับตัวขึ้นปัจจุบันนี้อยู่ที่เพิ่มขึ้นมาที่2บาทแล้วนะคะก็ต้องรอลุ้นว่าจะมีการแก้ไขปัญหาจากทางรัฐบาลยังไงบ้างที่จะมาช่วยหน่อยเนาะไม่ไหวนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันกระทบกับเราถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยผู้ประกอบการคนกลางเขาแบกรับไม่ไหวรับซื้อมาหน้าฟาร์มราคาขึ้นขนาดนั้นแล้วจะมาขายต่อในราคาเท่าเดิมเขาก็ขาดทุนแล้วถ้าเกิดว่าซื้อมาแพงขึ้นแล้วเราที่ต้องไปซื้อจับจ่ายใช้สอยของทำกับข้าวอะค่ะมันต้องซื้อแพงขึ้นอีกแล้วทางด้านของร้านขายอาหารเขาก็ต้องมีการปรับตัวเพิ่มราคาขึ้นอีกด้วยเช่นกันก็ต้องมาดูกันเนาะว่าจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงมาดูเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ของกระบี่กันบ้างค่ะเงินสะพัดต่อเนื่องเลยตอนนี้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่กระบี่ตอนนี้นะคะยอดการใช้จ่ายทะลุเข้าไปแล้วค่ะ623ล้านบาทค่ะขณะที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็มีอยู่ประมาณ 2,625 ร้านค้าสะท้อนถึงพลังของการแบบจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในท้องถิ่นกันค่ะซึ่งข้อมูลของวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างที่เราบอกนะคะว่ายอดการใช้จ่ายของในพื้นที่กระบี่เนี่ยประมาณ623ล้านบาทนะคะแล้วก็มีการเพิ่มช่องทางต่างๆให้พี่น้องได้ไปซื้อของในราคาที่ถูกกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านธงฟ้าร้านค้าทั่วไปมีการนำไปใช้ในฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยประมาณเกือบ9ล้านบาทเลยนะในพื้นที่ของกระบี่เท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของโอท็อปอีกนะคะคือกระจายเยอะมากจริงๆไม่ใช่แค่ร้านค้าร้านใดร้านหนึ่งนะแต่อย่างที่เราบอกว่ามันกระจายไปทั่วแล้วก็จริงๆโครงการนี้ก็ยังเป็นโครงการที่ดีอยู่เนาะเน้นย้ำเตือนสำหรับใครที่ยังใช้ไม่หมดยอด 1,000 บาทที่รัฐสนับสนุนให้สำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่าลืมไปใช้จ่ายให้หมดกันนะคะของณนัทเมื่อวันนี้ไปจ่ายมาแล้วแล้วก็ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ100นิดๆวันนี้น่าจะหมดกินข้าวมื้อหนึ่งน่าจะหมดนะคะก็อย่าลืมไปใช้กันให้หมดเสียดายไหนๆก็ได้สิทธิ์มาแล้วนะคะเพราะว่าหมด 1,000 นี้ของเดือนกรกฎาคมนี้เดี๋ยวเดือนหน้าสิงหาคมได้เพิ่มมาอีก 1,000 ก็ช่วยทุเลาเรื่องค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยทีเดียวค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยเนาะมาทิ้งท้ายกันที่ข่าวในพื้นที่ของระนองกันบ้างดีกว่าค่ะเมื่อวันนี้นะคะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองรวมถึงจริงๆท่านผู้ว่าทั่วทั้งประเทศแล้วค่ะได้มีโอกาสเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งทางรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นค่ะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตามที่บอกไปแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงเมื่อวานนี้ค่ะโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานในงานดังกล่าวนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นมีการประกอบ
พิธีตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจะร่วมถวายพระพรชัยมงคลและร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะรวบรวมทุกข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังกันให้ได้ฟังกันในยามเช้านะคะใครที่ติดตามข่าวไหนอยู่ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันคุณผู้ฟังก่อนที่จะจากกันไปนะคะตอนนี้เนี่ยระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าในพื้นที่ของเวียงป่าเป้าที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสักประมาณ 6:30 มีการลงภาพข่าวว่าหลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนส่งผลให้ลำห้วยเวียงรับปริมาณน้ำไม่ไหวค่ะตอนนี้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วนะคะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในชุมชนเวียง2หมู่บ้านค่ะหมู่ที่2แล้วก็ชุมชนบ้านกู่หมู่ที่6ค่ะแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆกับลำห้วยถูกน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณที่พักอาศัยสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะไม่ใช่แค่ในเชียงรายเท่านั้นพื้นที่อื่นก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะฝนตกหนักๆต่อเนื่องก็ต้องระมัดระวังกันค่ะแล้วก็สามารถแจ้งเหตุไปได้ขอความช่วยเหลือไปได้ที่สายด่วนของปภ1784ตลอด24ชั่วโมงฝากกันทิ้งท้ายกับรายการอันดามันวันนี้สำหรับวันนี้นันท์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ประสบกรณิกรชาวจังหวัดเลยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
6: ายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณศาลาบูรพาจารย์วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงตำบลกุดปองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งจังหวัดเลยจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทั้งนี้ภายหลังประกอบพิธีสงฆ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นำผู้เข้าร่วมพิธีทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนตลอดจนพระสกนิกรชาวจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงานครับ
1: จังหวัดตรังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขณะที่เรือนจำจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
7: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวตรังร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมาวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณหอประชุมจังหวัดตรังเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้านเรือนจำจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องราชทัณฑ์โดยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพและทรงส่งเสริมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมภายในทัณฑสถานและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ปีที่125ของการจัดงานโดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีณบริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา125ปีโดยนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอพร้อมการแสดงเรือพนมพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแสดงยักษ์ครุจากจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมทั้งการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนนอกจากนี้ในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569มีการจัดกิจกรรมวันไหลเทียนพรรษาส่วนวันที่3ถึง17สิงหาคม2569ชมกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนณวัดพระธาตุหนองบัวกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 radio.pred.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: น้อมบังคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยทั้งมวลท่วนทั่วทุกถิ่นฐานล้วนปราบปลื้มยินดีปรีดามานเฉลิมพระชนมงคลวานสรานรมด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันตำรวจเอกธรรมสรรบุญทรงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่าและครอบครัว
12: วะโรกาส28กรกฎาคมมาบรรจบขอปนบกราบองค์พระทรงศรีขอภูบาลทรงเกษมแลเปรมปรี สดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันตำรวจโทสุริยาทองสุวรรณสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่
13: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
14: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
13: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
14: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามสุขทิสาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระสกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิธประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต
1: ยินดีต้อนรับทุกผู้ฟังทุกผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวน้ำมันในครับผมรายการสาระน่ารู้ที่จะนำข่าวสารมาฝากท่านผู้ฟังทุกผู้ชมกันนะครับสามารถพบกับรายการเล่าข่าวน้ำมันได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับ FM 96.75 MHz นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันใน4จังหวัด5สถานีนะครับได้แก่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับกระบี่และระนองครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุวสุรัตน์วีรสัยครับและพี่ทีมงานสวทภูเก็ตนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
2: อรรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

28กรกฎาคมมหาฤกษ์ที่วาเบิกม่านทองฟ้าผ่องใสมหาวชิราลงกรณ์บวรชัยเจ้าประทัยสยามรัฐแห่งฉัตรทองพดุงรัฐพิพัฒน์ไทยครองใจราชพดุงศาสตร์พดุงใจไทยทั้งผ่องพดุงกิจวิสิทธิธรรมตามคันลองชนแท้ซองเทิดท้ายในพระบารมีขอพระองค์ทรงสวัสดินิรติสัยเป็นชัดชัยมาอิสวรรค์อันผ่องสีเถลิงถวันทะธรรมรงวงจักรีปินธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในเพิ่มศักดิ์สายสีทองประธานสารอุทธรภาค8พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรภาค8

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินปิ่นสยามมหาวชิราลงกรณ์ปกเกศเก้าเรืองพระนามทั่วเขตคามล่มเย็นด้วยพระบารมีทะคองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเราประสบวิราชทุกทั่วถิ่นที่ทรงทำลงพระราชปฏิทานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีสบสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญก้าวนิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิษณุหานัตถีอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

น้อมประนตองค์ทศราชาพระยศยิ่งมหามงคลสมัยทะผู้ทรงดำรงศักดิ์เป็นหลักชัยสถิตทั่วดวงใจไทยทุกชนทรงเกื้อหนุนปวงไทยอุ่นไอรักประสบพร้อมถวายพักทุกแห่งหนพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีมณีมงคลราชแท้สองเฉลิมพระชนถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรภาค8

0: ่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวน้ำมันในช่วงแรกนะครับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับเปิดรายการด้วยข่าวเด่นประจำวันในรอบวันกันนะครับผมเริ่มต้นกันที่ภารกิจด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันนะครับกองทัพภาคที่1 นะครับได้ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่เก็บกู้ทุนระเบิดประสบอุบัติเหตุนะครับได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วครับโดยแม่ทัพภาคที่1 นะครับได้กำชับดูแลสวัสดิการอย่างเต็มที่เลยนะครับพร้อมได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของกำลังพลทุกนายครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 11:00 นของวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับกองกำลังบูรพาได้รับรายงานว่าจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นนะครับตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดม.1003นะครับขออภัยครับม.1030นะครับผมของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1นะครับประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานครับตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดบริเวณแขนซ้ายนะครับเจ้าที่ได้เร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศครับซึ่งขณะนี้นะครับผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวดีและอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วนะครับผมอย่างใกล้ชิดเลยนะครับสำหรับภารกิจดังกล่าวเขาท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองกำลังบูรพานะครับกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1กองบัญชาการกองทัพไทยนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าปฏิบัติการนี้มีขึ้นเพื่อกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายเนื้อที่กว่า 80,000 ตารางเมตรครับซึ่งปัจจุบันนะครับได้ดำเนินการเก็บกู้ไปแล้วกว่า 76% นะครับตรวจพบทุ่นระเบิดและสัญพาวุธระเบิดที่มาระเบิดนะครับรวม489รายการนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นการคืนความปลอดภัย 100% ให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั่นเองนะครับทางด้านท่านพลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะครับแม่ทัพภาคที่1ได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นนะครับโดยได้กำชับให้กำลังพลนะครับผมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมสั่งการให้ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆของผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ครับเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและให้แก่ผู้เขาเรียกไงดีเป็นการสร้างความมั่นใจนะครับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานชายแดนว่าจะไม่ได้รับการทอดทิ้งเด็ดขาดนะครับผมจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับสมควรจะได้รับนะครับผมหากเกิดเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่นะครับผมนี่แหละครับก็เป็นหนึ่งของเรื่องที่ต้องบอกว่ากองทัพไทยนะครับผมได้พยายามนะครับเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่เลยก็ขอให้ทุกท่านนะครับเอาใจช่วยพี่ๆทหารนะครับผมแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันอย่างเต็มที่นะครับเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศในระยะนี้ครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะครับว่าให้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับมีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและอาจมีฝนต่อหนักฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับนี่นะครับผมคนที่อยู่ในภาคใต้ฝั่งอันดามันก็นะครับผมเตรียมตัวรับมือนะครับกับฝนตกหนักนะครับผมพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษนะครับได้แก่ในภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับแบ่งเป็น3ภาคละกันเนาะภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับมีหนองคายมีบึงกาฬครับกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับส่วนทางด้านภาคตะวันออกนะครับมีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรานะครับก็มี3จังหวัดนะครับที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยคือระนองพังงาและภูเก็ตครับสำหรับภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับโดยเฉพาะบริเวณลาดเชิงเขาเนี่ยใกล้ทางน้ำที่สุดเนี่ยครับต้องบอกว่าให้น้ำมันระวังอันตรายจากน้ำท่วมนะครับผมแบบฉับพลันด้วยนะครับแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนี่ครับต่อเ ็เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังกันมากๆนะครับผมเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุซ้ำรอยนะครับหากถ้าเราไม่ระมัดระวังนะครับกับเหตุการณ์ที่เราทราบกันดีในช่วงของภาคใต้สุดของประเทศไทยของเรานะครับผมเอาละครับขยับมาอีกนิดนึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศทางวัฒนธรรมและศาสนาครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเต็มไปด้วยความคึกคักของพุทธศาสนิกชนหลากหลายชาติพันธุ์เลยนะครับที่มาร่วมทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษานะครับบรรยากาศการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและแห่เทศพรรษานะครับที่วัดเทพพระนรรัตน์ครับตำบลนาคีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นไปอย่างคึกคักนะครับมีทั้งชาวไทยชาวมอญชาวพม่านะครับผมที่อาศัยและทำงานอยู่ในพื้นที่นะครับพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำชาตินะครับผมมาร่วมงานแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการสะท้อนถึงเครื่องยังไงพลังศรัทธานะครับในพระพุทธศาสนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินั่นเองครับทางด้านท่านสุพจน์ครูมกนะครับเจ้าหน้าที่โฆษกวัดเทพพนรรัตน์นะครับเปิดเผยว่าวัดแห่งนี้เป็นศูนย์ร่วมจิตใจของคนในพื้นที่โดยเฉพาะชาวมอญและชาวพม่าครับเนื่องจากเจ้าอาวาสมีเชื้อสายมอญและเปิดกว้างให้ทุกชาติพันธุ์นะครับผมเข้ามาทำบุญได้อย่างเท่าเทียมกิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่การตักบาตรในตอนเช้านะครับต่อด้วยขบวนแห่เทียนพรรษาจากชุมชนต่างๆโดยที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งเลยครับเพราะทุกคนมีความสามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับผมมีศาสนานะครับผมเป็นเครื่องเหนี่ยวจิตใจนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เครื่องยังไงดีศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็แล้วแต่มาตลอดนะครับผมการที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้เราสามารถมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็อ่อนโยนนะครับผมต่อเพื่อนร่วมโลกได้ดีเลยนะครับก็ต้องบอกว่าขณะที่พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นะครับผมก็ต้องบอกยังไงดีได้รับผลพลอยได้จากการจัดงานนะครับทำให้บรรยากาศการค้าขายเนี่ยบอกเลยว่าคึกคักขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับส่วนทางด้านประชาชนนะครับแล้วก็แรงงานเนี่ยบอกเลยนะครับว่าต่างได้เขาอย่างไรถ่ายทอดความรู้สึกนะผมตรงกันว่าการได้มาร่วมทำบุญสร้างความสุขในครั้งนี้นะครับทำให้เราสุขใจมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประชาชนของคนไทยเองแล้วก็แรงงานข้ามชาตินั่นแหละครับรวมถึงเขาได้บอกกันนะครับว่าวัฒนธรรมการทำบุญของไทยและพม่านะครับมีความคล้ายคลึงกันมากๆนะครับทำให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้แบบกลมเกลียวรักใคร่กันนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นี่ไหมครับท่านผู้ชมครับก็ช่วงข่าวประเด็นร้อนเนี่ยเราก็จะมีข่าวประมาณนี้เนาะแล้วแต่วันนะครับ3-4ข่าวนะครับผมเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมาอยู่ในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับพักกันสักครู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตาม

พระราชาวัชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามล่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแซ่สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ล่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิลวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสรรนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พร้อมด้วยข้าราชการทัพเรือภาคที่3และชมรมภรรยาทัพเรือภาคที่3

พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธศิวายพราหมณ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

รมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศไพบูลย์อาณาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกิดสากลกษัตราพระศกซ้องราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวท.พังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวท.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.ระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวท.ภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระโศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

0: พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามสุขทิสาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองไห้ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: ต้อนรับท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวนามานในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมเอาละครับมากันที่ข่าวแรกเนี่ยก็ยังอยู่ที่ภูเก็ตเช่นเดิมเลยนะครับผมไปดูที่ความเคลื่อนไหวในด้านของท่านผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้ท่านได้เดินทางเข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระ

ราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งราวครับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับได้เดินทางไปร่วมงานในที่ตึกสันติไมตรีธนิรัฐบาลนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆจังหวัดทุกๆจังหวัดเลยแหละครับผมก็ได้ท่านผู้ว่าก็ได้เดินทางไปที่ตึกสันติไมตรีเพื่อร่วมสโมสรนะครับผมสันนิบาตเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเอาละครับยังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตกันต่อนะครับอีกสักหนึ่งข่าวแล้วกันครับกับกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดนะครับโดยมีการจัดประกวดเต้นนะครับผมค้นหาตัวแทนระดับจังหวัดสู่เวทีระดับประเทศครับทางด้านท่านสุวิทย์พันเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้เป็นประธานเปิดการประกวด To Be Number One Junior นะครับผม and Pre-Teenage Dance Cities Thailand Championship 2027ครับรอบคัดเลือกนะครับที่ศูนย์การค้า Central Foresta ภูเก็ตซึ่งจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศครับซึ่งเป็นการชิงถ้วยนะครับพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีครับโดยบรรยากาศนะครับเป็นไปอย่างคึกคักนะครับมีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันทั้งในรุ่นจูเนียร์อายุ 6-9 ปีและรุ่นพรีทีนเอจอายุ 9-14 ปีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีภูมิคุ้มกันชีวิตและห่างไกลจากยาเสพติดนั่นเองครับจริงๆแล้วในเรื่องของทูบีนัมเบอร์วันนะครับผมก็มีการดำเนินงานกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆจังหวัดนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้ดำเนินการในเรื่องของอย่างที่บอกไปนะครับเป็นการประกวดเรื่องการเต้นนะครับผมเป็นภายใต้ชื่อที่ว่า To Be Number One Junior and Pre-Teenage Dance Cities Thailand Championship 2027นะครับก็อย่างที่บอกไปครับใครที่มีน้องๆหนูๆ หรือว่ามีคนรู้จักนะครับผมเข้าไปร่วมแข่งขันเนี่ยก็สามารถไปเสียงทรงเสียงเชียร์ไปให้กำลังใจกันได้นะครับผมในรอบอื่นๆหรือว่าการแข่งขันในรอบต่อไปนะครับซึ่งก็ต้องคอยติดตามกันนะครับว่าจะมีการตัดสินอะไรยังไงกันต่อนะครับผมทางสธ.ภูเก็ตเองเนี่ยก็เดี๋ยวจะอัปเดตกันนะครับผมในครั้งหน้าแล้วก็ในผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆรวมถึงทางวิทยุนี้ด้วยนะครับผมเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดกระบี่จังหวัดพี่จังหวัดน้องของภูเก็ตกันบ้าง นะครับก็จังหวัดกระบี่นะครับผมมีมาตรการจัดระเบียบสังคมและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับได้มีการสั่งการตั้งคลินิกโรงแรมเพื่อจัดระเบียบที่พักให้ถูกต้องตามกฎหมายครับท่านอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับในฐานะนายทะเบียนโรงแรมจังหวัดนะครับสั่งการให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและทุกอำเภอนะครับจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมครับรวมถึงที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมด้วยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามธุรกิจเถื่อนของกระทรวงมหาดไทยครับภายหลังเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับชุดปฏิบัติการกรมการปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจพบสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลอ่าวนางครับฝ่าฝืนกฎหมายไม่มีใบอนุญาตซึ่งต้องบอกว่าการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาในครั้งนี้นะครับจะช่วยลดขั้นตอนและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ตั้งใจทำแบบถูกต้องนะครับพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อรับรองนักท่องเที่ยวในฐานะที่กระบี่เนี่ยเป็นพื้นที่ปลายทางยอดจองนะครับผมที่ต้องบอกว่าสูงอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับนี่แหละครับผมก็จังหวัดกระบี่ได้พยายามเน้นย้ำอยู่มาตลอดนะครับในเรื่องของการทำให้ถูกกฎหมายนะครับหากโรงแรมหรือสถานประกอบการที่เป็นที่พักนะครับผมทำถูกกฎหมายเนี่ยกระบี่ก็พร้อมที่จะผลักดันนะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าใช้บริการนะครับส่วนสถานที่ไหนที่ไม่ถูกกฎหมายก็ต้องโดนดำเนินการตามกฎหมายไปตามระเบียบนะครับเอาละครับมาต่อมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะครับเอาใจสายสปอร์ตการท่องเที่ยวกับการเปิดเทศกาลโต้คลื่นต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสู่เมืองเสือระดับนานาชาติครับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดงานเขาหลัก First Wave ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคมที่ Memory Surf Village นะครับที่เขาหลักอำเภอตะกัวป่านั่นแหละครับโดยมีท่านสุรัตน์ลายจานปลัดจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองครับหรือเมื่อวันนี้นั่นแหละครับ
การจัดงานครั้งนี้มุ่งผลักดันให้เขาหลักเป็นเซิร์ฟเท้า

ระดับสากลนะครับนำจุดเด่นเรื่องคลื่นทะเลในช่วงมรสุมมาสร้างเป็นจุดขายครับดึงดูดนักกีฬารวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยภายในงานนี่แหละครับผมมีการแข่งขันกระดานโต้คลื่นนะครับมีร้านค้าชุมชนแล้วก็มินิคอนเสิร์ตด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยครับเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของภาคใต้ฝั่งอันดามันตลอดทั้งปีนั่นเองครับนี่แหละครับใครที่รู้สึกว่าชอบในการดูกีฬาอย่างการโต้คลื่นก็ไปกันได้ครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ใครที่ชอบจริงๆหรือว่าอยากจะไปหรืออยู่ในพื้นที่เนี่ยหรือใกล้ๆขับรถไปชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ลองดูนะครับงานนี้นะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับ30กรกฎาคมเอาละครับปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันครับเช่นกันครับเหมือนจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับผมระนองนะครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการครับแล้วก็รวมถึงจิตอาสาพระราชทานแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาที่วัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงนะครับอำเภอเมืองระนองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับโดยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับได้นำกล่าวคำปริญญานะครับเราทำความดีด้วยหัวใจก่อนจะร่วมกันลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บกวาดขยะและตัดแต่งกิ่งไม้ครับโดยรอบบริเวณวัดนั่นเองครับเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเหมาะแก่การประกอบศาสนกิจและเป็นการสืบสานพระราโชบายนะครับผมในการสร้างจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั่นเองครับเอาละครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับผมทั้ง4จังหวัดของเรานะครับภูเก็ตกระบี่พังงารวมถึงระนองเนี่ยก็มีกิจกรรมต่างๆที่แตกต่างกันนะครับผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลของทุกๆจังหวัดทั้ง4จังหวัดของเราเนี่ยครับสุดท้ายแล้วเป้าหมายนะครับผมก็คือการพัฒนาประเทศการเดินหน้าการนำจังหวัดของเราเนี่ยเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นมุมมองมิติไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือสถาบันหลักของชาติทั้งหมดแล้วนะครับผมก็เป็นการทำเพื่อประชาชนทั้งสิ้นนะครับเอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วท่านผู้ชมครับกับรายการเล่าข่าวดาบันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจติดตามรายการเล่าข่าวดาบันนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 90.75 MHz ครับและเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นโดยประมาณนะครับก็วันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับกับผมน้องดิววสุรัตน์วีระใสและพี่วันชริยานะครับในช่างเทคนิคไฟฟ้านะครับรวมถึงพี่ทีมงานโสทองภูเก็ต

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระสุขนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

้ากรมพักคมหัดสุพิพัฒน์ฉัตรเหลิมชนอาเสียนระพาดดลอดิเรกวโรดมเมตตาประชาราชธนุชาติกะเสมสมดังฝนชะโลมพรมดุจะทานชะโลทอนปวงชนประสบสุขนิรทุกสะโมสรบำเพ็ญคุณากรหิตะเพื่อพระดุงไทยกอบเกียรติติคุณก้องยะสะสองพิสิทธิ์ใสเอกองค์พระทรงชัยสุสวัสดิ์จะรัดเทินด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวงภูเก็ต

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในวาระครบ50วัน
7: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยโอกาสนี้พระสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันถวายเครื่องจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราชธิดาจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยต่อพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระวรกายพระปรีชาสามารถและพระเมตตาธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีความอยู่ดีมีสุขตราบจนทุกวันนี้นพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานครบ50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา
8: ณวัดใหญ่สวนนารามวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยมีพระราชเมธากรกวีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในพิธีประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลผู้เข้าร่วมพิธีร่วมเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา47วินาทีก่อนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์47รูปเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับกำหนดการในวาระต่อไปจังหวัดเพชรบุรีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 7:00 น.ณหอประชุมวัดใหญ่สุวรรณรามวรวิหารขอเชิญประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีโดยพร้อมกันสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
1: แอฟริกาเร่งดำเนินมาตรการขจัดโรคตับอักเสบให้หมดไปในฐานะภัยคุกคามด้านสาธารณสุขภายในปี2573ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเร่งดำเนินมาตรการร่วมกันในการขจัดโรคตับอักเสบให้หมดไปในฐานะภัยคุกคามด้านสาธารณสุขภายในปี2573ด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขขยายการตรวจคัดกรองการรักษาและการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนแม้โรคตับอักเสบ B และ C จะสามารถป้องกันและรักษาได้แต่ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเพราะอาจนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับหากไม่ได้รับการรักษาทั้งนี้แอฟริกายังคงเป็นภูมิภาคที่มีผู้ป่วยโรคตับอักเสบสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยปัจจุบันมีชาวแอฟริกาประมาณ64ล้านคนป่วยด้วยโรคตับอักเสบ B เรื้อรังแต่มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ6ที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อและมีไม่ถึงร้อยละ2ที่ได้รับการรักษารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสปท.ตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสปท.ตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ขอไตรรัตน์ประสาทพรบวรศรีพระภูบดีทรงเกษมเปรมกุศลทรงครองฉัตรครองชัยครองใจคนน้อมกมลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอธิชาติสุขสวัสดิ์ปศุสัตว์อำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะกั่วป่า
12: สมเด็จพระจักรีวงศ์องค์ที่10ดุจฟ้าหยิบประทานผ่านสวรรค์พระบารมีเป็นเอกอเนกอนันต์จอมราชันทิบดีเป็นสีไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางอาภรณ์บุญสงฆ์ประมงอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอตะกั่วป่า
13: โอ้โหไม่รู้เป็นไงเลยอยู่ๆเจ็บหน้าอกอ่อนแรงเวียนหัวเหงื่อออกหายใจติดขัด มือเท้าเย็นไปเม็ดนี
14: ่นั่นตอนนี้เป็นล้มแล้วแค่ไปห้าหม้อตาบอกตังไล่คลังได้ข้าวเลยอย่าสูบยาอย่ากินเหล้าข้องเหมือนมันนั่นจอตักหน้าบอกได้ไม่เชื้อพึดเทมยังไม่ค่อยนอนแล้วว่างอีไปเล่นแข่งกำลังกายก็ไม่ค่อยออกแล้ว
13: โรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
2: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาด

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: แค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะบุญรัตน์ทิติพัสโสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตหรือสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องปลายจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังค่ะได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะฟลายไทยแอร์คอนเน็กต์ค่ะอีกทั้งนะคะก็คือจะมีรถแบบปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยค่ะรวมไปถึงสท.เดินหน้าปรับระบบจ้างงานบุคลากรเพิ่มกรอบอัตรากว่า 90,000 อัตราค่ะซึ่งจะช่วยยกระดับลูกจ้างรายวันสู่รายเดือนค่ะโดยเริ่ม1ตุลาคม2569นี้ค่ะและครม.ไฟเขียวขยายเวลาทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง31สิงหาคม2569พร้อมทั้งปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะให้สะท้อนความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นค่ะและก็ยังมีการสั่งการด่วนกปภ.ค่ะเร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาพื้นที่ได้รับผลกระทบในเกาะสมุยค่ะและวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะมีการนำร่องโรงงานผลิตไบโอมีเทนเหลวแห่งแรกในไทยค่ะเดินหน้าพลังงานสะอาดหนุนกระบี่โกลสกรีนเสริมความมั่นคงพลังงานค่ะและก็ยังมีข่าวในจังหวัดพื้นที่พังงาค่ะเปิดงานเทศกาลเปิดฤดูการโต้คลื่นเขาหลัก First Wave ผลักดันให้เขาหลักก้าวสู่การเป็นเซิร์ฟทาวน์ในระดับนานาชาติค่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะ
4: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
5: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
4: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
5: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
4: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
5: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
4: เฮ้ย
5: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะวันนี้นะคะน้องปลายก็มีเรื่องราวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเตรียมเดินหน้าอัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยชูนโยบายหลักไทยเที่ยวไทยพลัสรัฐช่วยจ่ายค่าที่พักให้ 50% เลยค่ะควบคู่ไปกับการดึงเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง Tomorrowland ค่ะมาจัดที่ไทยเพื่อเป็นการผลักดันสู่การเป็นศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกค่ะซึ่งคาดการว่าจะสะพัดเงินในระบบเศรษฐกิจสูงถึงกว่า 6,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยค่ะเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและยั่งยืนค่ะภายใต้แนวคิด Tourism for All Tourism for the Future ท่องเที่ยวไทยเพื่อทุกคนสู่อนาคตที่ยั่งยืนค่ะโดยจะมุ่งคุณภาพมากกว่าปริมาณและให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าสูงมุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและส่งเสริมการเดินทาง365วันเพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศและรองรับฤดูการท่องเที่ยวค่ะได้แก่โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสโดยรัฐนะคะจะช่วยจ่ายค่าที่พักให้ 50% เลยค่ะสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์ค่ะเบื้องต้นนะคะกำหนดสิทธิ์ไว้ที่ 500,000 สิทธิ์เลยล่ะค่ะเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศค่ะซึ่งคาดว่าค่ะจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ช่วงปลายปี2569นี้ค่ะโครงการ Fly ไทย All the Feelings นะคะบูรณาการร่วมกับ6สายการบินในประเทศค่ะโดยจะมอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดราคาบัตรโดยสารแก่คนไทยจำนวน 400,000 ที่นั่งเลยล่ะค่ะโครงการ Thailand Air Connect นะคะร่วมมือกับสายการบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลกค่ะ Tomorrowland Thailand วันที่11-13 ธันวาคม 2569ค่ะณจังหวัดชลบุรีเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกค่ะคาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 150,000 คนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยค่ะสูงถึง 6,132 ล้านบาทค่ะซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารธุรกิจขนส่งและผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินสู่ภาคธุรกิจบริการอย่างแท้จริงและเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของงานเทศกาลระดับโลกค่ะ Global Festival Destination อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นชุดมาตรการใหญ่เลยนะคะที่กระตุ้นครบทุกมิติค่ะทั้งการเดินทางดนตรีและที่พักค่ะซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเท่านั้นนะคะแต่ยังกระจายรายได้ลงสู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในไทยแบบเต็มๆอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่วางแผนจะเที่ยวช่วงปลายปี2569นี้ค่ะปักหมุดรอใช้สิทธิ์และเตรียมตัวสนุกกับอีเวนต์ระดับโลกกันได้เลยค่ะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยกันค่ะเมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2569ที่ผ่านมาค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงทิศทางการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยค่ะในการบรรยายพิเศษหัวข้อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนในที่ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยระบุว่าประเทศไทยค่ะต้องเร่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากการผลิตที่แข่งขันด้วยต้นทุนไปสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและความยั่งยืนเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวค่ะก็เพราะว่าโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตที่เกิดจากหลายปัจจัยพร้อมกันค่ะทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปฏิวัติเทคโนโลยีจนกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตค่ะที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจการค้าและห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกมากกว่าร้อยละ65ของ GDP ค่ะจึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับกติกาการค้าโลกใหม่ค่ะโดยประเทศไทยค่ะยังมีศักยภาพเป็นฐานการลงทุนที่มีความมั่นคงในภูมิภาคและสามารถต่อยอดสู่การเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีทั้ง Data Sensor Cloud Semiconductor ElectronicEV และแบตเตอรี่ค่ะโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มูลค่า 2.5 ล้านล้านบาทค่ะพร้อมผลักดันห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกำลังกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญของการค้าโลกค่ะโดยนายวราวุฒิกล่าวว่ามีข้อเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยได้แก่รู้เขารู้เราเพื่อยกระดับเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานพี่ช่วยน้องให้ผู้ประกอบการรายใหญ่สนับสนุนผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานใหม่และคนซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันผ่านการพัฒนาแรงงานด้วย AI การอัพสกิลและรีสกิลค่ะโดยกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะได้เร่งผลักดันนโยบายในช่วง90วันแรกทั้งการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพมูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาทส่งเสริมการลงทุนระบบอัตโนมัติกว่า 1,000 โครงการสนับสนุนสินเชื่อผ่าน SME D-Bank กว่า 20,000 ล้านบาทยกระดับผู้ประกอบการด้วย AI ผลิตช่างเทคนิค EV และลดระยะเวลาการอนุญาตตั้งโรงงานเหลือต่ำกว่า30วันค่ะด้านการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมกระทรวงใช้ AI ตรวจจับสินค้าผิดกฎหมายปิดร้านค้าออนไลน์ผิดกฎหมายกว่า 8,000 URL พร้อมยกระดับมาตรฐานโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่และปรับปรามโรงงานผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการค่ะในขณะเดียวกันค่ะยังเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยลดการเผาอ้อยเหลือ 3.8% ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 13.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำยกระดับโรงงานสีเขียวกว่า 58,558 โรงงานและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคตค่ะโดยหลักการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล ESG รวมถึง BCG Economy หรือโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวกำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการค้าโลกค่ะกระทรวงจึงเร่งสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการผลักดัน AI และ Industry 4.0 เพื่อสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ผ่านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสีเขียวและนวัตกรรมมูลค่าสูงค่ะโดยมีเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ใช่เพียงการรับมือกับความผันผวนของโลกแต่คือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่แข่งขันได้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภายใต้แนวคิด Act Fast Do Right ค่ะการเร่งขับเคลื่อนนโยบายอย่างรวดเร็วควบคู่กับการดำเนินการที่ถูกทิศทางและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยที่แข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืนนายวราวุฒิกล่าวค่ะและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อชูจุดแข็งให้ไทยนะคะเป็นฐานการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและยั่งยืนในระดับโลกค่ะค่ะคุณผู้ฟังเรามาฟังข่าวดีกันนะคะของพี่ๆน้องๆบุคลากรทางการแพทย์ค่ะกระทรวงสาธารณสุขค่ะเตรียมยกระดับความมั่นคงในการทำงานครั้งใหญ่เลยค่ะเสนอเพิ่มกรอบอัตราจ้างงานกว่า 90,000 อัตราค่ะพร้อมเลื่อนสถานะลูกจ้างรายวันสู่รายเดือนและปรับฐานค่าจ้างขั้นต่ำใหม่โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะกระทรวงสาธารณสุขค่ะเดินหน้าปรับปรุงระบบบริหารกำลังคนและการจ้างงานค่ะเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้บุคลากรในสังกัดโดยเตรียมเพิ่มกรอบการจ้างงานในช่วงปีงบประมาณ2569ถึง2572อีก 93,076 อัตราค่ะพร้อมผลักดันการยกระดับลูกจ้างรายวันและรายคาบเป็นลูกจ้างรายเดือนและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค่ะรวมไปถึงปรับรูปแบบสัญญาจ้างและโครงสร้างอัตราค่าจ้างใหม่ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวค่ะว่าบุคลากรสายสนับสนุนอาทิผู้ช่วยเหลือคนไข้พนักงานเปลเจ้าหน้าที่เวชระเบียนธุรการการเงินพัสดุโภชนาการงานช่างคนขับรถแม่บ้านและบุคลากรสนับสนุนทุกประเภทเป็นกำลังสำคัญของระบบบริการสุขภาพที่ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะจึงดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารกำลังคนค่ะโดยยึดหลักความโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความมั่นคงในการทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพค่ะให้อยู่ในระบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพบริการประชาชนค่ะด้วยแนวทางการดำเนินงาน4ด้านสำคัญได้แก่ด้านแรกนะคะเพิ่มกรอบการจ้างงานโดยเสนอกรอบการจ้างงานใหม่ในช่วงปีงบประมาณ2569ถึง2572ค่ะรวม 239,364 อัตราเพิ่มขึ้นจากกรอบเดิม 93,076 อัตราค่ะเพื่อรองรับนักเรียนทุนภารกิจบริการที่เพิ่มขึ้นและการยกระดับสถานะการจ้างงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในระบบค่ะโดยในปัจจุบันค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังค่ะด้านที่2นะคะก็คือการยกระดับลูกจ้างรายวันและรายคาบค่ะให้เป็นลูกจ้างรายเดือนและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค่ะเป้าหมายประมาณ 50,000 อัตราโดยพิจารณาตามกรอบอัตราที่ได้รับอนุมัติค่ะภารกิจของหน่วยบริการคุณสมบัติของบุคลากรและความพร้อมด้านงบประมาณเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการทำงานและลดความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิประโยชน์ค่ะในด้านที่3นะคะปรับรูปแบบสัญญาจ้างพกส.ให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมและมีความมั่นคงมากขึ้นพร้อมเชื่อมโยงกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะและด้านที่4นะคะด้านสุดท้ายก็คือปรับโครงสร้างบัญชีอัตราค่าจ้างค่ะของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนค่ะโดยกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับกลุ่มสนับสนุนและบริการไว้ที่ 1,520 บาทต่อเดือนค่ะซึ่งกระทรวงการคลังนะคะเห็นชอบในหลักการแล้วและเตรียมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569หลังดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จค่ะทั้งนี้ค่ะการปรับค่าจ้างนะคะก็จะคำนึงถึงความเป็นธรรมของบุคลากรทุกกลุ่มค่ะโดยผู้ที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำจะได้รับการปรับเพิ่มค่ะพร้อมพิจารณาประสบการณ์ผลการปฏิบัติงานภาระงานและศักยภาพด้านงบประมาณของหน่วยบริการเพื่อให้การบริหารค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและยั่งยืนค่ะและการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้บุคลากรทุกสายงานก็จะช่วยเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพระบบบริการสุขภาพและการดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งข่าวนี้นะคะก็คือเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรสายสนับสนุนค่ะไม่ว่าจะเป็นพนักงานเปลผู้ช่วยเหลือคนไข้เจ้าหน้าที่ธุรการนะคะรวมไปถึงแม่บ้านและคนขับรถค่ะซึ่งเป็นเบื้องหลังคนสำคัญของโรงพยาบาลค่ะโดยการปรับปรุงครั้งนี้นะคะนอกจากจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพแล้วค่ะยังจะช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารับฟังการขยายเวลาทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะรวมไปถึงมท.3ค่ะเจเศษสั่งการด่วนกปภ.ค่ะเร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเกาะสมุยค่ะและจะวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจและรับฟังเพลงพอๆกันก่อนนะคะ
1: ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเก๋ไหม

Nah.

ค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ข่าวสำคัญค่ะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ยื่นลงทะเบียนกันค่ะล่าสุดค่ะครม.ไฟเขียวขยายเวลาขอทบทวนสิทธิ์ออกไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะพร้อมทั้งปรับปรุงเกณฑ์คัดกรองใหม่ค่ะให้เป็นธรรมและสะท้อนความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นเรื่องของรถเก่าหรือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาค่ะส่วนรายได้เดิมไม่ต้องกังวลนะคะรัฐบาลต่อสิทธิประโยชน์ให้อัตโนมัติไปจนถึง

ำลังศึกษาพัฒนาตนเองซึ่งเกณฑ์เดิมยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงค่ะล่าสุดคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบมาตรการสำคัญค่ะเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องค่ะไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมเลยนะคะและสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทุกรายค่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะโดยมีการปรับปรุงเกณฑ์คัดกรองให้เป็นธรรมมากขึ้นค่ะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาค่ะไม่นับรวมผู้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบและอาชีวะพัฒนาชนบทค่ะกลุ่มหุ้นส่วนและกรรมการค่ะไม่รวมวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนค่ะกลุ่มบัญชีหลักทรัพย์ตราสารหนี้ค่ะไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีมูลค่ารวมกันต่ำมากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดค่ะและเกณฑ์ยานพาหนะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ค่ะที่อายุเกิน15ปีและรถยนต์รถพ่วงรถเกษตรอายุเกิน20ปีเว้นแต่รถมูลค่าสูงหรือรถสะสมตามระเบียบค่ะและขยายเวลาทบทวนและแก้ไขข้อมูลค่ะโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึง31สิงหาคม2569และแก้ไขข้อมูลณหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติค่ะได้ถึง20กันยายน2569นี้ค่ะโดยช่องทางการขอทบทวนสิทธิ์นะคะ 1. เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะหรือ welfare.mof.go.th ค่ะหรืออีกช่องทางนะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารของรัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอ.อ.ส.และธนาคารอิสลามค่ะและนอกจากนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service ค่ะระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อคอยอำนวยความสะดวกเรื่องการยืนยันตัวตนและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการทบทวนสิทธิ์ใกล้บ้านอีกด้วยค่ะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ช่วยปลดล็อกความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนหลายกลุ่มเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่มีชื่อถือครองรถเก่าหมดสภาพแล้วนะคะหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรกค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ค่ะสามารถทำได้ง่ายๆทั้งทางออนไลน์ผ่านแอปทางรัฐหรือเป๋าตังค่ะหรือจะไปศูนย์ One Stop Service ก็ได้นะคะจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะมากันต่อที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญกันบ้างนะคะล่าสุดนายเจเศรษฐยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้การประปาส่วนภูมิภาคค่ะเร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาขาดแคลนบนพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหลังพบว่ามีปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วงจนกำลังการผลิตลดลงถึง 40% ค่ะพร้อมประสานกรมฝนหลวงเติมน้ำต้นทุนและวางแผนสร้างความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวค่ะนายเจเศรษฐ์ทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะหรือมท.3เปิดเผยค่ะว่าภายหลังได้รับรายงานสถานการณ์จ่ายน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2569ค่ะได้สั่งการด่วนให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคระดมสรรพกำลังและบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาไว้ใช้อย่างเพียงพอและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการรายงานของกปภ.นะคะพบว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องส่งผลให้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีปริมาณไม่เพียงพอค่ะทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณร้อยละ40ค่ะจากกำลังการผลิตตามปกติส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปาในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการระบบการจ่ายน้ำด้วยการปรับโซนและช่วงเวลาการจ่ายน้ำค่ะเพื่อให้เกิดการกระจายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
ทั้งนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะยังได้กำชับให้กป

พค่ะดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในทุกมิติโดยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำจากกปภสาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะพร้อมเพิ่มกำลังการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกประมาณวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำแบบ reverse osmosis ที่ชำรุดค่ะบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบและน้ำต้นทุนอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงการปรับแผนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกลับมามีน้ำใช้อุปโภคบริโภคโดยเร็วที่สุดค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้ประสานไปยังกรมฝนหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการทำฝนเทียมในพื้นที่เกาะสมุยและพื้นที่รับน้ำโดยรอบค่ะทางสภาพอากาศเอื้ออำนวยโดยให้ติดตามสภาพอากาศและประเมินศักยภาพของกลุ่มเมฆอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการทำฝนเทียมทันทีเมื่อเงื่อนไขเหมาะสมค่ะอันจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้กับเกาะสมุยในช่วงวิกฤตค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้สั่งการให้กปภ.รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นรายวันค่ะพร้อมเตรียมมาตรการรองรับหากสถานการณ์ยืดเยื้อรวมทั้งสื่อสารข้อมูลการจ่ายน้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้สามารถวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวค่ะแม้ว่าสถานการณ์จะส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปาในบางพื้นที่แต่กระทรวงมหาดไทยและกปภ.ค่ะจะระดมทุกทรัพยากรอย่างเต็มกำลังเพื่อให้การผลิตและการจ่ายน้ำในภาพรวมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้สั่งการให้กปภ.ค่ะลงมือแก้ไขทันทีเพราะเรื่องน้ำรอไม่ได้ค่ะเราต้องใช้ทุกมาตรการที่มีทั้งเพิ่มกำลังการผลิตลำเลียงน้ำจากสุราษฎร์ธานีเพิ่มการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลเร่งซ่อมระบบผลิตน้ำที่ชำรุดและบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะพร้อมทั้งประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อเตรียมดำเนินการทำฝนเทียมเพิ่มน้ำต้นทุนทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยและกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานสถานการณ์เข้ามาทุกวันค่ะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนกลับมามีน้ำใช้อย่างปกติค่ะและยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าเกาะสมุยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติการมีระบบน้ำประปาที่มั่นคงและเพียงพอเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจึงได้มอบหมายให้กปภ.จัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวทั้งการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำดิบการพัฒนาระบบผลิตน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเพื่อรองรับการเติบโตของเกาะสมุยในอนาคตค่ะสำหรับในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้นะคะต้องไม่ใช่เพียงการบรรเทาสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่ต้องวางรากฐานระบบบริหารจัดการน้ำที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะเพื่อให้เกาะสมุยมีน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพและเพียงพอสำหรับประชาชนนักท่องเที่ยวและภาคธุรกิจในทุกสถานการณ์กระทรวงมหาดไทยค่ะจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมวางระบบเพื่อไม่ให้ปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำในอนาคตค่ะและนี่นะคะก็เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะเพราะว่านะคะเกาะสมุยค่ะถือเป็นเมืองการท่องเที่ยวระดับโลกค่ะเรื่องน้ำนะคะจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างมากค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะก็จะมีการนำน้ำค่ะจากฝั่งสุราษฎร์ธานีค่ะลำเลียงผ่านท่อลอดใต้ทะเลค่ะและจะซ่อมระบบผลิตน้ำ RO ค่ะรวมถึงการทำฝนเทียมเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยนะคะเพื่อคืนน้ำประปาให้ชาวบ้านค่ะและผู้ประกอบการได้ใช้น้ำอย่างเป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาต่อ

ค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็มาดูในเรื่องราวของพลังงานสะอาดค่ะและเป็นความภาคภูมิใจของไทยเลยนะคะก็คือว่าจังหวัดกระบี่ค่ะนำร่องโรงงานผลิตไบโอมีเทนเหลวแห่งแรกในไทยค่ะเดินหน้าพลังงานสะอาดหนุนกระบี่โกลสกรีนเสริมความมั่นคงพลังงานค่ะนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่ค่ะได้ขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดบริษัทไบโอฟิวชั่นสว่างจำกัดค่ะได้ดำเนินโครงการผลิตเชื้อเพลิงไบโอมีเทนเหลวซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศไทยค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่มีกำลังการผลิตเชื้อเพลิงมีเทนเหลว10ตันต่อวันและคาร์บอนไดออกไซด์เหลว20ตันต่อวันค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มค่ะบริษัทปอพาณิชย์รุ่งเรืองจำกัดมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงไบโอมีเทนเหลวค่ะซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถทดแทนก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ได้โดยในปัจจุบันค่ะมีการจำหน่ายให้แก่โรงงานอบไม้ยางพาราโรงงานผลิตถุงมือยางและนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองค่ะซึ่งสามารถสร้างรายได้ประมาณ90ล้านบาทต่อปีค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าปัจจุบันค่ะประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าประมาณร้อยละ60ค่ะและยังต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG จากต่างประเทศโดยการพัฒนาโครงการผลิตไบโอมีเทนเหลวจากก๊าซชีวภาพภายในประเทศนะคะจึงเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะในการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันค่ะและนอกจากนี้นะคะโครงการนี้นะคะยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายกระบี่โกลสกรีนค่ะของจังหวัดกระบี่ค่ะมุ่งสู่การเป็นGreen Electric City หรือเมืองไฟฟ้าพลังงานสีเขียวช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นต้นแบบการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยค่ะอันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะและนี่นะคะก็คือถือเป็นก้าวสำคัญมากๆของไทยเลยนะคะในการเปลี่ยนของเสียให้ออกมาเป็นเงินและพลังงานสะอาดค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซจากต่างประเทศแล้วนะคะยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลักดันให้จังหวัดกระบี่กลายเป็นเมืองต้นแบบพลังงานสีเขียว Green Electric City แห่งแรกของประเทศอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันนะคะเอาใจสายสปอร์ตและคนรักทะเลกันบ้างค่ะซึ่งจังหวัดพังงานะคะเปิดงานเทศกาลฤดูการโต้คลื่นเขาหลัก First Wave ค่ะอย่างยิ่งใหญ่ณหาดเขาหลักค่ะซึ่งจะมุ่งยกระดับพื้นที่ให้กลายเป็นเซิร์ฟทาวน์เมืองแห่งกระดานโต้คลื่นระดับนานาชาติเลยค่ะซึ่งหวังดึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาร่วมสร้างสีสันกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนตลอดช่วงมรสุมนี้ค่ะจังหวัดพังงาค่ะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาจัดโครงการเขาหลักเซิร์ฟทาวกิจกรรมงานเทศกาลเปิดฤดูการโต้คลื่นเขาหลักเฟิร์สเวฟโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันตลอดทั้งปีค่ะผ่านการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้มีมาตรฐานในระดับสากลค่ะโดยใช้ศักยภาพของพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลกระจายรายได้สู่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนเสริมสร้างความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะโดยมีนายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะนางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากล่าวค่ะว่าในการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแห่งฝั่งอันดามันค่ะภายในงานนะคะมีทั้งการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นร้านอาหารและสินค้าท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชน
รวมถึงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินและการแสดงจากดีเจเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้กับนักท่องเที่ยวค่ะนายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงากล่าวค่ะว่าเขาหลักจังหวัดพังงาเป็นชายหาดที่นักโต้คลื่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเมื่อเข้าสู่มรสุมของทุกปีคลื่นที่เขาหลักจะกลายเป็นจุดหมายของนักเซิร์ฟจากทั่วทุกมุมโลกค่ะในการจัดงานดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงการเปิดฤดูการโต้คลื่นเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเขาหลักพร้อมต้อนรับนักกีฬานักท่องเที่ยวและผู้ที่หลงไหลในกีฬาเซิร์ฟให้มาสัมผัสเสน่ห์ของธรรมชาติวัฒนธรรมและมิตรไมตรีของชาวพังงาอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเปลี่ยนฤดูมรสุมให้เป็นฤดูการแห่งความสนุกได้อย่างยอดเยี่ยมเลยล่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายเซิร์ฟหรืออยากไปสัมผัสบรรยากาศชิลๆชมการแข่งขันโต้คลื่นชิมอาหารท้องถิ่นพร้อมฟังเสียงดนตรีเพราะๆค่ะก็สามารถเดินทางไปร่วมงานกันได้ที่ Memory Surf Village ค่ะหาดเขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากันได้เลยล่ะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้รายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวทพังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายสโมสร SC บาสเตียเปิดตัวเอราวัณกานิเยตัวรุกทีมชาติไทยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลเช่นเดียวกับหลายภาคส่วนได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนาที่จังหวัดเลยนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณวัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงโดยมีพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าภาคเอกชนตลอดจนประสบกนิกรชาวจังหวัดเลยเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พระราชสิริวัฒน์เจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณวัดสว่างสุวรรณารามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่วัดคลองวานพระอารามหลวงโดยได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวตรังร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณหอประชุมจังหวัดตรังโอกาสนี้เรือนจำจังหวัดตรังยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสสำคัญนี้ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องราชทัณฑ์ด้วยทรงส่งเสริมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางภูเก็ตโมเดลปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศ
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดได้ให้คืนกลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดซึ่งเป็นคดีพิพาทนานกว่า28ปีได้สำเร็จพร้อมเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกร้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกร้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้ได้หารือกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามการยึดคืนที่ดินที่ถูกบุกรุกทั้งในเขตป่าไม้และอุทยานแห่งชาติเพื่อใช้แนวทางที่เด็ดขาดซึ่งหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการขับไล่ผู้บุกรุกทันทีเพื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน
2: ์ท่านเนี่ยทำงานใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะต้องประชุมกับท่านสุชาติเรื่องที่ท่านไปทำการยึดคืนที่ดินนะครับที่ถูกบุกรุกที่ดินของหลวงของป่าไม้ของอุทยานนะครับต้องได้คุยต้องเชิญท่านปกรณ์ด้วยเพราะว่าเราจะต้องอย่าให้คนมาตีความกฎหมายแล้วก็ใช้ต้องใช้เวลาคือสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดคือพอจะเข้าไปยึดจริงๆก็บอกเดี๋ยวจะต้องรอศาลพิพากษาสุดท้ายก่อนก็ใช้เวลา20ปีจนป่านนั้นคนที่ทำผิดก็ถอนทุนไปหมดแล้วผมก็ต้องเชิญทุกวันนี้เห็นไหมครับว่าเราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นขับไล่ออกไปก่อนก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าในด้านความเชื่อมั่นระหว่างประเทศยืนยันว่าประเทศไทยจึงได้รับความมั่นใจจากนานาอารยประเทศทั้งด้านความมั่นคงด้านความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าโดยเฉพาะความร่วมมือกับจีน ที่การเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการครั้งล่าสุดได้มีการสานต่อโครงการต่างๆให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่ารัฐบาลยินดีรับฟังคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาปรับใช้ในการทำงานจริงเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าในการพัฒนาต่อไปในทางที่ถูกต้อง
2: เป็นอันแน่นอนว่าประเทศไทยของเราก็เป็นที่มั่นใจสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาอารยประเทศทั้งในเรื่องด้านความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับในเรื่องของการค้าถ้าสังเกตหลังจากกลับจากประเทศจีนทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยก็ออกมาย้ำในเนื้อหาสาระที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการตอกย้ำว่าจะต้องความร่วมมือต่างๆจะต้องดำเนินต่อไปนะครับมีการสานต่อ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกระบวนการตรวจสอบข้อมูลทุจริตสอบท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้วเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางในสัปดาห์หน้าเพื่อเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้กระบวนการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะประชุมครั้งถัดไปในสัปดาห์หน้าซึ่งจะสามารถเพิกถอนข้าราชการที่กระทำการทุจริตทั้งหมดได้หรือไม่ต้องเป็นไปตามกระบวนการต่อไปส่วนที่ยังไม่มีการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการที่ทุจริตการสอบนั้นทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นเพราะกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยโดยต้องทำให้เต็มที่พร้อมยืนยันว่าขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
0: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติวันที่30กรกฎาคม2569ความว่าสุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานะแปลว่าสุราเมรัยและของมึนเมาอื่นๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งนี้ความประมาทนับเป็นพยันตรายร้ายกาจที่สุดต่อการอบรมบ่มเพาะสติปัญญาให้เจริญเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดยังพอใจเสพสุราเมรัยอยู่ตราบใดตราบนั้นบุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่ายังเป็นคนประมาทไม่อาจนำพาตนให้พ้นจากห้วงทุกข์ด้วยสติและปัญญาได้คงดำรงฐานะแห่งคนพาลผู้มืดบอดมัวหลงวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ตลอดเวลาที่ยังประมาทอยู่นั่นเองสอดคล้องต้องด้วยพระพุทธานุสาสนีที่ว่าปมาธมะนุนชันติพาลาทุมเมทิโนชนาแปลความว่าคนพาลมีปัญญาสามย่อมประกอบแต่ความประมาทเมื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติเวียนมาถึงขอท่านทั้งหลายจงสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมาแล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยเด็ดขาดเพื่อเปิดโอกาสให้ตนพ้นฐานะคนพาลผู้มีปัญญาสามจะได้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์พร้อมสามารถใช้เป็นอุปกรณ์กำบังอันตรายในปัจจุบันและป้องกันความตกต่ำในภายหน้าสืบไปขออํานวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสรุปธรรมทุกข้อลงเป็นคติเตือนไว้ให้อย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดวัดยะหาประชารามอำเภอยะหาจังหวัดยะลาจัดพิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาหนึ่งเดียวใน3จังหวัดภาคใต้น้อมนำสักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง
4: บรรยากาศช่วงเช้าที่วัดยะหาประชารามอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษานำดอกไม้ธูปเทียนปัจจัยร่วมทำบุญตักบาตรดอกไม้สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นหนึ่งเดียวใน3จังหวัดชายแดนภาคใ โดยมีนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมากโดยพิธีเริ่มด้วยการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรจากนั้นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตดอกไม้จากพุทธศาสนิกชนเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตรดอกไม้ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมแห่ผ้าห่มขึ้นบันไดสู่วิหารบนเชิงเขาเพื่อประกอบพิธีสังฆกรรมสักการะรอยพระบาทจำลอง4รอยได้แก่รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมนะพระพุทธเจ้ากัสสปะและพระพุทธเจ้าโคตมะซึ่งจัดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2483สมัยเจ้าอาวาสรูปที่1เพื่อความเป็นสิริมงคลอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีณบริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา125ปีโดยนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอพร้อมการแสดงเรือพนมพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแสดงยักษ์ครุจากจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมทั้งการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนนอกจากนี้ในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569มีการจัดกิจกรรมวันไหลเทียนพรรษาส่วนวันที่3ถึง17สิงหาคม2569ชมกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนณวัดพระธาตุหนองบัวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีแสดงความรักความสามัคคีของชาวอุบลราชธานีในการรักษาสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเปิดเผยนักท่องเที่ยวเดินทางช่วงวันหยุดยาวโดยใช้บริการผ่านสนามบินภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงภาพรวมการเดินทางผ่านสนามบินภูมิภาคสังกัดกรมท่าอากาศยานในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆจำนวนมากโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีมีสถิติปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวันหรือนิวไฮพุ่งสูงถึง 4,931 คนเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ท่าอากาศยานทุกแห่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในจุดบริการต่างๆเพื่อลดความแออัดพร้อมประสานระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวอย่างไม่มีสะดุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติหลังเกิดเหตุขัดข้องโดยปรับความถี่การให้บริการขบวนรถรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์รายงานความคืบหน้าเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องขณะนี้ Airport Rail Link อยู่ระหว่างเร่งแก้ไขเหตุขัดข้องโดยยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่จะปรับความถี่การเดินรถเป็นทุกๆ30นาทีทั้งนี้ขบวนรถที่มุ่งหน้าไปสถานีสุวรรณภูมิจะต้องหยุดรอสับหลีกตั้งแต่สถานีหัวหมากเนื่องจากการเดินรถทิศทางเดียวส่งผลให้เวลาเดินทางจากพญาไทไปสุวรรณภูมิใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ30นาทีทำให้ขณะนี้มีผู้โดยสารสะสมหนาแน่นที่สถานีพญาไทมักกะสันและสุวรรณภูมิขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกทางแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ร่วมกับขอสมกได้จัดรถบัสรับส่งฟรีในเส้นทางสถานีมักกะสันถึงสถานีสุวรรณภูมิไปจนถึงเวลา 12:00 น.ของวันนี้รถออกทุก30นาทีจุดขึ้นรถสถานีมักกะสันอยู่ที่ชั้นกลางด้านล่างสถานีจุดขึ้นรถสถานีสุวรรณภูมิอยู่ที่ชั้น2ประตู9 สำหรับผู้ถือเหรียญโดยสารหรือโทเค็นที่ไม่ประสงค์จะเดินทางสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวนที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีส่วนผู้ใช้บัตร EMV ที่ถูกหักค่าเกินเวลาสามารถสแกน QR code หน้าสถานีเพื่อแจ้งขอคืนเงินโดยระบุสาเหตุรถไฟล่าช้าได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อกรณีการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์ชาวไทยในประเทศจอร์เจียพร้อมประสานงานกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการ
7: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เดินทางมาแล้วหลายประเทศขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแองการาประเทศตุรกีซึ่งรับผิดชอบในการดูแลเขตพื้นที่จอร์เจียได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงเทบิลิซีเพื่อประสานงานกับทางการท้องถิ่นแล้วสำหรับการพบร่างผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นหลังจากการรายงานว่าบุคคลดังกล่าวขาดการติดต่อเป็นเวลาหลายวันทางการไทยจึงได้เร่งประสานงานกับทางการจอร์เจียเพื่อเร่งออกตามหาจนกระทั่งพบร่างภายในห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งตามที่เป็นข่าวส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ย้ำว่ายังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้แม้จะมีการรายงานจากสื่อท้องถิ่นในจอร์เจียออกมาบ้างแล้วขอให้รอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการเพื่อความชัดเจนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามผลการสอบสวนอย่างใกล้ชิด
8: ขณะนี้ก็ประสานกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตครับของน้องครับที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับตอนนี้ก็คงต้องคอยให้ทางการจอร์เจียเขาสรุปให้เรานะครับอย่างเป็นทางการดีกว่าตอนนี้ก็ต้องรอคอยการรายงานจากทางเจ้าหน้าที่สถานทูตของเรานะครับ
7: ทั้งนี้ยืนยันว่าทางการไทยมีการแจ้งเตือนในเรื่องของความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางไปต่างประเทศอยู่เสมอโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยพร้อมแนะนำให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดของประเทศปลายทางจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องและสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนสมัครร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินสูงสุด 10,000 บาทพร้อมทำเลทองเริ่มธุรกิจได้ทันที
9: นายปูนพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนผู้ที่กำลังมองหาอาชีพหรือรายได้เสริมร่วมลงทุนในธุรกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยชูจุดเด่นของระบบแฟรนไชส์ว่าสามารถเริ่มต้นได้ทันทีจาก5ปัจจัยหลักได้แก่การมีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนช่วยลดความเสี่ยงแบรนด์เป็นที่รู้จักมีฐานลูกค้าอยู่แล้วมีที่ปรึกษาคอยดูแลตลอดการทำธุรกิจมีโอกาสเติบโตและคืนทุนเร็วและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าซึ่งรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจร้อยละ50สูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยคัดสรรแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทมาให้ผู้สนใจได้เลือกตามความถนัดนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำเพื่อสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษและอำนวยความสะดวกด้านการค้ำประกันผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ตลอดจนจัดหาทำเลทองโดยให้สิทธิ์ใช้พื้นที่ขายฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนในเครือโลตัสแมคโครและตลาดสดที่เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดต้นทุนเลี่ยงภาวะขาดทุนและเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นโดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน1570ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพร้อมทั้งให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
10: นายศรีชัยทนผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยาเปิดเผยว่าจากการคาดการสภาพอากาศล่าสุดพบว่าพื้นที่จังหวัดพะเยาจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมถึงร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในอำเภอภูซางเชียงคำดอกคำใต้ ปงและเชียงม่วนรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำแม้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ปริมาณฝนตกสะสมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาวัดได้สูงสุดถึง123มิลลิเมตรที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมขังฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
0: จังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอฟากท่าพร้อมปิดเส้นทางสัญจรบางช่วงเป็นการชั่วคราว
11: จังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอฟากท่าและผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณถนนสายรองห้วยไข่เขียดพลดูและสะพานห้วยไข่เขียดซึ่งมีมวลน้ำไหลท่วมผิวจราจรทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เป็นการชั่วคราวจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดวันนี้พื้นที่ตำบลสองคอนและตำบลสองห้องอำเภอฟากท่าได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ภายหลังเกิดเหตุในอำเภอฟากท่าพร้อมด้วยปลัดอาวุโสทีมกู้ภัยฟากท่าผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยทีมกู้ภัยเข้าปฏิบัติการตั้งแต่เวลา4:30 น.พร้อมประสานองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องสนับสนุนรถน้ำเพื่อเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบหลังระดับน้ำลดขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำและดำเนินการเปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสายรองห้วยไข่เขียดพลดูซึ่งยังมีน้ำท่วมผิวจราจรและสะพานไม่สามารถสัญจรได้ในขณะนี้และขอให้ใช้เส้นทางหลักที่ยังเปิดใช้งานแทนรวมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนวรรณเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
0: เทศบาลตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังระบบเตือนภัยล่วงหน้าตรวจพบปริมาณน้ำฝนสะสมสูงส่งผลให้ลำห้วยแม่อายล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนสายหลักเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
12: นายอานันต์ศรียาล่านายกเทศมนตรีตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการตรวจวัดของระบบเตือนภัยล่วงหน้าณสถานีบ้านห้องเหนือเมื่อช่วงเช้าวันนี้พบปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงอยู่ที่79มิลลิเมตรและระดับน้ำในลำห้วยแม่อายอยู่ที่ 0.868 เมตรส่งผลให้พื้นที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์สถานการณ์เฝ้าระวังโดยขณะนี้ลำห้วยแม่อายมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและสีขุ่นเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงมีน้ำท่วมขังรอการระบายบนถนนสายหลัก107ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่อายได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเร่งเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลอย่างเร่งด่วนแล้วจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งลำห้วยและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อปภ.เทศบาลตำบลแม่อายที่หมายเลขโทรศัพท์053-459-111ตลอด24ชั่วโมงถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
0: องค์การอนามัยโลกเลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3ในปีหน้าน
13: ายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3หรือ Global Summit ในปีหน้าซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและแข่งขันกับประเทศผู้สมัครอื่นๆสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความพร้อมและศักยภาพของระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระดับสากลและยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับเวที Global Summit ไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการแต่ยังเป็นเวทีระดับผู้กำหนดนโยบายที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วโลกเพื่อหารือและกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพในระดับนานาชาติโด ดยเวทีนี้จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจึงเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันการแพทย์ดั้งเดิมเข้าสู่ระบบสุขภาพหลักของแต่ละประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเกิดการเจรจาความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐในการกำหนดมาตรฐานสากลเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการเชื่อมโยงเครือข่ายบริการสุขภาพซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนทั้งมิติสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์การแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิตินันทิกากิตปาโลรายงาน
14: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
15: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเผยเทรนด์ Wellness Beauty กำลังมาแรงในเม็กซิโกโดยเปลี่ยนสถานะจากสินค้าความงามไปสู่สินค้าเพื่อสุขภาพซึ่งให้ความสำคัญกับส่วนผสมจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สุขภาพผิวเป็นโอกาสในการส่งออกของไทยเนื่องจากมีสินค้าที่ตรงต่อความต้องการในตลาดอาทิข้าวน้ำมันมะพร้าวขมิ้นมะขามใบบัวบกสารสกัดจากผลไม้และสมุนไพรไทยพร้อมแนะผู้ประกอบการใช้ช่องทางออนไลน์เจาะตลาดผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า60รายในจำนวนนี้6รายมีอาการสาหัสทางการจังหวัดคุมาโมโตะกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ในโรงงานกระดาษ Nippon Paper Industry และศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะที่พังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าเกาะคิวชูเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ After Shock มากกว่า100ครั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิรักเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังการประชุมซึ่งมีนายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีเป็นประธานโดยระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางทหารระหว่างกองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียต่อกองกำลังระดมพลประชาชนอิรักหรือ PMF ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของอิรักอย่างร้ายแรงรวมถึงยังขัดต่อหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งไม่สามารถยอมรับได้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมกันโดยมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มติดอาวุธในอิรักส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านอีก4รายสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองทัพอากาศยานยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้โจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปหลบภัยที่สถานีรถไฟใต้ดินของกรุงเคียฟเพื่อความปลอดภัยขณะที่นายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีของกรุงเคียฟขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในสถานที่หลบภัยต่อไปเนื่องจากภัยคุกคามจากการโจมตีของรัสเซียยังคงไม่สิ้นสุดลงในตอนนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในทุกภูมิภาคของประเทศยูเครนนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวระหว่างการเดินทางเยือนรัฐอันเบอร์ตาทางตะวันตกของประเทศเมื่อวานนี้โดยกล่าวว่าเขาไม่ต้องการใช้น้ำมันดิบของแคนาดาเป็นเครื่องมือต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐเนื่องจากเป็นสินค้าสำคัญที่ต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบหากคิดที่จะปฏิเสธการส่งออกสินค้าเหล่านี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งจัดเก็บภาษีศุลกากรกับแคนาดาเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ50สำหรับวายไม้ฮอกกี้และปูนซีเมนต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและยังครอบคลุมสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่19สิงหาคมนี้อ อย่างไรก็ตามสหรัฐยังยกเว้นการจัดเก็บภาษีในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกหลายประเภทได้แก่พลังงานสินค้าประมงและแร่ธาตุสำคัญต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ประเทศญี่ปุ่นรายการ BVB Evonik Japan Tour 2026เซเรโซโอซาก้าจากเจลีกเอาชนะโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกา1-0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทัพเสือเหลืองจะลงสนามพบกับ FC โตเกียวในวันที่1สิงหาคมเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sportขณะที่การอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียซิดนีย์ FC จาก A League ออสเตรเลียพบท็อตแนมฮอตสเปอร์จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมเสมอกันในเวลา1-1ต้องโดนจุดโทษตัดสินและเป็นไก่เดือยทองยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้4-2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสเปอร์จะลงอุ่นเครื่องที่ซิดนีย์ต่อโดยจะพบกับเชลซีในวันที่1สิงหาคมเวลา 16:45 ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโน่ชาวอิตาลีว่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวแดนนี่เวลเบกศูนย์หน้าตัวเก๋าวัย35ปีจากไบรตันมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้โรมาโน่ยังรายงานด้วยว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดยื่นข้อเสนอเบื้องต้นมูลค่า60 ล้านยูโรให้แมนเชสเตอร์ซิตี้พิจารณาเพื่อคว้าตัวโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนมาร่วมทีมอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเรือใบสีฟ้าประเมินค่าตัวของดาวเตะรายนี้ไว้สูงกว่านั้นสโมสรเอสตีบาสเตียทีมในศึกดิวิชั่น3ของฝรั่งเศสประกาศคว้าตัวเอราวัณกานิเย่แนวรุกทีมชาติไทยวัย20ปีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยย้ายมาจากอาร์ซีลองสโมสรในลีกสูงสุดของฝรั่งเศสพร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2029ทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติมาเลเซียโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้เน้นไปที่รายละเอียดการเล่นที่จะใช้ในการเจอกับทีมชาติมาเลเซียก่อนการฝึกซ้อมชวันวิทย์แซ่เล้าตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าในเกมแรกที่พบกับสปป.ลาวถือเป็นเกมแรกในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่รู้สึกดีใจและจะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆส่วนเกมกับมาเลเซียเป้าหมายคือคว้า3แต้มในบ้านให้ได้สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2จะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกตทองมือ26

0: ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรันพลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยหวดเอาชนะจันทรัตน์ธรานิสร2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซางยุกยิงจากฮ่องกงด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์หวดเอาชนะพัชรวุฒิอานันทนสุวงศ์ไป2ต่อ0เซต7ต่อ5และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเรวันอมราสิงห์เฮจากศรีลังกาต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV คัพ2026เล็กแรกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมก่อนการเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นรายการสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบทีมก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกม
1: มันอยู่ในโปรแกรมที่เขาจะต้องเตรียมร่างกายแล้วก็เทคนิคสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยแล้วก็เอเชียนเกมด้วยนะครับในการแข่ง CB ครับครั้งนี้ก็เป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับทุกๆคนนะครับในสัปดาห์แรกผมก็คิดว่าทุกคนจะทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
0: ด้านนุกนิกณัฐนิชาใจแสนกัปตันทีมชุดนี้กล่าวว่าทุกทีมในอาเซียนมีศักยภาพที่ดีและไม่สามารถประมาททีมใดได้เลย
2: ก็อยากให้น้องๆ enjoy กับการเล่นค่ะเพราะว่ากับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยครับก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกที่สุดหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
0: สำหรับทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่31กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาก่อนจะไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาและปิดท้ายพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการหัวหินครับณหัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบ16คนสุดท้าย F1 เทพชัยยาอุ่นหนูพบกับอัลฟี่ลีนักสอยคิวชาวอังกฤษโดยเกมนี้ตามระเบียบของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเทพชัยยาในฐานะนักกีฬาเมนทัวร์อันดับ64ของโลกต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7แต้มผลปรากฏว่า F1 อาศัยความเก๋าเอาชนะไปได้4ต่อ2เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดนักสนุกเกอร์อันดับ9ของประเทศไทยในวันนี้ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าสุกสุกเขียนสศาลาสารอุกอไก่รอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสุกสว่างเปล่งประกายใสกระจ่างสุกเป็นทั้งชื่อดาวชื่อเทพและชื่อวันในรอบสัปดาห์เมื่อเป็นชื่อดาวเรียกว่าดาวศุกร์หรือดาวพระศุกร์เมื่อเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระศุกร์ เมื่อเป็นชื่อวันเรีย

0: ว่าวันศุกร์ในตำนานเทพของอินเดียโบราณเล่าว่าพระศุกร์เป็นครูเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้เหล่าอสูรพระศุกร์เป็นเทพที่มีรูปงามกายของพระศุกร์มีสีเลื่อมพรายทรงอาภรณ์อย่างฤาษีมีโคเป็นพาหนะ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ต และกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 15:21 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรัญรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่อากาศเริ่มเปลี่ยนจากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนหลายคนอาจสังเกตว่าร่างกายอ่อนแอลงเจ็บคอง่ายมีอาการไอจามหรือเป็นหวัดบ่อยขึ้นสาเหตุสำคัญมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต้องปรับตัวอย่างหนักหากร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอหรือได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนก็อาจทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงและเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะดังนั้นการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องสำคัญนอกจากการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการเสริมอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยหนึ่งในสารอาหารสำคัญที่หลายคนรู้จักคือวิตามินซีซึ่งมีบทบาทในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดการอักเสบในร่างกายและลดระยะเวลาการเป็นหวัดได้อีกด้วยวิตามินซีสามารถพบได้ในผลไม้หลายชนิดเช่นส้มฝรั่งมะขามป้อมและสตรอเบอรี่หรืออาจรับประทานในรูปแบบอาหารเสริมเพื่อให้ได้รับในปริมาณที่เหมาะสมอีกหนึ่งสารอาหารที่มีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันคือวิตามินดีซึ่งช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นปัจจุบันพบว่าหลายคนมีภาวะขาดวิตามินดีเนื่องจากใช้ชีวิตในอาคารหรือทำงานในห้องแอร์เป็นเวลานานการได้รับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าหรือการเสริมวิตามินดีในปริมาณที่เหมาะสมจึงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้สังกะสีหรือซิงก์ก็เป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยช่วยในการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันและช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อทางเดินหายใจการรับประทานอาหารที่มีสังกะสีเช่นเนื้อสัตว์ถั่วธัญพืชหรืออาหารเสริมจะช่วยให้ร่างกายมีความพร้อมในการป้องกันเชื้อโรคมากขึ้นท่านผู้ฟังคะฤดูฝนอาจเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเสี่ยงเจ็บป่วยมากที่สุดของปีแต่ด้วยการปรับพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันก็สามารถเสริมเกราะป้องกันให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมรับมือกับทุกสภาพอากาศได้อย่างมั่นใจโดยการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เสริมวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นรวมถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีและแม้อาหารเสริมจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการเติมเต็มสารอาหารที่ร่างกายต้องการแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างสมดุลการรักษาความสะอาดและการใส่ใจสุขภาพในชีวิตประจำวันเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็จะสามารถผ่านช่วงอากาศแปรปรวนไปได้อย่างมั่นใจและมีสุขภาพที่ดีตลอดฤดูกาลค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สมเด็จพระจักรีวงศ์องค์ที่10ดุจฟ้าหยิบประธานผ่านสวรรค์พระบารมีเป็นเอกอเนกอนันต์จอมราชันทิบดีเป็นสีไทยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางมณีตันสกุลหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาสาขาอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาสาขาอำเภอตะกั่วป่า
3: วโรกาส28กรกฎาคมมาบรรจบขอประนบกราบองค์พระทรงศรีขอภูบาลทรงเกษมแลเปลี่ยนปรีสะดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายณัฐศรีสวัสดิ์พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่า
4: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่าม
1: ูมาไก่กามู
2: ดีไหมได้หนกกุ้ง
1: อยากจังนกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล่ะลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ 4-5 สิงหาคม 2569 ณ ห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายคุณธรรมทั่วภาคใต้สู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมรับฟังบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลตรีภาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและมอบนโยบายโดยนายกองเอกสบิดาไทยเศรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมรวมพลังเครือข่ายจาก14จังหวัด
7: สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.สวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะดีเจน้ำเปล่า
1: สวัสดีค่ะคุณจันทาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ชมทาง Facebook นะก็สามารถชมได้ค่ะที่สวทตะกัวป่าไลฟ์นะคะสารพันจันทร์ถึงสุขยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ค่ะ
0: เข้าสู่ในช่วงของรายการประจำวันนี้ค่ะวันพระฤหัสบดีเนาะที่30กรกฎาคม2569ค่ะวันนี
1: ้
0: เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือวัน
1: เข้าพรรษานะคะเป
0: ็
1: นวันสำคัญของศาสนาพุทธเลยนะที่ต่อเนื่องนะมาจากวันอาสาฬหบูชา
0: เมื่อวาน
1: ซึ่งก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะได้ไปเวียนเทียนไหม
1: เมื่อวานนี้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: เราไปอยู่กันที
0: ่ Memory Beach
1: เขาหลักนะคะ
0: ไม่ได้ไปเวียนเทียนไปร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็คงจะได้ไปร่วมทำบุญเวียนเทียนกันเรียบร้อยแล้วนะเม
1: ื่
0: อวานนี้
1: เห็นผ่านโซเชียลมีเดียหลายคนก็แบบมีการไปทำบุญไปเวียนเทียนถ่ายรูปรวมกัน
0: แล้วก็วันนี้นะซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาค่ะหลายคนเนี่ยก็คือไปทำบุญก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วก็อีกหลายคนที่ไปทำตรงวันก็คือวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเนาะก็กิจกรรมที่เรามักจะไปทำกันในวันเข้าพรรษาก็คือถวายเทียนพรรษา
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ในหลายๆพื้นที่หลายอำเภอหลายจังหวัดเนี่ยเขาก็มีขบวนแห่เทียนพรรษา
0: ใช่ค่ะ
1: ที่สวยงาม
0: โดยเฉพาะภาคอีสานนะดิฉันเห็นแบบว่าขบวนแห่เทียนเขาเนี่ยสวยงามมากๆเลยแล้วเม
1: ื่
0: อวานเนี่ยก็ดูได้ดูถ่ายทอดของNBT นะคะเขาก็มีการถ่ายทอดเรื่องของประเพณีแห่เทียนพรรษากันเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: วันนี้วันเข้าพรรษาค่ะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งเนาะที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาในช่วงของฤดูฝนประมาณ3เดือนเนา
1: ะ
0: ตามที่พระวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นก็คือตั้งแต่วันนี้ก็คือแรม1ค่ำเดือน8ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11นั่นเองค่ะ
1: ซึ่งในวันเข้าพรรษานี้นะคะทางพระพุทธศาสนาเราเนาะโดยพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ได้ทรงบัญญัติพระวินัยค่ะสำหรับพระสงฆ์ไว้ว่าในฤดูฝนเนี่ยให้พระสงฆ์อยู่ประจำที่3เดือนเรียกว่าจำพรรษาค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมาจากคำว่าพรรษาที่แปลว่าฤดูฝนและคำว่าจำที่แปลว่าพักอยู่ค่ะทั้งนี้เนี่ยเราย้อนไปนะคะในอดีตนะสมัยพุทธกาลตอนต้นนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้กำหนดให้พระสาวกเนี่ยจำพรรษาภิกษุทั้งหลายเนี่ยจึงได้เดินทางเที่ยวจาริกไปทุกฤดูค่ะแม้ในฤดูฝนที่เป็นช่วงที่ชาวบ้านเนี่ยเขาได้มีการทำไร่ทำนาทำเกษตรกรรมน
0: ะ
1: เมื่อพระสงฆ์เนี่ยนะคะได้เดินทางหรือว่าจาริกไปเนี่ยก็ทำให้ไปเหยียบย่ำข้าวกล้านะแล้วก็สัตว์เล็กๆนานาชนิดค่ะชาวบ้านเนี่ยจึงได้พากันตำหนิติเตียนค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสในที่ประชุมสงฆ์ว่าบัญญัติพระวินัยนะให้พระสงฆ์เนี่ยจำพรรษาตลอด3เดือนในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มทำไร่ทำนาเริ่มหว่านเมล็ดพืชผลต่างๆนั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะจนกระทั่งข้าวกล้านั้นพอเจริญเติบโตเนาะค่ะซึ่งเรื่องของการเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์เนี่ยก็จะแบบว่าไม่ไปไหนไม
1: ่
0: เดินทางไปไหนเนาะก็จะได้มีโอกาสในเรื่องของการศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งพระสงฆ์เนี่ยก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสวดมนต์เจริญสมาธิแล้วก็ศึกษาพระปริยัติธรรมค่
1: ะ
0: นอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะได้เผยแพร่ธรรมะแก่ประชาชนอีกด้วยเนาะในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็มีพุทธศาสนิกชนนะก็จะนิยมไปทำบุญที่วัดกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ในช่วงเข้าพรรษาใน3เดือนนี้ค่ะ
1: หรือว่าบางท่านก็อาจจะไปทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนต่างๆนะคะถวายสังฆทานนะในช่วงนี้นะคะซึ่งช่วงระยะเวลาจำพรรษาตลอด3เดือนเนี่ยอย่างที่คุณจันทาบอกว่าก็ถือว่าเป็นการแบบที่พระสงฆ์เนี่ยจะได้มาจำพรรษารวมกัน นะภายในอาคารหรือสถานที่ใดที่หนึ่งหรือภายในวัดนั่นแหละนะคะเพื่อที่จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยนะแล้วก็ความรู้ต่างๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะรวมไปถึงสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็พวกเราเนี่ยก็เป็นในกลุ่มของคารวาสเนาะก็บางคนเนี่ยก็คือมุ่งมั่นนะในเรื่องของการทำบุญน
1: ะ
0: แล้วก็ถือว่ายังเป็นโอกาสทองที่จะได้ปรับปรุงตัวเองน
1: ะ
0: ในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจนะบางคนเนี่ยก็คือร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างเช่นงดเหล้าเข้าพรรษานะในช่วง3เดือนนี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: กิจกรรมต่างๆที่เรามักจะทำกันนะในช่วงของเข้าพรรษาก
1: ็
0: เป็นเรื่องของการรักษาศีลแล้วก็ลดละเลิกอบายมุขอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่างดเหล้าเข้าพรรษานะเป็นช่วงเวลาดีในการที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานรักษาศีล5นะอย่างเคร่งครัดรวมถึงการเข้าร่วมโครงการนี่ไงงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ลดปัญหาครอบครัวเนาะนอกจากนี้ก็เป็นกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมทำบุญนะหาเวลาว่างไปทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาที่วัดใกล้บ้านในวันพระหรือว่าวันสำคัญทางศาสนาค่ะแล้วก็สืบสารประเพณีไทยร่วมกิจกรรมทางศาสนาในท้องถิ่นเนาะ อย่างเช่นในเรื่องของการถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนนะแล้วก็ประเพณีแห่เทียนพรรษาเพื่อที่จะสืบทอดวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เนาะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในเรื่องของการถวายเทียนพรรษานะก็บางคนเนี่ยวัดเดี๋ยวนี้ไฟฟ้าก็เข้าถึงเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะมาถวายหลอดไฟกันนะเพื่อก็จะมีความเชื่อนะว่าการถวายเทียนหรือว่าถวายหลอดไฟเนี่ยก็คือจะทำให้แบบว่าชีวิตของเราเนี่ยสว่างสวยนั่นเองเนาะแต่ว่าการถวายหลอดไฟเนี่ยก่อนที่จะถวายในแต่ละวัดนะอันนี้เพิ่มเติมสักนิดนึงนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราอาจจะถามที่วัดก่อนก็ได้นะว่าใช้หลอดไฟประเภทไหนเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคือหลอดไฟเนี่ยมีหลากหลายมาก
1: ใช่ค่ะหลากหลายรูปแบบ
0: ใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราถวายแบบนี้ไปวัดก็อาจจะไม่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ได
1: ้
0: แต่ว่าการที่เราสอบถามก่อนว่าเนี่ยสมมติว่าวัดยันยาวหรือวัดนิกรวรารามเนี่ยเขาใช้หลอดไฟแบบไหนเนาะเราก็จะได้นำไปถวายได้ถูกต้องเผื่อไฟที่วัดดวงนี้เสียไปก็จะเอาของเราไปใช้ได้เลย
1: ใช่นะคะก็อันนี้ก็เป็นแบบกิจกรรมเนาะในช่วงเข้าพรรษาที่หลายๆคนเนี่ยนะเลือกจะทำกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือด้วยความที่เป็นช่วงวันหยุดด้วยเนาะ
0: ถือ
1: ว่าครอบครัวเนี่ยได้มารวมตัวกันกลับมาพบเจอกันแล้วก็ได้มาทำบุญใหญ่ร่วมกันนั่นเองนะ
0: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะก็ในวันเข้าพรรษาเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วช่วงของวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาเนี่ยนะคะช่วงนี้นะคะตามร้านค้าต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นวันที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คือห้ามจำหน่ายสุรานะ
1: ค่ะ
0: ซึ่ง2วันติดต่อกันนะใน1ปีเนี่ยก็จะมี5วันนะก็ตรงนี้ก็คือ2วันละก็คือมีวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาจริงๆก็มีวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา
1: ค่ะ
0: นะ
1: นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเนาะอย่างที่คุณจันทราบอกแหละว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยหลายคนก็ถือโอกาสนี้แหละถือศีลไปด้วยเลยนะซ
0: ึ่
1: งคารวาสอย่างเราเนี่ยถือศีลที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือศีล5นะคะอย่างช่วงงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยก็เป็นอีก1สิ่งนะที่หลายคนทำเลยตลอด3เดือนนี้ไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มมึนเมาเนาะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะงดได้ตลอดทั้งปี
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าอาจจะต้องมีกิจกรรมสังสรรค์กินเลี้ยงต่างๆตามวาระโอกาสก็ถือโอกาสนี้แหละ
0: อาจจะถือว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นนะ
1: ไม่ดื่มเลยเป็นเพื่อสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะซึ่งการเข้าพรรษาเนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น2ระยะนั่นก็คือเข้าพรรษาแรกค่ะเราเรียกว่าปุริมพรรษาจะเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8ถึงกลางเดือน11ค่ะถ้าเข้าพรรษาแรกไม่ทันนะคะก็จะเข้าพรรษาหลังซึ่งเรียกว่าปัจฉิมพรรษาค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน9ถึงกลางเดือน12แต่เข้าพรรษาหลังเนี่ยนะคะจะทำให้รับกฐินไม่ทันเพราะว่าหมดเวลาทอดกฐินนะคะหากว่าปีใดมีเดือน8 2หนเนี่ยปีนั้นให้ถือเอาวันแรม1ค่ำเดือน8หลังเป็นวันเข้าพรรษาแรกนะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยนะคะก็จะต้องมาดูกันตรงนี้นะคะว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาแรกหรือว่าเข้าพรรษาหลังนั่นเอง
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับช่วงนี้เนาะวันเข้าพรรษาค่ะก็ใครที่เหมือนว่าจะเริ่มต้นในเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาก็ขอเอาใจช่วยทุกคนกันแล้วกันนะก็ให้ประสบความสำเร็จใน3เดือนนี้น
1: ะ
0: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนค่ะแต่ว่าสำหรับพวกเราเนาะเดี๋ยวให้ไปชม3นาทีกับอัยการแล้วก็ชมสิ่งที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันด้วยค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

อายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราจะได้พบเห็นสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้นำเสนอข่าวในกรณีที่เด็กได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของผู้ปกครองออกมาขับขี่แล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็มักจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตามพระบัญญัติรถพ.ศ. 2522ได้กำหนดให้ผู้ที่จะขับขี่รถจะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและจะต้องมีใบอนุญาตขับรถและภาพถ่ายเอาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ในขณะขับด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถได้จะต้องเป็นบุคคลที่อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่กรณีของการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวและขับรถซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน104ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์สามารถขอรับใบอนุญาตได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กที่อายุไม่ถึง15ปีบริบูรณ์นั้นไม่สามารถขับขี่รถได้เลยเหตุผลที่ทำให้เด็กไม่สามารถขับขี่รถได้ดังกล่าวเนื่องจากว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์นั้นนะครับเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มีวุฒิภาวะทางสมองหรือทางอารมณ์เพียงพอในการที่ตัดสินใจในนอกจากนี้นะครับในสุขภาพร่างกายหรือพละกำลังก็ยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมยานพาหนะในขณะที่มีอุบัติเหตุหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้หรือการขับรถเป็นนะครับไม่ใช่พร้อมที่จะรับสถานการณ์ได้ทุกตลอดเวลาเหมือนกับผู้ใหญ่ดังนั้นนะครับกรณีที่มีการขับขี่รถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถดังกล่าวนั้นก็จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งปรับแม้เด็กไม่ต้องรับโทษในทางอาญาก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กนั้นอาจเข้าข่ายต้องรับโทษทางอาญาได้ในกรณีที่กฎหมายตามพระบัญญัติคุ้มครองเด็ก2546บัญญัติว่ากรณีบุคคลใดที่ยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือทำให้เด็กนั้นมีความประพฤติเสี่ยงในการกระทำความผิดต้องจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแต่อย่างไรก็ตามแม้บิดามารดาไม่ต้องทางอาญาหรือต้องรับโทษทางอาญาด้วยแล้วยังต้องรับผิดทางแพ่งในกรณีที่เด็กนั้นไปกระทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสหรือเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจบิดามารดาต้องร่วมรับผิดในกรณีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยดังนั้นย้ำนะครับอายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็น

วันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่หนึ่งที่ใดตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา3เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่าจำพรรษาพรรษาแปลว่าฤดูฝนจำแปลว่าอยู่พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นศาสนพิธีสำหรับพระภิกษุโดยตรงละเว้นไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามโดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีหรือเดือน8หลังถ้ามีเดือน8 2หนและสิ้นสุดลงในวันขึ้น15ค่ำเดือน11คือวันออกพรรษาหรืออย่างไรก็ตามบางประเทศที่นับถือพุทธศาสนาอาจกำหนดวันไม่ตรงกับของไทยในบางปีเนื่องจากประเทศเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งบนโลกที่ต่างจากประเทศไทยทำให้วันเวลาคลาดเคลื่อนกันไปในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์สาวกอยู่ประจำพรรษาเหล่าภิกษุสงฆ์จึงต่างพากันเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ต่างๆโดยที่ไม่ย่อท้อทั้งในฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนต่อมาชาวบ้านได้พากันติเตียนว่าพวกสมณะไม่ยอมหยุดพักสัญจรแม้ในฤดูฝนในขณะที่นักบวชในศาสนาอื่นพากันหยุดเดินทางในฤดูฝนการที่พระภิกษุสงฆ์จาริกไปที่ต่างๆแม้ในฤดูฝนอาจเหยียบย่ำเข้ากล้าของชาวบ้านได้รับความเสียหายหรืออาจไปเหยียบย่ำโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินจนถึงแก่ความตายเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงได้วางระเบียบให้ภิกษุประจำอยู่ที่วัดเป็นเวลา3เดือนพระสงฆ์ที่เข้าจำพรรษาแล้วจะไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้และถ้าหากเดินทางออกไปแล้วและไม่สามารถกลับมาในเวลาที่กำหนดคือก่อนรุ่งสว่างก็ถือว่าพระภิกษุรูปนั้นขาดพรรษาแต่หากมีกรณีจำเป็นบางอย่างพระภิกษุผู้จำพรรษาสามารถไปค้างที่อื่นได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดพรรษาแต่ก็จะต้องกลับมาภายในระยะเวลาไม่เกิน7วันเรียกว่าสัตหกรณียะเช่นการไปรักษาพยาบาลหาอาหารให้ภิกษุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วยเป็นต้นกรณีนี้ทำได้กับสหธรรมมิตร5และมารดาบิดาการไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้กรณีนี้ทำได้กับสหธรรมมิตร5การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์เช่นการไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชำรุดหรือการไปทำสังฆกรรมเช่นสวดยติจตุตถกรรมวาจาให้พระผู้ต้องการอยู่ปริวาสเป็นต้นหากทายกนิมนต์ไปทำบุญก็ให้ไปทายกได้ให้ทานรับศีลฟังเทศนาธรรมได้กรณีนี้หากโยมไม่มานิมนต์ก็จะไปค้างแรมไม่ได้ประเภทของการเข้าพรรษาการเข้าพรรษาแบ่งได้เป็น2ประเภทคือ 1. ปูริมพรรษาเขียนอีกอย่างหนึ่งว่าบูริมพรรษาคือการเข้าพรรษาแรกเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8สำหรับปีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนจะเริ่มในวันแรม1ค่ำเดือน8หลังจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11หลังจากออกพรรษาแล้ว
พระที่อยู่จำพรรษาครบ3เดือนก็มีสิทธิ์ที่จะรับกฐินซึ่งมีช่วงเวลาเพียง1เดือนนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ถึงขึ้น15ค่ำเดือน12 2. ปัจฉิมพรรษาคือการเข้าพรรษาหลังใช้ในกรณีที่พระภิกษุต้องเดินทางไกลหรือมีเหตุสุดวิสัยทำให้กลับเข้าพรรษาแรกในวันแรม1ค่ำเดือน8ไม่ทันต้องรอไปเข้าพรรษาหลังคือวันแรม1ค่ำเดือน9แล้วจะไปออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งเป็นวันหมดเขตทอดกฐินพอดีดังนั้นพระภิกษุที่จะเข้าปัจฉิมพรรษาจึงไม่มีโอกาสได้รับกฐินแต่ก็ได้พรรษาเช่นเดียวกับพระที่เข้าปุริมพรรษาเหมือนกันเรื่องหัตถบริขารของภิกษุระหว่างการจำพรรษาโดยปกติเครื่องใช้สอยของพระภิกษุตามพุทธานุญาตที่มีประจำตัวนั้นมีเพียงอัฐบริขารซึ่งได้แก่สบงจีวรสังฆติเข็มบาตรรัตประคตหม้อกรองน้ำและมีดโกนแต่ช่วงหน้าฝนของการจำพรรษาในสมัยก่อนนั้นกว่าพระสงฆ์จะหาที่พักแรมได้บางครั้งก็ถูกฝนเปียกปอนชาวบ้านผู้ใจบุญจึงถวายผ้าจำนำพรรษาหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าผ้าอาบน้ำฝนเพื่อให้พระสงฆ์ได้ผัดเปลี่ยนและยังถวายของจำเป็นแก่กิจประจำวันเป็นพิเศษในช่วงเข้าพรรษาจนเป็นพิธีทำบุญสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันประโยชน์ในการเข้าพรรษาของพระภิกษุ 1. ช่วงเข้าพรรษานั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่ทำนาดังนั้นการกำหนดให้ภิกษุสงฆ์หยุดการเดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆก็จะช่วยให้พันธุ์พืชของต้นกล้าหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ได้รับความเสียหายจากการเดินทุดง 2. หลังจากเดินทางจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นเวลา 8-9 เดือนก็เป็นช่วงที่ให้พระภิกษุสงฆ์ได้หยุดพักผ่อน 3. เป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตนเองและได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษา 4. เพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวชให้กับกุลบุตรผู้มีอายุครบบวชอันเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 5. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษเช่นการทำบุญตักบาตรหล่อเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนรักษาศีลเจริญภาวนาถวายจตุปัจจัยทายธรรมงดเว้นอบายมุขและมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษาแม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระสงฆ์แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสในวันนี้หรือวันก่อนวันนี้หนึ่งวันพุทธศาสนิกชนจะจัดเครื่องสักการะบูชาเช่นดอกไม้ธูปเทียนเครื่องใช้เช่นสบู่ยาสีฟันเป็นต้นมาถวายพระภิกษุสามเณรที่ตนเคารพนับถือหรือมีการช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆพอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัดบางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นงดเสพสุรางดฆ่าสัตว์เป็นต้นมีประเพณีที่สำคัญและสืบทอดกันเรื่อยมาคือพิธีหล่อเทียนพรรษาสำหรับให้พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์ซึ่งเทียนพรรษาสามารถอยู่ได้ตลอด3เดือนและเป็นกุศลทานอย่างหนึ่งในการให้ทานด้วยแสงสว่าง

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาค่ะทาง07642155ค่ะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: ก็กลับมาเจอกับพวกเราในช่วงนี้นะคะเบรกนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจนะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อยากเชิญชวนละกันนะคะสำหรับใครที่อยู่ในอำเภอตะกั่วป่าหรือในจังหวัดพังงานะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันค่ะร่วมโหวตเมนูอาหารถิ่นนะสุดยอดอาหารถิ่นจังหวัดพังงาประจำปี2569นี้ค่ะภายใต้โครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ค่ะ
0: ใช่ค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราเนาะก็มีอยู่3เมนูซึ่งก่อนหน้านี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาเนี่ยก็

0: ไปเปิดรับสมัครนะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยคือนำเมนูแต่ละเมนูเนี่ยไปเข้าสู่การประกวดหลากหลายเมนูด้วยกันแต่ว่าพอคัดเลือกออกมาก็คือเหลือ3เมนูนะคะมันมีเมนูอะไรบ้างเนาะเมนูใช้เท่าโก้ยนะแล้วก็เมนูหมกเต่าร้างต้มกะทิกุ้งสด
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเมนูยิวหูฉานะแต่ละเมนูเนี่ย เราอาจจะไม่คุ้นชื่อนะ
1: ใช่ค่ะดิฉันก็ไม่คุ้นค่ะ
0: เรามาดูเมนูแรกกันดีกว่า
1: ก็คืออะไรนะเมนูเหล่านี้
0: เมนูแรกเนาะชื่อว่าเมนูเป็นอาหารประเภทอาหารว่างเนาะชื่อเมนูอะไรนะคะ
1: ฉายเท้าโก้ย
0: ฉายเท้าโก้ย ก็เรียกเป็นภาษาทางการว
1: ่
0: าขนมผักกาด
1: อันนี้คือ
0: พอจะนึกออกไหมอ
1: ันนี้คือภาษาแบบทั่วไป ที่ฟังแล้วเข้าใจได้ว่าขนมผัก
0: กาดเป็นที่รู้จักนะแต่ว่าภาษาพื้นถิ่นของเราเนี่ยก็เรียกว่าขนมฉายเท้าโก้ยนะเขาบอกว่าขนมนี้มีประวัติความเป็นมาที่ผูกพันกับวัฒนธรรมไทยจีนบ้าบ๋าหรือว่าเพรานากันนั่นเองค่ะซึ่งก็สืบทอดมายาวนานนะในช่วงที่จังหวัดพังงานะคะโดยเฉพาะในแถบพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองมีการทำแร่ดีบุกนะแล้วก็มีชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็นำวัฒนธรรมเรื่องของอาหารติ ดตัวมาด้วยหนึ่งในนั้นก็คือขนมนี้ละค่ะฉายเท้าโก้ยนะคะก็เป็นวัฒนธรรมเดิมนิยมทำกินกันในครอบครัวหรือว่าเทศกาลสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีนนะซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็ความทรงจำของบรรพบุรุษนะคะเรามาดูความหมายของคำว่าช่ายถาวอันนี้ก็คือในภาษาจีนหมายถึงหัวช่ายเท้า
1: จริงๆก็ตรงตัวเลยนะคะช่ายถาว
0: ใช่ค่ะแล้วก็โก้ยก็หมายถึงขนมที่ทำมาจากแป้งนะหรือว่าของหวานที่ทำมาจากแป้งนะรวมกันก็เรียกว่าขนมหัวผักกาดนะวัตถุดิบหลักคืออะไรคะหั
1: ว
0: ไ
1: ชเท้า
0: ค่ะก็สำหรับวิธีการทำนะก็นำหัวไชเท้านะคะมาปอกเปลือกล้างให้สะอาดเอามาแบบปั่นหรือว่าโขลกให้ละเอียดมีการเติมกระเทียมสับลงไปพริกไทยป่นผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อมนะแล้วก็มาแบบคลุกรวมกันนะแล้วก็ปั้นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นก็นำไปนึ่งนะพอนึ่งสุกเนี่ยแป้งก็จะแบบตึงๆนะเด้งๆนะหลังจากนั้นพอสุกพอตั้งให้เย็นก็เอาไปทอดด้วยน้ำมัน
1: นะหลายขั้นตอนเหมือนกันนะเนี่ย
0: หลายขั้นตอนค่ะทอดด้วยน้ำมันนะหรือใครจะกินแบบนึ่งสุกเฉยๆก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อได้เหมือนกัน
0: หรือใครจะเอาไปทอดนี่ก็ได้นะหลังจากนั้นก็มากินกับน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มมะขาม
1: ค่ะ
0: ก็รสชาติเนี่ยก็จะออกแบบหอมพริกไทยนะแล้วก็จะเปรี้ยวๆหวานๆจากน้ำจิ้มมะขามเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะมีการทำขายกันแบบร้านขนมในตลาดตอนเช้าอะไรแบบนี้แต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่เยอะนะแต่เมนูนี้เนี่ยถ้าในพื้นที่ตะกั่วป่าบ้านเราเนี่ยก็จะนิยมกันในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักพูดแล้วเกินน้ำลายนะ
1: รู้สึกอยากจะลองชิมเดี๋ยวรอเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินผักแล้วให้คุณจันทาพาดิฉันนะคะไปชิมสักหน่อยนึง
0: ค่ะ
1: ไม่เคยรู้จักเลยแล้วก็รู้สึกว่า
0: อยากลองชิม
1: อยากลองชิมมาขนาดนี้แล้วเห็นว่าเมนูนี้เป็นเมนูอาหารดั้งเดิมของพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นเมนูอาหารเก่าแก่ที่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่หลายๆคนเนาะ อาจจะไม่รู้จักด้วย
0: นะคะใช่ค่ะ
1: แล้วก็ณปัจจุบันเนี้ยค่ะเมนูเหล่านี้จะไม่ค่อยมีร้านอาหารในพื้นที่ผลิตหรือจำหน่ายแล้วอย่างที่คุณจันทาบอกคือเขาจะมีกันในช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญของในพื้นที่บ้านเราแล้วเมนูเนี้ยยังเป็นเมนูพื้นถิ่นของอำเภอตะกั่วป่าด้วยนะคะไปถึงแถบท้ายเหมืองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างบ้านเราอะค่ะก็จะมีในช่วงอดีตกาลเนี่ยก็จะมีอิทธิพลจากทางจีนแล้วก็ยุโรปที่แบบเข้ามาตั้งรกรากกันเยอะมากนะคะอุ้ยขนมนี้ก็คือน่าสนใจนะดังนั้นก็ใครที่ยังคุ้นเคยนะคะกับเมนูนี้นะชายเถากล้วยเนี่ยก็ไปโหวตกันได้เป็นแบบรสชาติที่หายไปเมนูอาหารที่
0: เดี๋ยววิธีการโหวตเดี๋ยวเราจะ
1: เดี๋ยวเราบอกตอนท้าย
0: บอกตอนท้ายละกันเนาะ
1: แต่ไม่ได้มีเมนูเดียวนะ
0: มี3เมนูอย่างที่บอกนะเมนูแรกก็คือชายเถากล้วย
1: ชายเถากล้วย
0: นะเมนูที่2ของจังหวัดพังงาอันนี้ก็เป็นอาหารคาวนะเป็นอาหารคาวที่เรียกว่าหมกเต่าร้างต้มกะทิกุ้งสด
1: ค่ะ
0: นะซึ่งเต่าร้างต้นเต่าร้างเนี่ยก็คือเป็นพืชชนิดหนึ่งนะ
1: ไม่ใช่เต่าที่เป็นสัตว์ทะเล
0: ไม่ใช่ค่ะเป็นพืชนะ
1: เป็นพืชนะต้นเต่าร้าง
0: ประวัติความเป็นมาของหมกเต่าร้างต้มกะทิกุ้งสดเนี่ยก็บอกว่าในอดีตชุมชนชายฝั่งแล้วก็ชุมชนในป่าเขาหรือว่าชุมชนชาวเกาะของจังหวัดพังงาเราเนาะยังไม่มีตลาดหรือว่าเส้นทางคมนาคมที่สะดวกก็เลยต้องหยิบหาวัตถุดิบจากธรรมชาติรอบตัวมาปรุงอาหารทำเมนูต่างๆจนกระทั่งเกิดหมกเต่าร้างต้มกะทิกุ้งสดเน
1: ี่
0: ยขึ้นมานะซึ่งต้นเต่าร้างในสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าเป็นพืชที่ขึ้นชุกชุมในป่าดิบชื้นของภาคใต้ลักษณะลำต้นแล้วก็เปลือกผลเนี่ยก็คือมีขนและยางพิษนะที่ทำให้ผิวหนังระคายเคืองแล้วก็คันนะแต่ด้วยภูมิปัญญาของคนโบราณเนี่ยก็ได้ค้นพบว่าวิธีการลอกเปลือกนอกออกอย่างละเอียดนะเพื่อเอาเฉพาะแกนกลางยอดอ่อนด้านในที่ปลอดภัยนำมาคลุกเกลือล้างยางแล้วก็ต้มไล่ความฝาดจนได้เนื้อสัมผัสที่กรอบหวานมันนี่ก็เป็นคล้ายๆกับยอดมะพร้าวดีเจน้ำเปล่าเคยกินยอดมะพร้าวไหมคะ
1: ใช่ค่ะชอบมากเพราะว่าเขามีความแบบกรอบหวานมันแต่ว่ายังไม่เคยกินแบบแกนกลางยอดอ่อนของต้นเต่าร้าง
0: ค่ะแล้วก็บอกว่านอกจากต้นเต่ารางเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะผักหมกนะซึ่งก็เป็นผักพื้นบ้านทางภาคใต้เหมือนกันนะมีลักษณะคล้ายๆกับผักหวานป่านะยอดอ่อนมีรสมันและหวานอมขมนิดๆ นะนำมาทำเมนูแกงเลียงหรือว่าต้มกะทิซึ่งในปัจจุบันผักหมกเนี่ยก็ถือว่าเป็นผักพื้นบ้านที่ค่อนข้างจะหากินยากแล้วค่ะก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักสักเท่าไหร่นะก็เลยชาวจังหวัดพังงาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าตอนนั้นที่ว่าเป็นเมนูที่อยู่บริเวณเกาะไม่มีตลาดใช่ไหมก็คิดหาเมนูอ่ะก็เอายอดเต่าร้างแล้วก็ยอดผักหมกเนี่ยมาจากป่าแล้วก็กุ้งสดเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุ้งแชบวยที่หามาจากทะเลอันดามันบ้านเราเนา
1: ะ
0: ก็คือนำมาทำเป็นต้มกะทินะก็รสชาติเนี่ยก็คือจะออกแบบเค็มๆหวานหวานมันๆจากกะทิแล้วก็มีแบบกุ้งกรอบๆซึ่งเป็นกุ้งสดจากทะเลนะแล้วก็ต้นเต่ารางเนี่ยอย่างที่บอกว่ารสชาติเนี่ยก็จะคล้ายๆกับยอดมะพร้าวนะเป็นกรอบๆ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ซึ่งณปัจจุบันเนี้ยนะคะก็เขาบอกว่าใบผักหมกกับยอดเต่าร้างเนี่ยคือวัตถุดิบที่ใกล้สูญหายแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วที่ไม่ได้รับความนิยมณปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าหายากมากนะไม่ใช่ว่าจะหาทานได้ง่ายๆด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบเป็นรสชาติที่หายไปนะ The Lost Taste ที่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะไปโหวตแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งเมนู
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เมนู
1: หยิวหูฉา ผัดมันแกวปลาหมึกแห้งนะคะอันนี้เขาบอกเป็นอาหารว่างค่ะคุณจันทา
0: ค่ะ
1: เนี่ยเป็นเมนูพื้นถิ่นอีกหนึ่งเมนู
0: นิยมทำกินกันในช่วงของเทศกาลต่างๆนะยิวหูฉาก็อย่างที่บอกว่าชาวจังหวัดพังงาบ้านเราเนี่ยก็มีสายใยวัฒนธรรมของจีนฮกเกี้ยนเนาะรสชาติแห่งความทรงจำของจังหวัดพังงายิวหูหมายถึงปลาหมึกแห้งฉาก็คือการผัดย
1: ิ
0: วหูฉาก็คือผัดปลาหมึกแห้งก
1: ับ
0: มันแก้วนะซึ่งก็เรียกว่าเป็นเมนูอัตลักษณ์สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรมอาหารของชาวจังหวัดพังงาเนาะย้อนไปในยุคที่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาปักหลักทำเหมืองแร่ดีบุกแล้วก็สร้างครอบครัวจนเป็นพลวัตทางวัฒนธรรมทั้งเรื่องของอาหารการกินรวมถ
1: ึ
0: งการใช้ภาษาที่ผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันมานะจริงๆ เหมือนอย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเรื่องของภาษาจีนเข้ามาเราก็เป็นแค่มันแก้วผัดปลาหมึกแห้งแต่ว่าพอมีในเรื่องของวัฒนธรรมทางภาษาเข้ามาเราก็เรียกเป็นภาษาเป็นภาษาจีนนะว่ายิวฮูฉา
1: ซึ่งก็มีความสำคัญเนาะเขาบอกว่าอย่างเทศกาลตรุษจีนศาสตร์จีนนะคะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีไหว้บรรพบุรุษเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนในพังงาของเราเมื่ออดีตนะก
0: ็
1: จะนำปลาหมึกแห้งที่แบบเป็นของไหว้อะที่เขาเอาไปซอยเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็แบบเหมือนมัดรวมกันผัดรวมกันนะคะกับมันแก้วเพื่อที่จะไม่ให้ของไหว้ที่เป็นปลาหมึกแห้งที่เอาไปซอยตรงเนี้ยส
0: ู
1: ญเปล่าก็สามารถนำมาแบบประกอบอาหารได้ต่ออะไรเงี้ยนะคะก็เป็นแบบภูมิปัญญาวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน
0: เหมือนกับว่าหลังจากเทศกาลไหว้แล้วนะแทนที่ถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้เฉยๆก็อาจจะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ก็เลยคิดเมนูใหม่ขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเอามาผัดรวมกันนะก็มารับประทานกัน
1: ใช่นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่ใกล้สูญหายแล้วนะคะยิวหูฉาผัดมันแก้วปลาหมึกแห้งค่ะเป
0: ็
1: นอาหารว่างของจังหวัดพังงาเรามี3เมนูนะคะสำหรับจังหวัดพังงาที่ส่งเข้าประกวดนะคะก็จะมีสายเถาโก้ยนะ
0: คะ
1: มีเมนูนี้ยิวหูฉา
0: เตารางต้มกะทิกุ้งสด
1: ใช่
0: นะแล้วก
1: ็ยิวหูฉาเมนูที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามเมนูนี้ค่ะอยากให้ทุกคนค่ะไปช่วยกันนะคะโหวตค่ะเพราะว่าใกล้จะปิดโหวตแล้ว
0: พรุ่งนี้15นาฬิกา
1: ค่ะ
0: เขาจะทำการปิดโหวตนะคะ
1: ถูกต้องนะคะ
0: ไปโหวตได้ยังไง
1: คุณสามารถเข้าไปนะคะกดสัญลักษณ์เพื่อเลือกเมนูที่ชอบได้นะคะโหวตออนไลน์ค่ะผ่านทาง Facebook ค่ะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเข้าไปที่ลิงก์นะคะที่ถูกแปะไว้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของอาจจะเป็นของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาก็ได้หรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาก็ได้ค่ะ
0: อันนี้ดิฉันกำลังลองเข้าไปดูว
1: ่
0: ายากไหมสำหรับการโหวต
1: ถ้าโหวตผ่านลิงก์เข้าไปที่แฟนเพจของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
0: อันแรกเลยเราไปที่แอปพลิเคชัน Facebook นะแล้วก็เข้าไปที่ Facebook
1: ค่ะ
0: เป็นหน้าของเราแล้วเราก็ไปพิมพ์ค้นหากรมส่งเสริมวัฒนธรรมค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เข้าไปที่ Facebook ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
1: ใช่
0: ซึ่งเขาก็จะขึ้นมา
1: เขาปักหมุดไว้เลย
0: ปักหมุดเอาไว้
1: เป็นโพสต์แรก
0: ว่ากดปุ๊บโหวตปั๊บ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะ
1: ค่ะ
0: กติกาง่ายๆเพียงแค่กดแสดงความรู้สึกใต้ภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: กดสัญลักษณ์เมนูที่1กดหัวใจ
1: สายเถาโก้ยกดห
0: ั
1: วใจ
0: เมนูที่2กดร่าเริง
1: หมวกตาราง
0: เป็นอีโมจิ
1: หมวกตารางต้มกะทิกุ้งสดทำหน้าอีโมจิแบบร่าเริงอ
0: ีโมจิแบบกำลังยิ้มอยู่แล้วก็ถ้าเป็นเมนูที่3ก็จะเป็นว้าว
1: ยิวหูฉา
0: อิโมจิที่มีภาพว้าวอ่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อาปากอยู่
1: ก็คือกดอิโมจิให้ตรงนะกับตัวเมนูนะซึ่งของ3เมนูเนี้ยของจังหวัดพังงาเราน่าจะอยู่ที่ลำดับประมาณ70
0: พอเข้ามาที่กรมส่งเสริมปุ๊บใช่ไหมมาเจอหน้านี้เราก็กด กดไปที่โหวตนะแล้วเขาก็จะขึ้นในแต่ละภาค
1: ในแต่ละจังหวัด
0: ภาคเหนือนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะเราก็มาดูตรงที่ภาคใต
1: ้
0: มันก็จะมีจังหวัดพังงาพอเรากดเข้าไปปุ๊บนะ3เมนูนี้ก็ขึ้นมาแล
1: ้
0: วก็เวลาเราเข้าไปที่ Facebook ใช่ไหมมันจะมีมุมล่างซ้ายที่ให้แสดงความรู้สึกเราก็ลองกดไปดู3อันนี้ก็ขึ้นมาเราก็เลือกไปนะยืนยันเข้าไป
1: ใช่ค่ะของจังหวัดพังงาเราอยู่ที่ลำดับ70นะคะหรือว่าใครที่จะเข้าไปโหวตด้วยตนเองค่ะเข้าไปที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะ
0: พรุ่งนี้วันสุดท้ายวันหนึ่ง
1: ถึงบ่ายสามฝากด้วยนะคะ
0: ค่ะเวลาหมดแล้วเนาะสำหรับรายการของพวกเราวันนี
1: ้ค่ะ
0: ไปขอเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สัญจรถนนในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ปิดเส้นทางหลายจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: หลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรถนนในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ปิดเส้นทางหลายจุด
7: เมื่อช่วงค่ำวันที่29กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักตั้งแต่เวลา18นาฬิกาต่อเนื่องจนถึง21นาฬิกา30นาทีส่งผลให้น้ำจากลำน้ำขุนห้วยเดือไหลหลากลงสู่ลำน้ำห้วยเดือจนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านโดยผู้นำชุมชนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมลำห้วยให้เร่งย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อเนื่องจนถึงเช้าวันที่30กรกฎาคมเวลา 8:30 น.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องหน่วยทหารหมู่บ้านยามชายแดนแม่สวยอูสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพบว่าเส้นทางระหว่างบ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8และบ้านแม่สวยอูหมู่ที่13มีดินสไลด์รวมทั้งเศษไม้และกิ่งไม้ล้มกีดขวางทางจราจรหลายจุดเบื้องต้นรถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่นายอมรศรีตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องแจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างนำเครื่องจักรเข้าปรับเกลียและเปิดเส้นทางส่วนความเสียหายด้านอื่นๆอยู่ระหว่างการสำรวจเนื่องจากบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อัธเวศสุนทรพาณิชกิจสวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
2: สำนักงานประมงจังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการปูไทยสร้างชาติยกระดับการผลิตปูทะเลให้มีคุณภาพและสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร
8: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรังดำเนินการส่งมอบลูกพันธุ์ปูทะเลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปูไทยสร้างชาติในพื้นที่จังหวัดตรังสำหรับการส่งมอบลูกพันธุ์ปูทะเลในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการปูไทยสร้างชาติเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขนส่งการปล่อยลูกพันธุ์และการจัดการเลี้ยงดูในระยะเริ่มต้นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดและประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงโดยสำนักงานประมงจังหวัดตรังจะติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำด้านวิชาการเพื่อยกระดับการผลิตปูทะเลของจังหวัดตรังให้มีคุณภาพและสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกรต่อไปโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: เกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธโจมตีด่านตรวจของตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายสำนักข่าว AFP รายงานทางการจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีด่านตรวจของตำรวจแห่งหนึ่งที่เขตฮันกูในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาเมื่อช่วงดึกของวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ22รายซึ่งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ตามยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้จังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศอัฟกานิสถานกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ก่อการร้ายจากกลุ่มก่อการร้ายเตรีกอีตอลิบานปากีสถานที่ทวีความรุนแรงขึ้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.pred.go.th/ตะกั่วป่าก
11: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: วโรกาส28กรกฎาคมมาบรรจบขอประนบกราบองค์พระทรงศรีขอภูบาลทรงเกษมแลเปรมปรีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายณัชวิทย์ปานพรหมินอัยการจังหวัดตะกัวป่าพร้อมด้วยพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดตะกัวป่า
13: ขอพระองค์ทรงพระเจริญเกิดก้องฟ้าพระบารมีทั่วโลกล่าแผ่ไพศาลพระเกียรติก้องเฉลิมพระชนสุขสราญพระหฤทัยพละมั่นนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมคิดพัดแก้วอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมด้วยข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่า ขอพระองค์ทรงพระเจริญเกริกก้องฟ้าพระบารมีทั่วโลกล่าแผ่ไพศาลพระเกียรติก้องเฉลิมพระชนสุขสราญพระหฤทัยพระมั่นนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวันชัยชูทองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกัวป่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดตะกัวป่า
14: คุณครับรู้จักโรคจี้กุนกุนย่าไหมครับถ้ารู้จักแล้วก็ดีแต่ถ้ายังแล้วไม่อยากให้เกิดกับตัวคุณหรือคนที่คุณรักต้องรู้ไว้หากเกิดอาการมีไข้สูงเฉียบพลันมีผื่นแดงตามลำตัวปวดตามข้อโดยเฉพาะข้อมือข้อเท้านี่แหละครับคืออาการเด่นๆเลยแต่อย่าตกใจเราป้องกันได้โรคจี้กุนกุนย่ามียุงลายเป็นพาหะนำโรคชุมชนต่างๆจึงควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านเพื่อกำจัดยุงลายปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำในห้องน้ำจานรองขาตู้กับข้าวแจกันทุก7วันและควรปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัวด้วยส่วนตัวคุณก็ต้องนอนกลางมุ้งใช้ยาทากันยุงอย่าให้ยุงกัดสุมไฟไล่ยุงใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดโดยเฉพาะเวลาออกนอกบ้านไปทำสวนทำได้แค่นี้รับรองโรคที่คุณย่าหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายจะไม่เกิดกับคุณและคนในชุมชนของคุณแน่นอนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
15: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะสื่อข้องออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
16: น้องเอ้สื่อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ชายล่ะคะล่ะคะ
15: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
16: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งแก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีค่อยทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกแก็บเลือกชายแล้วครับ
15: อ๋อต้องออมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
16: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
17: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
18: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ

0: ยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
6: วันนี้เวลา 13:00 น.พระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชสังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชสังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับสกรและอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่านันทนาการเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนสร้างเศรษฐกิจชุมชน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มุ่งมั่นผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่าจึงกำชับให้กรมป่าไม้บริหารจัดการป่านันทนาการทั่วประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีคุณภาพโดยประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าป่านันทนาการที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม7แห่งทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมที่ผ่านมาและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวท่ามกลางธรรมชาติสำหรับป่านันทนาการที่ได้รับความนิยมสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ป่านันทนาการโบกลึกส ังหวัดอุบลราชธานีรองลงมาคือป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬและป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการชวนเด็กและเยาวชนร่วมงานยังรักทะเลณสยามพารากอนเปิดประสบการณ์เรียนรู้โลกใต้ทะเล360องศาฟรีตลอดงาน
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาครูผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปร่วมงานยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในมิติใหม่โดยกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาสัมผัสความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลรวมถึงเรียนรู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมทางทะเลผ่านประสบการณ์จริงที่ทั้งสนุกและได้ความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ก้าวออกมาเป็นพลังสำคัญในการฟื้นฟูและส่งต่อท้องทะเลที่สวยงามให้คนรุ่นต่อไปโดยกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังให้งานนี้เป็นห้องเรียนธรรมชาตินอกสถานที่ที่ช่วยวางรากฐานการเรียนรู้ยุคใหม่ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ขอไตรรัตน์ประสาทพรบวรศรีพระภูบดีทรงเกษมเปรมกุศลทรงครองฉัตรครองชัยครองใจคนน้อมกมลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าว่าที่พันตำรวจตรีไพฑูรย์ประดับศรีผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่425พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่425
12: น้อมบังคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยทั้งมวลท่วนทั่วทุกถิ่นฐานล้วนปราบปลื้มยินดีปรีดามานเฉลิมพระชนมงคลวานสรานรมด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุริยะสอนเสริมผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่10ตะกั่วป่าพังงาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่10ตะกั่วป่าพังงา
13: ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ 4-5 สิงหาคม 2569 ณ ห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายคุณธรรมทั่วภาคใต้สู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมรับฟังบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลตรีภาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและมอบนโยบายโดยนายกองเอกสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมรวมพลังเครือข่ายจาก14จังหวัด
14: ฮ้ยแกฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
15: เจ๊หยุดก่อนแบบนี้เสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให
14: ้อุ้ยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
15: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
14: หากสงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
15: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
17: พี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
18: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยไม
17: ้เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
18: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
17: ใช้แล้วจ้าพี่
18: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มหญิงสาวรับจ้างเปิดบัญชีม้าคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกคืนเงินประกันมิเตอร์สูญเงินกว่า 1.6 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มหญิงสาวรับจ้างเปิดบัญชีม้าคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกคืนเงินประกันมิเตอร์สูญเงินกว่า 1.6 ล้านบาท
7: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใจผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษจับกลุ่มนางสาวกุญชยาอายุ44ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครสวรรค์ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นผู้อื่นรวมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่ตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีคดีนี้ผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินประกันมิเตอร์คืนก่อนส่งไลน์และ QR โค้ดปลอมให้วิดีโอคอลเปลี่ยนเมนูแอปพลิเคชันธนาคารเป็นภาษาอังกฤษพร้อมหลอกสแกนใบหน้า2ครั้งและให้ปิดโทรศัพท์จนถูกโอนเงินออกจากบัญชีไปกว่า 1.640 ล้านบาทซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับจ้างเปิดบัญชีม้า2บัญชีได้ค่าตอบแทนจำนวน 8,000 บาทโดยถูกพาไปพักและถอนเงินสดส่งมอบให้ขบวนการทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนระวังอุบายแอบอ้างหน่วยงานรัฐหลอกสแกนใบหน้าทำธุรกรรมซึ่งมักนำไปใช้ควบคุมบัญชีและโอนเงินออกทันทีโดยณภาสุภรสมบัติรายงาน
1: หอการค้าไทยสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารสัตว์เข้าบัญชียกเว้นภาษีเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
8: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาโดยเร็วเพื่อช่วยลดความไม่แน่นอนของภาคธุรกิจและสร้างความมั่นใจในการวางแผนการผลิตการลงทุนและการส่งออกพร้อมทั้งเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการผลักดันสินค้าไทยที่ใช้วัตถุดิบในประเทศหรือมี local content สูงโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเกษตรอาหารอุตสาหกรรมเกษตรประมง และอาหารสัตว์เลี้ยงให้ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชียกเว้นภาษีหรือ exception list ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้เป็นจุดแข็งของประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME จำนวนมากซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐและเสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังจะช่วยกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปสู่ประชาชนระดับฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการช่วยผู้บริโภคชาวสหรัฐลดความเสี่ยงด้านภาระค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งคณะทำงานร่วมกับระดับกระทรวงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการ

0: รับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่ากระทรวงได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมที่มีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานร่วมกับผู้แทนระดับสูงจากสปสช.เพื่อลงพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาทั้งนี้คณะทำงานจะมุ่งเน้นตรวจสอบใน3ประเด็นหลักได้แก่การบันทึกข้อมูลเพื่อความครบถ้วนของฐานข้อมูลสุขภาพระดับประเทศการบันทึกข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ด้านตัวชี้วัดหรือ KPI ของหน่วยบริการการบันทึกข้อมูลไม่ตรงจริงเพื่อนำไปใช้เบิกจ่ายงบประมาณโดยคาดว่าจะสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์หากพบเป็นเพียงความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดของกระบวนการจะเร่งปรับปรุงแก้ไขระบบทันทีแต่หากพบมีเจตนาบันทึกข้อมูลเท็จหรือเข้าข่ายทุจริตจะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระโศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้สวทภูเก็ตรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการเชื่อมโยงเครือข่าย10สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งรายการ5แยกข่าวจะเจอคุณผู้ชมนะคะในช่วงของเวลา 16:07 น.โดยประมาณจนถึง17:00 น.ค่ะในช่วงนี้นะคะในรอบปี2569นี้เราแบ่งเป็น2ช่วง2รายการด้วยกันนะคะในช่วงเวลา 16:07 น.ไปจนถึง 16:30 น.อยู่กันในรายการ5แยกข่าวค่ะที่10สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะจะสับเปลี่ยนหมุน

เรียนมาเจอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะจากนั้นในช่วงเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ค่ะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนการผลิตรายการนะคะเพื่อที่จะนำเรื่องราวข่าวสารนะคะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระพันปีหลวงค่ะมาถ่ายทอดให้คุณฟังผู้ชมได้ติดตามรับทราบกันนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวค่ะคุณฟังคะใครที่ติดตามอยู่เป็นประจำนะคะทราบกันแล้วนะคะว่าตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนรูปแบบรายการแล้วก็ช่วงของรายการที่มาเจอคุณฟังคุณผู้ชมนะคะในช่วงนี้ค่ะซึ่งเครือข่าย10สถานีค่ะจะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนี่แหละค่ะมามอบให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบการเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกที่เราจะไปติดตามกันก็คือรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้และช่วง PRD Service ค่ะวันนี้สวทภูเก็ตค่ะหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวที่หยิบยกมาเจอคุณฟังในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ค่ะคุณฟังคะอยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์นะคะน้องดิวสุรัตน์วีรไซรวมไปถึงพี่วรรณชลยาศิริชัยค่ะซึ่งรายการ5แยกข่าวค่ะคุณฟังคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ซึ่งดูแลพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะและวันนี้ควบคุมการผลิตโดยนางดัชนีสัจจบุญทวีค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและควบคุมเทคนิคโดยนายมุนชูมาดดลในช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะคุณฟังคะเรื่องราวในช่วงแรกหรือว่าในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวตายที่หยิบประเด็นร้อนเลยทีเดียวค่ะมาเจอคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อที่จะยื่นทบทวนสิทธิได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะส่วนเรื่องราวน่าสนใจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดียวกลับมาติดตามในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระสุขนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลือดล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสรรนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

0: นข่าวใต้
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะวันนี้อยู่กันในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะถือเป็นช่วงใหม่นะคะที่จะนำข้อมูลข่าวสารในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลค่ะมาส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่พี่น้องประชาชนกำลังสนใจค่ะช่วงนี้ก็จะหยิบยกประเด็นต่างๆนี่แหละค่ะมาเล่าสู่กันฟังมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะใครที่ติดตามทางคลื่นวิทยุนะคะตอนนี้7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีฟังกันที่ไหนอย่างไรบ้างทักทายกันมาได้นะคะส่วนใครที่ติดตามผ่านเพจ Facebook นะคะรายการให้แยกข่าวและเพจสวทภูเก็ตพีอาร์ดีตอนนี้ก็ทักทายมาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนภัณฑ์พรายพันธ์นะคะคุณฟังคะในรายการ5แยกข่าวสปท5ค่ะช่วงแรกค่ะคุณฟังคะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้คงจะหยิบในเรื่องประเด็นที่หลายท่านนั้นติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเลยทีเดียวค่ะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่ล่าสุดค่ะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนล่ะค่ะได้มีโอกาสยื่นทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนค่ะโดยมีสาระสำคัญค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือผู้ที่ถือสิทธิ์รายเดิมค่ะจะสามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะส่วนการปรับปรุงเกณฑ์คัดกรองค่ะสำหรับผู้ที่มียานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ค่ะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีนะคะหลักเกณฑ์นี้จะถูกตัดออกไปโดยอัตโนมัติค่ะคือใครที่มีรถจักรยานยนต์เกินว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะเกิน15ปีจะถูกตัดนะคะไม่นับเป็นทรัพย์สินค่ะรวมไปถึงรถยนต์รถพ่วงและรถการเกษตรอายุเกิน20ปีค่ะโดยมีการยกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนั่นเองค่ะก็จะถูกตัดสิทธิ์ให้ไปโดยปริยายในช่วงของหลักเกณฑ์ตรงนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะในกลุ่มของนักศึกษาไม่นับรวมผู้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบหรือกศน.ทุกช่วงวัยค่ะนี่คือการปรับปรุงหลักเกณฑ์นะคะส่วนภาคธุรกิจค่ะคุณผู้ฟังคะภาคธุรกิจและหลักทรัพย์ค่ะไม่นับรวมวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมและบัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีมูลค่ามากๆค่ะกรอบเวลาดำเนินการค่ะคุณผู้ฟังคะมีการขยายยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะ31สิงหาคม2569มีการขยายเวลาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นั่นเองค่ะการขยายเวลาแก้ไขข้อมูลณหน่วยงานตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานขนส่งหรือว่าสัมปทานมิตรหรือว่าสัมภาระก็แล้วแต่นะคะก็สามารถไปยื่นได้จนถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์ใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันนะคะในวันที่1ตุลาคม2569ใครที่ตอนนี้คิดว่าตนเองมีความต้องการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ไปยื่นเอกสารเพื่อให้ทบทวนสิทธิ์ของท่านได้นะคะไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นี่คือหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของนโยบายรัฐบาลและอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังคะที่อยากมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยค่ะพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะพร้อมดึงเอาศักยภาพการเงินและซอฟต์พาวเวอร์ไทยแฝงเข้าไปในการประชุมครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีขออภัยค่ะในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ค่ะและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group นะคะในช่วงปี2569ค่ะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมปี2569นี่แหละค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณผู้ฟังคะมีการประเมินความพร้อมในระดับ A คือคณะผู้แทน IMF ค่ะและธนาคารโลกมีการประเมินความพร้อมของไทยอยู่ในระดับสูงสุดค่ะทั้งด้านของสถานที่การรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการค่ะนอกจากนั้นในวาระสำคัญของชาติเลยส สำหรับประเด็นนี้ในการประชุมนะคะถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติที่รัฐบาลนั้นมุ่งเน้นให้ใช้เวทีนี้ค่ะสร้างความเชื่อมั่นยืนยันความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจพร้อมนำเสนอนวัตกรรมระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกของประเทศไทยค่ะและต้องการชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยในการจัดแสดงซอฟต์พาวเวอร์ผ่านผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัดทั่วประเทศค่ะเป็นการนอกจากนี้นะคะยกระดับในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารค่ะที่จะเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของประเทศไทยเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้นำเศรษฐกิจและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนี่คือหนึ่งเรื่องราวที่น่าติดตามในช่วงเดือนของการประชุม IMF World Bank 2026ในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะช่วงแรกนี้ค่ะคุณฟังคะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะก็นำสองประเด็นนี้ล่ะค่ะมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมให้ติดตามรับทราบกันเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวกลับมาติดตามในช่วงของ PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ในช่วงของ PRD Service ในช่วงนี้นะคะคุณฟังคะจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะมาบอกกล่าวเล่าให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะคุณฟังค่ะวันที่27กรกฎาคม2569สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลค่ะภายใต้ของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะได้มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเลยหยิบยกมาให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันค่ะโดยทางสพ.เชิงทะเลหรือว่าสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลค่ะได้มีการจัด2โครงการร่วมกันนะคะเป็นโครงการที่จะยกระดับความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะโครงการแรกค่ะคุณฟังครับเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางถนนโดยการเป็นโครงการกรวยเซฟชีวิตค่ะที่ได้รับการสนับสนุนจากอบต.เชิงทะเลในการติดตั้งเสาล้มลุกนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้รถใช้ถนนของพื้นที่เชิงทะเลซึ่งถือได้ว่าเป็นถนนที่เส้นเขาเรียกว่าเส้นอาจจะมีการสัญจรของรถเยอะมากมายนะคะแล้วก็อาจจะเป็น2เลนหรือว่า4เลนที่มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นหากมีกลวยหรือว่ามีเสาล้มลุกเนี่ยจะช่วยป้องกันนะคะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงของทางบกอีก1โครงการที่น่าสนใจที่จะหยิบมาฝากผู้ฟังก็คือเชิงทะเลสมาร์ทบีทคอป 4.0 อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคือโครงการอะไรเป็นการที่นำเอานวัตกรรมดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยการใช้โดรนช่วยเหลือทางทะเลนี่แหละค่ะมาบูรณาการดูแลให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำในพื้นที่เชิงทะเลค่ะซึ่งชายหาดที่ได้รับความนิยมในพื้นที่เชิงทะเลที่ต้องดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวนั่นคือหาดสุรินทร์เป็นหาดที่นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะโดยก่อนหน้านี้ใครที่ติดตามอยู่สถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำในพื้นที่นั้นมีเป็นจำนวนมากหรือว่าประมาณ 1-2 รายต่อปีเลยแต่ตั้งแต่มีไลฟ์การ์ดซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีไลฟ์การ์ดแล้วก็มีเครื่องนี่แหละค่ะเป็นโดรนที่บินช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางทะเลนะคะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนนะคะจากกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมาสนับสนุนแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในโครงการเชิงทะเลสมาร์ทบีทคอป 4.0 ค่ะโดยในเรื่องดังกล่าวนะคะทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเองก็มีการบอกว่าโครงการดังกล่าวนี้เป็นการยกระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนสอดคล้องกับการดำเนินการนะคะตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ตในเรื่องของจังหวัดภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็มีการยกระดับความปลอดภัยสู่สากล นั่นเองเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีช่วงเวลานะคะจะปล่อยเสียงในส่วนของการให้สัมภาษณ์ของทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมพูดถึงโครงการเชิงทะเลสมาร์ทแน่เห็นไหมติดที่ริมฝีปากแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะว่าเป็นเชิงทะเลสมาร์ทบีทคอป 4.0 จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันถ้ามีเวลานะคะก็อยากจะให้ติดตามกันหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะว่าในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะรายการ5แยกข่าวค่ะพรุ่งนี้เจอกันได้กับทางสวทสุราธานีค่ะส่วนหลังจากนี้ไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสวท101วันนี้ดิฉันพันพลายพันและทีมงานสวทภูเก็ตรวมไปถึงทีมงานของ10สถานีที่รับสัญญาณในวันนี้ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังผู้ชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: ก็วันนี้ได้มาที่ทอเชิญทะเลนะครับนะร่วมกับท่านนายกมาโนดนะครับนะก็มีนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นเขาเรียกว่าโดรนทะเลหรือเขาเรียกเครื่องดอลฟินนะครับซึ่งมาจากประเทศจีนนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทซูเปอร์การ์ดนะครับทางกรุงเทพนะครับได้นำมาให้ทดลองใช้เป็นคล้ายๆเรือนะครับนะใช้บังคับวิทยุซึ่งตัวเนี้ยจะลอยไปนะครับนะจะแล่นไปเนี่ยไปช่วยเหลือคนที่จมน้ำนะครับโดยจะมีคนร่วมไปด้วยก็ได้หรือไม่ร่วมก็ได้นะครับตัวนี้นะก็คือถ้าเราพบเหตุการณ์จมน้ำของคนเนี่ยนะเราก็จะเอาตัวเนี้ยแล่นออกไปนะครับถ้าพร้อมคนเนี่ยก็จะไปพร้อมกับห่วงยางนะครับแล้วก็ลากเขากลับมานะครับก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่เราอาจจะนำมาพัฒนาในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับในพื้นที่ชายทะเลนะซึ่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะมีทั้งชาวต่างชาติชาวไทยเนี่ยจมน้ำเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้สังเกตจะขึ้นได้นะครับแรงมากนี่ขนาดมีธงแดงเนี่ยก็ยังมีนักท่องเที่ยวหลายคนที่ฝ่าฝืนลงไปเล่นนะครับนะก็จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดเนี้ยตั้งแต่เรามีการพัฒนามาโดยท่านผู้กับกับท่านนายกมาโนดเนี่ยนะครับนายกอบต.เนี่ยนะมีการนำรถ ATV มานะครับมีนำเจ็ตสกีมาช่วยในเรื่องของความรวดเร็วในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่จมน้ำเนี่ยหลังจากนั้นมาก็ยังไม่มีเหตุนะครับตอนนี้ยังไม่มีเหตุเลยสามารถช่วยเหลือได้ทุกเคสนะครับอันนี้ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่เราอาจจะมาเสริมนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือคนจมน้ำในพื้นที่ครับ
3: ครับปัญหาของนักท่องเที่ยวที่ทุกคนได้เห็นก็คือว่านักท่องเที่ยวก็มีทั้งที่เชื่อฟังนะครับและก็มีบางส่วนที่ยังไม่เชื่อฟังในเรื่องของสัญลักษณ์ทองแดงเพราะนั้นเราในฐานะท้องถิ่นและสภ.เชิงทะเลนะครับอย่างที่ท่านผู้การภูเก็ตได้นำเรียนนะครับว่าเราต้องอย่างไรก็ต้องเซฟชีวิตของนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดเพราะนั้นสิ่งใดที่จะช่วยได้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่อำนวยความสะดวกได้เราก็ต้องรีบทำนะครับรีบนำมาทดลองรีบนำมาใช้ให้เกิดผลจริงนี่คือสิ่งหนึ่งแม้จะเป็นการลงทุนที่มีงบประมาณพอสมควรก็จะเป็นต้องใช้ครับเพราะว่าชื่อเสียงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนเป็นส่วนที่สำคัญตรงนี้อบต.เชิงทะเลและสภ.เชิงทะเลของท่านตรีเอกนัทไพร่ด้วงซึ่งท่านผู้การได้ให้นโยบายว่าความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนเนี่ยเราก็ยึดถือเป็นนโยบายที่สำคัญครับเพราะนโยบายของจังหวัดก็อยากให้ทุกหาดนั้นมีความปลอดภัยอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางจังหวัดด้วยนะครับรวมทั้งผู้การด้วยที่ให้ความสำคัญตรงนี้นะครับขอบคุณครับ
4: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศซึ่งในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นี้จะเป็นส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด101รับผิดชอบการออกอากาศและวันนี้ทุกท่านก็จะได้พบกับผมเฉลิมชนภูสมศรีผู้ดำเนินรายการครับสำหรับช่วงแรกของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปชมภาพเก่าอันทรงคุณค่าที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498เรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปะชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจากสารญาติลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีรู้แล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและขีวชะอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

0: และในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ทางรายการขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
1: ช่วงตามรอย

0: พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ทรงสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่2แห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: จากนี้ยังมีทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

รวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

0: ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นขอเรียนเชิญทุกท่านมาติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันตอนนี้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ด้วยความสำเร็จแห่งการสืบสารพระราชปณิธานและน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอบตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นปัจจุบันประชาชนชุมชนเล็กๆแห่งนี้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดจากการร่วมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งร่วมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์จนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าที่มีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งได้สืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในทุกขั้นตอนของการสร้างผืนผ้า
1: ตรงกองวันนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ทอผ้าแค่1ครัวเรือนหรือ2ครัวเรือนนะครับตอนนี้นนกอกทอผ้าพร้อมเครือข่ายทั้งอุดรธานีนะครับ200กว่าครัวเรือนในการทอผ้าครั้งนี้นะครับงานอาชีพการทอผ้าของจังหวัดอุดรธานีได้เป็นที่รู้จักกว้างขวางแล้วก็มีคนสนับสนุนมากขึ้นครับเราส่งเสริมด้วยที่ว่าเราสร้างเครือข่ายนะครับเริ่มแรกจากในหมู่บ้านก่อนครับแล้วก็ขยายออกไปรอบๆหมู่บ้านแล้วก็ต่างตำบลต่างอำเภอแล้วก็เกือบทั่วจังหวัดนะครับก็คือเราก็จะเป็นจุดหลักแล้วก็ขยายงานออกไปทุกคนจะต้องทอตามแบบที่เราได้กำหนดไปด้วยกำหนดไปด้วยก็คืออนุรักษ์ตามท้องถิ่นของอำเภอนั้นของหมู่บ้านนั้นนะครับแล้วก็ยังคงเสน่ห์ของอุดรธานีไว้คือผ้าท
0: อสำหรับการสร้างผืนผ้ากลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่การใช้เครื่องจักรซึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นภายในโรงทอผ้าแห่งนี้เป็นเครื่องทอที่สร้างขึ้นจากไม้มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นเครื่องทอผ้าคงความมีเอกลักษณ์ของการทอด้วยมือแบบดั้งเดิมถือเป็นศิลปะหัตถกรรมประเภททัศนศิลป์หรืองานฝีมือที่น่ายกย่องชื่นชมเนื่องจากต้องใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสีสันลวดลายต่างๆอย่างวิจิตรบรรจงให้เกิดความงดงามภายในชิ้นงานแต่ละชิ้นนอกจากขั้นตอนการทอผ้าที่คงความเป็นเอกลักษณ์แล้ว

0: ส่วนสำคัญอีกสิ่งหนึ่งสำหรับการสร้างผืนผ้าของกลุ่มทอผ้าแห่งนี้คือขั้นตอนการย้อมผ้าที่มีวิธีการย้อม2แบบได้แก่การย้อมเย็นคือการย้อมด้วยกลีบบัวสดโดยนำกลีบส่วนกลางของดอกมาปั่นและผสมกับน้ำมะนาวสดเพื่อทำให้สีติดดีขึ้นแล้วนำฝ้ายหรือไหมมาย้อมด้วยการขยี้จะได้สีชมพูหรือสีม่วงส่วนการย้อมร้อนคือการนำส่วนของดอกบัวสดหรือแห้งไปต้มในน้ำสะอาดจะได้สีน้ำตาลทองส่วนสายบัวตากแห้งจะได้สีเทาหรือสีเงินทั้งนี้สีที่ได้จากการย้อมในทุกส่วนของบัวแดงจะมีความติดทนนานสีไม่ตกซึ่งนวัตกรรมนี้ได้จากการวิจัยและคิดค้นขึ้นเองภายในกลุ่มซึ่งได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกได้รับการยอมรับเป็นสินค้าโอท็อปอันดับหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ใช้เส้นไหมและวัตถุดิบที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เข้ากับสมัยนิยมและเชิงธุรกิจจนประสบความสำเร็จ
1: ทางกลุ่มของเรานะครับก็จะได้รับมาตรฐานตั้งแต่มาตรฐานแรกนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนครับผมก็คือมอผอชอนะครับผมของกรมอุตสาหกรรมครับผม2นะครับเป็น5ที่ได้รับมาตรฐานโอท็อป5ดาวจากกรมการพัฒนาชุมชนครับผม3ครับผมก็จะเป็นสินค้านะครับผมที่มีมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานทั้งสีเขียวน้ำเงินแล้วก็ทองครับผมก็คือได้รับทุกมาตรฐานเลยครับผมเกี่ยวกับผ้าทอไทยครับ
0: ของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการสร้างอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่อาชีพเสริมในครอบครัวเพียงเท่านั้นหากแต่เป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนบ้านโนนกอกจังหวัดอุดรธานีได้อย่างยั่งยืนด้วยพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ยังผลสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งด้วยราษฎรต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนำผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลายได้อย่างสมบูรณ์สราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนัก

และในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ผมจะมานำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569ดังนี้ในวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันในวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นโปรดแต่งกายสุภาพเข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพชุดสุภาพไว้ทุกขสมก.แจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องจากสำนักพระราชวังงดเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันขสมก.จึงงดให้บริการรถชัตเทิลบัสสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ BMJ Contact Center 1348 LINE @BMGA เว็บไซต์ www.bmga.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมก.พร้อมบวกทุกท่านครับวันนี้เวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงก็หมดลงไปแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้ผมเฉลิมชนภูสมศรีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด101ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังและขอลาทุกท่านไปด้วยเวลาเท่านี้สวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะเสนาธิการทหารบกเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าจากเหตุคนร้ายลอบโจมตีเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสพร้อมย้ำจะดูแลครอบครัวอย่างสมเกียรติและติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: เสนาธิการทหารบกเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าจากเหตุคนร้ายลอบโจมตีเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสพร้อมย้ำจะดูแลครอบครัวอย่างสมเกียรติและติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาด
7: พลเอกชัยพฤกษ์รุ่งประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดกำลังพลสังกัดกรมทหารพรานที่45ณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบโจมตีจุดตรวจบริเวณตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้กล่าวสรุปความกล้าหาญและการเสียสละของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์พร้อมมอบธงชาติไทยเงินบำรุงขวัญเงินสินใหม่ทดแทนและเงินช่วยเหลือตามสิทธิสวัสดิการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4,140,000 บาทแก่ทายาทผู้เสียชีวิตโดยกองทัพบกยืนยันจะดูแลครอบครัวทหารกล้าอย่างเต็มกำลังและสมเกียรติพร้อมกันนี้ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ำว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและผู้สนับสนุนมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ระแงะที่เกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
8: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเผยแพร่แถลงการผ่านเฟซบุ๊กเพจหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรระแงะที่เกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยยืนยันว่าไม่มีการควบคุมตัวหรือกักขังเจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่มีการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อควบคุมตัวแต่อย่างใดทั้งนี้เป็นเพียงการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเนื่องจากในวันเกิดเหตุ22กรกฎาคมเป็นผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว จึงเชิญมาให้ข้อมูลและสอบถามข้อเท็จจริงตามกระบวนการสืบสวนสอบสวนปกติเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยังยืนยันว่าการปฏิบัติงานของทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเป็นไปด้วยความร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดไม่มีความขัดแย้งตามที่มีการกล่าวอ้างปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางสกัดกั้นรถขนต่างด้าวผิดกฎหมายพบคนไทยรับจ้างนำพาคนจีนไปชายแดนใต้
9: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายประกอบด้วยคนไทยทำหน้าที่ขับรถนำพาคนต่างด้าวข้ามแดนผิดกฎหมายและคนจีนที่ลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีรถยนต์ Toyota Fortuner ขับแช่ช่องทางขวาบนทางหลวงใหม่เลข41พื้นที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเรียกตรวจและพบว่ามีคนจีนไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้จึงนำตัวมาสอบสวนโดยรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางจากประเทศกัมพูชาเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนว่าจ้างให้พาไปยังชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานในประเทศที่3ขณะที่คนขับรถรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างเป็นเงินจำนวน 18,000 บาทโดยทราบดีว่าผู้โดยสารเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายและเคยรับงานลักษณะเดียวกันมาแล้วนอกจากนี้จากการประสานข้อมูลกับทางการไต้หวันพบว่าคนจีนที่จับกุมได้นั้นเป็นบุคคลที่มีตามหมายจับในคดีอาญาของทางการไต้หวันเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองดำเนินคดีตามกฎหมายไทยก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกระบวนการส่งตัวผู้ต้องหาตามความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ครับติดตามกันนะครับหลังจากที่ช่วงเวลา13:00 น.ช่วง16:00 น.เมื่อกี้นี้นะครับเราได้พักเบรกกันไปแน่นอนครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับทุกเรื่องราวอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวไหนที่หนึ่งเลยเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้ครับผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz รวมถึงทาง AM ด้วยนะครับ AM 819 KHz AM 891 KHz แล้วก็ AM 1467 KHz ครับที่กำลังติดตามอยู่วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงทางออนไลน์ของเราก็สามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงทางโซเชียลมีเดียครับ TikTok ตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับเบอร์โทรศัพท์หมายเลข02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721ก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยทักทายกันนะครับวันนี้คุณวันยักษ์มารายงานตัวแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยบอกว่าติดตามช่วงบ่ายด้วยแล้วก็ช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับวันนี้เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะที่จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงเวลา17:55 น.ในวันนี้ครับขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 17:55 น.เป็นต้นไปคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT 2HD ครับและสามารถติดตามรับฟังสัญญาณเสียงได้นะครับผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ทางเพจ Facebook ครับเพจพลานเพจกรมประชาสัมพันธ์ครับเพจของ NBT Connect ครับแล้วก็มี NBT World นะครับสามารถที่จะติดตามผ่านทุกช่องทางได้นะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลานี้นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามไปพร้อมกันนะครับมีข้อความส่งเข้ามานะครับวันนี้แน่นอนครับภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้30กรกฎาคม2569ครับรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรนะครับโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็อีกหนึ่งเรื่องครับแน่นอนวันนี้ตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569เมื่อวานนี้ครับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนนะครับที่เมื่อวานนี้ก็ไปทำบุญตักบาตรกันครับในวันอาสาฬหบูชาวันนี้นะครับวันเข้าพรร ษาวันนี้มีข้อความมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่บนมาจัดรายการหลายคนไปถวายเทียนพรรษาครับวันนี้ต้องบอกว่าวันเข้าพรรษาครับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันนะครับที่พุทธศาสนิกชนครับมีทั้งหลายๆคนเลยนะครับได้ไปทำบุญในวันนี้เช่นเดียวกันต้องบอกว่าวันนี้ครับตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8นะครับโดยในปี2569วันเข้าพรรษาครับตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ที่มาความสำคัญสักนิดนึงครับจะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นแฟนรายการที่ติดตามจับประเด็นเป็นข่าวครับต้องบอกว่าวันเข้าพรรษาคือวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่ประจำที่วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนในฤดูฝนในวันนี้วันแรกนะครับเป็นวันเริ่มต้นโดยจะไม่เดินทางไปจาริกค้างคืนค้างแรมที่อื่นนะครับเรียกว่าจำพรรษาการจำพรรษานี้ครับพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันคุณผู้ฟังครับไม่ให้พระสงฆ์เนี่ยไปเหยียบย่ำพืชผลของชาวบ้านครับที่กำลังปลูกอยู่หรือว่าไปเหยียบย่ำสัตว์เล็กสัตว์น้อยอาจจะได้รับอันตรายในช่วงฤดูฝนความสำคัญของวันเข้าพรรษานะครับต้องบอกว่ามีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวสำหรับพระภิกษุสงฆ์ครับเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาครับเจริญภาวนาแล้วก็เตรียมการในการสั่งสอนธรรมะให้กับประชาชนเมื่อถึงในช่วงของวันออกพรรษานอกจากนี้ครับก็ยังเป็นโอกาสให้ได้พักผ่อนในการเดินทางครับเดินทางจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเองสำหรับพุทธศาสนิกชนครับช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นโอกาสที่ต้องบอกเป็นโอกาสอันดีครับที่จะได้บำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาในช่วงนี้เลยนะครับถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือจตุปัจจัยต่างๆครับรวมถึงการรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนางดเว้นอบายมุขทั้งหมดเลยในช่วงเวลา3เดือนนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงสำคัญนะครับกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติกันในช่วงของวันเข้าพรรษาก็ยกตัวอย่างเช่นทำบุญตักบาตรนะครับในวันนี้วันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนก็ไปทำบุญตักบาตรที่วัดตั้งแต่เช้าเลยมีหลายๆคนส่งมาบอกว่าวันนี้เอาบุญมาฝากครับคุณบอลแน่ฝากทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยวันนี้ไปถวายเทียนพรรษานะครับแล้วก็ถวายหลอดไฟเดิมทีครับการถวายเทียนพรรษาเพื่อใช้เป็นแสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยของพระสงฆ์แต่ปัจจุบันครับเขาก็นิยมมาเปลี่ยนเป็นเรื่องของการถวายหลอดไฟนะครับหรือว่าอุปกรณ์ให้แสงสว่างอื่นๆแล้วก็มีการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันฟังพระธรรมเทศนาเข้าวัดฟังธรรมศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีการเวียนเทียนเมื่อวานนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการรักษาศีลเจริญภาวนาศีล5ศีล8ฝึกปฏิบัติเรื่องของสมาธินะครับงดเว้นอบายมุขนะครับในวันเข้าพรรษาซึ่งถือว่าเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วยในวันนี้นะครับดังนั้นก็จะเป็นการงดเรื่องของการดื่มสุราลดละเลิกอบายมุขทั้งหมดเลยนะครับในช่วงของเข้าพรรษาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำให้แบบปฏิบัติกันตลอดไปด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีครับของทุกท่านนะฮะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่อีกหนึ่งเรื่องครับที่วันนี้ก็มีการติดตามกันแล้วก็มีข้อมูลต่างๆกันนะครับมีคุณมนทาส่งข้อความมาแล้วบอกฟังทุกวันนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับแน่นอนเรื่องที่หลายๆคนตามกันอยู่เรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์นะครับยูทูบเบอร์ฮาลุนโซโล่นะครับล่าสุดก็ต้องอัปเดตกันสักนิดนึงครับประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนก็ตามข่าวนี้กันอยู่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เทศและท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วท่านให้สัมภาษณ์ครับกรณีดังกล่าวท่านแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของหลุนโซโล่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่น้องไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียท่านบอกแบบนี้ครับนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายบวรทัตเป็งสุขหรือหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียท่านบอกว่าเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดครับเนื่องจากผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การเดินทางมาแล้วหลายประเทศโดยในขณะนี้ครับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแองการาประเทศตุรกีซึ่งรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่จอร์เจียได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงบริติซิลีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเมืองหลวงสำคัญนะฮะประสานงานกับทางการท้องถิ่นแล้วด้วยในขณะนี้นะครับสำหรับร่างของผู้เสียชีวิตในขณะนี้เนี่ยมีรายงานว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยขาดการติดต่อกับครอบครัวหลายวันเลยทีเดียวนะครับก็ได้มีการประสานกับทางด้านของทางการจอร์เจียเพื่อเร่งในการออกติดตามจนกระทั่งพบร่างของน้องนะครับในห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งตามที่ข่าวได้ปรากฏแต่หลายคนครับถามถึงเรื่องของสาเหตุของการเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ย้ำครับตอนนี้คุณผู้ฟังครับบอกว่ายังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตของหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์คนนี้ได้นะครับว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรแม้ในขณะเดียวกันตอนนี้คุณผู้ฟังครับบอกว่ามีรายงานจากสื่อท้องถิ่นในจอร์เจียออกมาบ้างแล้วแต่ทางการไทยในขณะนี้ยังคงต้องรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการของจอร์เจียก่อนเพื่อความชัดเจนโดยในขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงติดตามผลการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเรื่องของการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับมายังประเทศไทยนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าสามารถจะเริ่มดำเนินการได้หลังจากกระบวนการสอบสวนและกระบวนการชันสูตรพลิกศพเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับทั้งนี้การดำเนินการในทุกๆขั้นตอนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติแล้วก็ครอบครัวเป็นหลักซึ่งกระบวนการต่างๆครับทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการประสานแจ้งข้อมูลกับทางครอบครัวครับให้ได้ทราบอย่างใกล้ชิดสำหรับประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีข้อคำถามว่าจะมีการยกระดับเรื่องของการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวเรื่องของการแจ้งเตือนการเดินทางเรื่องของการพำนักของคนไทยในต่างประเทศให้มากขึ้นหรือไม่อย่างไรนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันครับว่าทางการไทยเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางที่เดินทางไปต่างประเทศอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะฮะหรือว่ามีความไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ก็ได้มีการแนะนำครับนักท่องเที่ยวเนี่ยให้ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดของประเทศปลายทางนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มีการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะติดต่อเรื่องของการขอความช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับทางด้านของการเตรียมประสานนำร่างของหลุนโซโล่กลับสู่ประเทศไทยแต่ในเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนอยู่นะครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและท่านก็เป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยครับถึงกรณีความคืบหน้าของนายบวรทัตเป็งสุขหรือหลุนโซโล่เจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวที่ขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีตอนนี้ครับได้เดินทางไปยังจอร์เจียแล้วก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นได้รับการยืนยันแล้วครับว่านายบวรทัตนะครับเสียชีวิต
จากสาเหตุเหตุการณ์เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเหตุการณ์สาเหตุเนี่ยยังคงอยู่ในการสืบสวนสอบสวนอยู่ยังไม่สามารถบอกสาเหตุของการเสียชีวิตได้นะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราช

0: ทูตได้แจ้งไปยังครอบครัวของฮาลุนโซโลให้ทราบแล้วแล้วก็จะมีการแจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวต่อไปกระทรวงการต่างประเทศครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮาลุนโซโลนะครับแล้วก็จะได้มีการประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและก็ทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องสำคัญในการนำร่างของฮาลุนโซโลกลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาครับได้ระบุเรื่องของการได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เรื่องของทรัพย์สินของฮาลุนโซโลบอกว่าตอนนี้ทรัพย์สินทั้งหมดยังอยู่ครบถ้วนสถานเอกอัครราชทูตครับจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจะไม่ละเลยในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายนะครับที่ติดตามอยู่นะครับเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์แล้วก็ดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตก็จะประสานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็มีข้อความส่งมาผ่านทางรายการก็มีข้อความแสดงความเสียใจนะฮะกับการจากไปของน้องนะครับอย่างมากมายเลยทีเดียวข้อความที่ส่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับในรายการของเราเช่นเดียวกันแล้วก็มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับที่ส่งมานะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของสทนชภาค3บูรณาการทุกหน่วยงานครับมีการติดตามเรื่องของสถานการณ์ลุ่มน้ำอย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดโดยระดับน้ำมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในหลากหลายพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังครับแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดยโสธรนะครับล่าสุดครับทางด้านของนายธรรมพงษ์นวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3สทนชภาค3เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำนะครับตอนนี้โดยจากการติดตามสภาพอากาศครับพบว่าร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่งผลครับคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเสี่ยงครับที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลาดเชิงเขาในห้วงเวลานี้นะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็มีพื้นที่ลุ่มต่ำสถานการณ์ล่าสุดครับในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ยังคงต้องติดตามเนื่องจากที่จังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนี้มีข้อความจากคุณผู้ฟังว่ามีฝนนะครับที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีจังหวัดยโสธรด้วยทางด้านของผู้อำนวยการสทนชภาค3ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่าได้มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของจังหวัดนะครับทั้งในส่วนของสำนักงานชลประทานจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรรมการนะฮะมีคณะกรรมการลุ่มน้ำชีหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดยโสธรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ.2561โดยให้ทุกๆหน่วยงานครับเริ่มมาตรการเชิงรุกนะครับในการที่จะดูแลเพราะว่าในช่วงเย็นของ29กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็หลายพื้นที่ของภาคอีสานด้วยนะครับก็ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลเครื่องมือเข้าประจำจุดเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณประตูระบายน้ำกุดน้ำเข็งนะฮะแล้วก็ลำน้ำยังตลอดจนการเตรียมความพร้อมของรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์กระสอบทรายสำหรับเสริมแนวคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมนะครับแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีก็ได้มีการเร่งครับคุณผู้ฟังประสานแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบนะฮะเพื่อที่จะเต เตรียมรับมือเรื่องของสภาพฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดทางด้านของสทนชภาค3ครับย้ำว่าตอนนี้ก็อยู่ในการจัดทำแผนบูรณาการนะครับเรื่องของการรับมือแล้วก็มีการเสนอคณะกรรมการลุ่มน้ำชีเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่านำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามเรื่องราวของฝนฟ้านะครับในช่วงเวลานี้อย่างที่ทราบกันเข้าสู่ช่วงหน้าฝนหลายพื้นที่นะครับที่มีการแจ้งเตือนกันตลอดนะครับว่ามีฝนตกหนักในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้นะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยในช่วงของฟ้าฝนแบบนี้นะครับมีข้อความส่งมาจากพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับทุกๆข้อความเลยที่ทยอยส่งมานะครับก็ให้ได้ติดตามกันผ่านทางสวทของเรานะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์อย่างที่นำเรียนกัน02-276-9717แล้วก็02-276-9721เดี๋ยวคงต้องพักกันสักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ส่งข้อความมากดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆประเด็นที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นเดี๋ยวพักกันครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เมื่อสายฝนแรกแห่งฤดูกาลโปรยปลายลงสู่พื้นดินวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาก็เวียนมาถึงนั่นคือวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มจำพรรษาอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลและชีวิตน้อยใหญ่ตามธรรมชาติการเวลาผ่านไปแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงแต่คุณค่าแห่งวันเข้าพรรษายังคงงดงามไม่เสื่อมคลายพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อร่วมอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตลอดช่วงแห่งการจำพรรษาแม้วันนี้เทียนพรรษาจะมิใช่เป็นเพียงแสงสว่างสำหรับการศึกษาพระธรรมดังเช่นในอดีตแต่ยังคงเป็นสัญลักษณ์แสงแห่งปัญญาความศรัทธาและการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นสืบไปวันเข้าพรรษาจึงเป็นการเริ่มต้นของการจำพรรษาถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาพัฒนาตนเองตั้งมั่นในศีลธรรมลดละเลิกอบายมุขสั่งสมคุณงามความดีและน้อมนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อใจมีธรรมชีวิตย่อมมีความสุขครอบครัวอบอุ่นและสังคมมีความสงบร่มเย็น ในวันเข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญสร้างปัญญาและสร้างคุณค่าของชีวิตด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบร่วมกันทำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกทางจิตใจของชาติให้คงอยู่สืบไป
6: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
0: กลับมาติดตามกันครับช่วงนี้ 17:32 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายท่านที่กำลังติดตามอยู่ครับวันนี้อย่างที่ได้ฟังไปเรื่องราวของวันเข้าพรรษานะครับเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันทางพระพุทธศาสนาครับมีข้อความส่งมาบอกว่าอิ่มอกอิ่มใจมากๆแล้วก็อิ่มบุญด้วยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสพาครอบครัวไปทำบุญนะครับไปถวายเทียนพรรษามากันทั้งครอบครัวเดินทางไปก็มีบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังผ่านทางเมสเซจด้วยบอกว่าไปกันแบบครบถ้วนเลยพาปู่ย่าตายายไปมีความสุขมากๆแล้วก็ได้มีการแวะทานข้าวด้วยแต่ก็มีการแจ้งมานิดนึงว่าการจราจรค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวแน่นอนครับเพราะเป็นวันหยุดยาวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายที่ตอนแรกนะฮะที่ออกไปจากกทมในช่วงต้นๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็พอช่วงนี้ก็จะเข้าสู่กทมกันค่อนข้างเยอะดังนั้นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกันหนึ่งเลยขับรถด้วยความปลอดภัยมีบางท่านแอบบอกว่าพรุ่งนี้ขออนุญาตลางาน1วันนะฮะก็เป็นวันสิ้นเดือนด้วยพรุ่งนี้31กรกฎาคมนะฮะมีบางคนบอกว่าติดลมในช่วงของวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่28 29จนถึงวันที่30กรกฎาคมได้3วันเลยทีเดียวก็ถือโอกาสพักผ่อนอีก1วันเพราะเดี๋ยวก็มีวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับใครที่เดินทางอยู่ในขณะนี้ครับจะเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะครับมีความระมัดระวังกันในทุกๆเส้นทางส่วนใครที่จะหยุดต่อนะครับก็โอเคก็เรียกว่ามีความสุขในช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้ด้วยใครที่ฟังรายการอยู่หนึ่งเรื่องครับที่จะเน้นย้ำกันนะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยหนึ่งเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากรัฐบาลครับขอเชิญชวนประชาชนนะฮะที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พอท่านไปตรวจสอบผลปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ท่านนะฮะใช้สิทธิ์เรื่องของการขอทบทวนผลการพิจารณาได้ภายในวันที่31สิงหาคมเดิมเนี่ยคือจะหมดเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะจะหมดพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเดิมเนี่ยจะหมด31กรกฎาคมเขาขยายละในการทบทวนสิทธิ์นะฮะผลการพิจารณาเขาขยายไปถึงโน่นเลยคุณผู้ฟังไปถึงวันที่31สิงหาคมนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่สามารถที่จะทำได้นะครับเรื่องของการทบทวนสิทธิ์เรื่องของใครที่ไปตรวจแล้วปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็สามารถที่จะไปขอทบทวนผลการพิจารณาได้ถึง31สิงหาคมตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับคือต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญต้องมาบอกกันมีหลายคนเลยนะครับจะได้รับรู้กันทางด้านของการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสครับโอกาสให้ประชาชนเนี่ยตรวจนะฮะหากพบก็ต้องเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับในฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐซึ่งอาจจะส่งผลครับต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีแล้วก็กฎหมายของท่านในอนาคตด้วยนะครับกรณียกตัวอย่างกรณีประชาชนที่ควรจะให้ความสำคัญได้แก่การพบชื่อของตนเนี่ยไปปรากฏเป็นกรรมการพบชื่อของตนไปปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่าเป็นลูกจ้างของกิจการทั้งที่บุกไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยนะครับหรือว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องท่านไปตรวจจะได้อันนี้มีชื่อเราหรอไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นลูกจ้างของกิจการหรอทั้งที่เราไม่เคยรู้ทั้งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเราจะได้ไปดำเนินการในการแก้ไขได้ถูกต้องครบถ้วนตลอดจนอีกเรื่องนึงครับเรื่องของข้อมูลยานพาหนะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงยกตัวอย่างนะครับให้เห็นภาพคือรถที่ ขายโดยที่ยังไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องหรือบางท่านบางคนบอกรถสูญหายรถสิ้นสภาพแล้วแต่ชื่อผู้ครอบครองเดิมเนี่ยก็ยังคงปรากฏอยู่ในทะเบียนนะครับเหล่านี้ก็จะได้ไปตรวจจะได้ไปแก้ไขให้ถูกต้องนะครับการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เพียงแต่ใช้ประกอบการทบทวนสิทธิ์ตามโครงการการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่ประชาชนต้องรับภาระทางภาษีหรือทางกฎหมายจากข้อมูลที่ตนเนี่ยไม่ได้ก่อขึ้นคุณผู้ฟังรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ชื่อของเจ้าของเดิมจะถูกเชื่อมโยงกับยานพาหนะเดี๋ยวเขามียานพาหนะไปใช้ในการกระทำความผิดภายหลังนะอันนี้ก็ต้องไปตรวจนะอันนี้มีประโยชน์หลายๆอย่างจากการตรวจเช็คเรื่องนี้ด้วยโดยเจ้าของนะฮะหน่วยงานเจ้าของข้อมูลก็จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายในแต่ละกรณีครับเรื่องนี้รัฐบาลไม่ต้องการให้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเนี่ยกลายเป็นภาระที่ประชาชนต้องรับเพียงฝ่ายเดียวดังนั้นการทบทวนสิทธิ์จึงเป็นช่องทางครับที่สามารถจะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เป็นโอกาสครับที่เจ้าของข้อมูลเนี่ยจะได้รับทราบนะครับว่าชื่อหรือว่าทรัพย์สินของตนเนี่ยปรากฏอยู่อย่างไรบ้างหากท่านพบสิ่งที่ผิดปกตินะครับท่านก็จะได้เร่งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบแล้วก็รีบแก้ไขได้โดยเร็วนะครับก่อนที่ปัญหาเหล่านี้ครับท่านครับมันจะขยายตัวแล้วจะส่งผลตามมาในด้านอื่นๆด้วยนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเน้นย้ำกันแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนะครับพี่น้องประชาชนนะครับการตรวจตรงนี้กระทรวงมหาดไทยครับคุณผู้ฟังครับได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์นะครับตอนนี้เขามีศูนย์มาช่วยเหลือท่านด้วยก็คือศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า one stop service ระดับจังหวัดแล้วก็ระดับอำเภอครอบคลุมทุกๆจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ครอบคลุมทุกๆอำเภอด้วยนะครับศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า one stop service ตรงนี้ช่วยอะไรบ้างช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์ช่วยเหลือผู้ที่จะมายืนยันตัวตนรับเรื่องประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวลครับก็เป็นการลดภาระของพี่น้องประชาชนนะครับจากเดิมเนี่ยต้องไปติดต่อตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นหลายคนบอกว่าโอ้มันก็ยุ่งนะคุณบอลแต่ตรงนี้เนี่ยพอมีศูนย์เนี้ย one stop service นะครับหรือว่าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเขาก็รวมศูนย์เอาไว้เลยนะครับก็1สะดวกขึ้น2ก็รวดเร็วขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ให้บริการได้อย่างรวดเร็วสะดวกขึ้นไม่ต้องไปหลายหน่วยไม่ต้องไปหลายจุดนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ก็เป็น1เรื่องนะฮะที่อยากจะมาเน้นย้ำกับคุณผู้ฟังนะครับผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายใน31สิงหาคมนะฮะย้ำนะผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์นะครับก็ต้องยื่นคำขอภายใน31สิงหาคมนะฮะก็มีเวลาครับมีเวลาอีกตั้ง1เดือนนะครับไม่รวมเดือนนี้ก็ยาวไปถึง31สิงหาคมเลยนะครับดังนั้นก็รู้ข่าวนี้นะครับใครอยากจะขอทบทวนสิทธิ์แจ้งไปต่อส่งไปต่อบอกไปต่อนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการนะครับเรื่องนี้นะครับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่าการแก้ไขข้อมูลนะครับเรื่องนี้เนี่ยทำได้นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ก็บอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆวันครับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ก็จะนำมาบอกกันนะฮะนำมาแจ้งกันดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าใครที่ได้ติดตามอยู่ก็จะได้เป็นประโยชน์กันเรื่องราวของการยื่นทบทวนสิทธิ์เข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีหนึ่งเรื่องที่เป็นประโยชน์ครับจากทางด้านของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานสำคัญนะฮะในการที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยมีโครงการสำคัญครับทางด้านของข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ครับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับรพสท128แห่งอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลพระพันปีหลวงนะครับเตรียมแถลงรายละเอียด4สิงหาคม2569นะครับเรื่องนี้มีประโยชน์กับคุณผู้ฟังครับศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชครับท่านเป็นประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกส์แห่งประเทศไทยเปิดเผยครับบอกว่าปัจจุบันนี้โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศคุณผู้ฟังมีผู้ป่วยด้านออร์โธปีดิกส์นะฮะจำนวนมากที่กำลังรอการผ่าตัด ส่งผลให้เกิดระยะเวลาในการรอคอยที่ยาวนานอาจจะกระทบครับต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวหรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บปวดเรื้อรังราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขชมรมออร์โธปิดิกส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศเขาได้มีการจัดโครงการที่เป็นประโยชน์ครับชื่อว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธผ่าตัดอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

งประเทศไทยก็เตรียมแถลงรายละเอียดกันในวันที่4สิงหาคมด้วยซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดในวันนั้นเนี่ยบอลก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับแน่นอนว่าทุกเรื่องครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องที่จะทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับคุณผู้ฟังไม่พลาดที่จะได้รับรู้รับทราบนะฮะเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กันนะครับก็มีข้อความส่งมาบอกว่าติดตามทุกวันนะฮะแล้วก็วันนี้มีฝนตกลงมาในหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็ขอให้การเดินทางบางคนบอกว่ากำลังเดินทางกลับอยู่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับทางด้านของการไปท่องเที่ยวล่าสุดครับช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้เนี่ยหลายคนไปเที่ยวมาทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเปิดเผยครับบอกว่าการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับท่านเดินหน้าผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสครับให้ประชาชนได้สัมผัสกับความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่าท่านได้มอบหมายครับให้กรมป่าไม้นะครับบริหารจัดการป่านันทนาการทั่วประเทศเพื่อให้ตรงนี้ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีการยกเว้นค่าบริการเข้าป่านันทนาการที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน7แห่งด้วยก็เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เป็นการส่งเสริมครับให้ประชาชนได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวๆนะครับหลายๆคนก็ไปพักผ่อนแล้วก็ไปเรียกว่าสัมผัสกับธรรมชาติกันนะครับโดยทางด้านของในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดสำคัญครับก็ต้องบอกว่ามีหลายๆคนเลยทีเดียวได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวนะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นครับได้รับรายงานจากนายนิกรศิรโรจนนนท์ครับซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ท่านบอกว่าในช่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ป่านันทนาการของกรมป่าไม้ทั้ง37แห่งทั่วประเทศคุณผู้ฟังมีประชาชนมีนักท่องเที่ยวนะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวกันในช่วงวันหยุดยาวๆเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยสะท้อนถึงความสำเร็จครับของนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็การเปิดพื้นที่ธรรมชาติให้ประชาชนนะได้ไปท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมต้องบอกว่าป่านันทนาการที่ได้รับความนิยมก็มีหลายๆที่เลยเช่นป่านันทนาการบกลึกนะฮะที่จังหวัดอุบลราชธานีตรงนี้ครับเรียกว่าประชาชนไปกันเยอะแยะมากมายเลยในช่วงวันหยุดรองลงมาครับก็คือป่านันทนาการหินสามวานที่จังหวัดบึงกาฬแล้วก็มีป่านันทนาการน้ำตกเขาอิโต้ที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนนะครับเขาบอกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยไม่เพียงแต่ทำให้ประชาชนได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเรียนรู้ระบบนิเวศนะครับแต่ยังช่วยสร้างรายได้นะครับให้กับเศรษฐกิจชุมชนเรื่องของการบริการภาคชุมชนแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้เราเนี่ยรักแล้วก็หวงแหนธรรมชาติด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันในช่วงของวันหยุดแบบนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าไปมาแล้วคุณบอลโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปกับครอบครัวในช่วงวันหยุดแบบนี้ด้วยนะครับก็ขอให้การเดินทางทั้งหมดของคุณผู้ฟังนะครับในช่วงของการเดินทางเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่ความสบายใจมีแต่ความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะครับแน่นอนว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังเดินทางอยู่ตอนนี้ก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราอยู่เป็นเพื่อนในครับในตลอดเส้นทางก็มีการเดินทางไปอย่างมีความสุขกันเดี๋ยวสักครู่นึงครับจะขอนำคุณผู้ฟังครับไปติดตามการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับช่วงเวลา 17:55 นคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะครับผ่านทาง NBT2HD ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ครับเดี๋ยวจะนำคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดนะครับเรื่องราวดังกล่าวกันวันนี้เวลาของบอลหมดลงแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆ

0: ากสำหรับการติดตามกันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิมกลับมาติดตามกันเหมือนเดิมมีความสุขมากๆครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
0: นี้เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา50วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ50วันค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหลายหน่วยงานค่ะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะดังเช่นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: นำท่านผู้ฟังครับกลับมาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณทิติมาอินกลัมได้พูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ค้างไว้อยู่ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลอย่างศาสนสถานของแต่ละศาสนาด้วยค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมนะครับจากหลายภาคส่วนในช่วงเช้านะครับดังเช่นที่นำเสนอไปจากกระทรวงวัฒนธรรมครับในช่วงเวลาบ่ายครับสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับโดยในวันนี้เวลา 13:00 น.พระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์และอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาขออภัยครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ค่ะการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นนะคะหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเคลื่อนหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้น ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวันนี้หมายกำหนดการครับรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติกุลประทับยืนหน้าพระเก้าอี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับยืนหน้าพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทพวัชิราภินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระเทพวัชิราภินันท์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจัตตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลังใจก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโครงการกำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการนั้นอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยนั้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจกับผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขาดโอกาสในหลากหลายมิติพร้อมทั้งยังปลูกฝังแนวคิดแห่งการให้อภัยและการเปิดโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสงบสุขค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆโครงการในพระดำรินะคะอีกโครงการหนึ่งที่ ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อก็ประกอบไปด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวพระดำริของพระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทัณฑสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญและได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงตอบรับเป็นทูตสันทวไมตรีหรือ Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

ผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาพรานพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงเป็นพนักงานอัยการรับผิดชอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพระภารกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในฐานะองค์ทูตสันทวไมตรีคือการรณรงค์ภายใต้แคมเปญ Say No to Violence Against Women ในประเทศไทยใช้เวลาเพียง2เดือนเศษก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า3ล้าน1แสนรายชื่อครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์ครับ
1: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับสำหรับรายนามของพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์นั้น

0: จริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์10รูปออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะนอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉันท์7ชั้นกลางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพ

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพพัชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาเพื่อเตรียมขึ้นนั่งอย่างธรรมมาศครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ทรงรับพระราชทานถวายเกียรติยศสูงสุดพระศพประดิษฐานภายใต้พระสัปปัตตบดลเสวตฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนค่ะ

้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารพระเทพพชิรภินันท์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมะครับ

ธรรมและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมค

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณัฐายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณัฐายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณัฐายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

Kami กามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ

ามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ

0: พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจทาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตาม

คันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

0: เนนะสมจริยายะสังยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานานุตัปปติตีบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาติไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเขปบทที่มาในขุททกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมะจริยายะสั่งยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดี ไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางกลางที่เรียกว่าอัพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนเจ จัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จักรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็นเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะ ในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระทัยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวนของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะท่าปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนม์ในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 ยิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศี อำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวักจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นนะครับเป็นการถวายพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับจากพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นกำลังนิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ครับลงจากธรรมาสน์ครับเพื่อจะลงมานั่งยังอาสงฆ์ครับ

สำหรับนะครับในพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับได้จบลงนะครับสนองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุประธานกิจครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงจากธรรมาสน์ครับ

ำดับต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระผมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถา

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนั้นนะครับพระสงฆ์สี่รูปได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งสำหรับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรายนามของพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับประกอบด้วยพระมหาจตุพลพระญาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระครูสังฆการวิจิตรครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศพระสงฆ์ที่ได้สวดธรรมคถาครับซึ่งถ้าท่านได้รับฟังการสวดธรรมคถาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทำนองครับในการสวดครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นศูนย์กลางคณะธรรมยุทธหรือว่าธรรมยุทธติกนิกายในประเทศไทยครับทำให้ทำนองในการสวดนั้นอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นทำนองการสวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคธครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับขณะนี้ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากัณฑ์เทศครับขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระภูษาโยงหรือภูษาโยงหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าผ้าโยงนะคะคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศอัฐิหีบศพหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้วายชนหรือผู้ถึงแก่กรรมค่ะสำหรับคลี่เพื่อทอดไปยังพระสงฆ์สำหรับประกอบพิธีสดับปกรณ์หรือบางสกุลอันเป็นการใช้แทนสายศีลในงานศพตามธรรมเนียมไทยค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา5รูปประทับพระราชอาสน์ครับ

0: พระสงฆ์ท่านนั้นนะครับได้สดับประกอบครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการสดับประกอบหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
2: มหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชะตุสัพเพปุเรน

อติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวะ

0: พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเรื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นพัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระศุกร์กลางพัดปักด้วยดิ้นทองเป็นลายพระหัตถ์ลงพระนามพัชรกิติยาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: ระองค์ทรงกราบรับและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: ฟังคะการสวดพระอภิธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิด

0: กมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสนัยสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราษฎรทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่สี่จบเช่นงานราษฎรทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์สองชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้มีการสวด4จบเหมือนพิธีของราษฎรทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
1: พระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมาน

เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารไปยังพระที่นั่งดุสิตมหา

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริปันวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประคม1ครั้งวงดนตรีประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉไนกลองชนะและเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังคีตกรมศิลปากรใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีปี่ชวา1เหล่าระนาดเอก1รางระนาดทุ้ม1รางระนาดเอกเหล็ก1รางระนาดทุ้มเหล็ก1รางคล้องวงใหญ่1วงคล้องวงเล็ก1วงกลองทัด2ใบและฉิ่ง1คู่วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงดนตรีปี่พาทย์ของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาทย์เช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกัน2ใบในเพลงเรื่องนางหงส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูในการตีประกอบหน้าทับเพลงที่ใช้ประคมย่ำยามของวงปี่พาทย์นางหงส์คือเพลงนางหงส์เป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงวาสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงมาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปีพุทธศักราช2479ถึง2483ของกรมศิลปากรการประคมย่ำยามในแต่ละครั้งจะมีวิธีการประคมดังนี้คือ1สังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีฉไนกลองชนะประโคมเพลงพญาสุกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีฉไนกลองชนะประโคมเพลงพญาสุกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งก็จะประโคมเพลงสำหรับบทปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยเมื่อสักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมากุณากรเทวชาติสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒน์ธรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอรัญญาชมชื่นคุณพฤฒแก้วพิบูลย์และดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวภาค20 นาฬิกาจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ
2: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรดอกไม้เนื่องในวันเข้าพรรษาร่วมสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนทีมแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันไทเปโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเจ้าพนักงานประโคมของชัยสังแตรดุริยางทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังศาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังศาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมต่อจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงคมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบต่อจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วสงที่พระเศียรต่อจากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับพระยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวัง เวลา 18:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรธมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแต่ฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกรองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่นมัสการพานทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปที่ตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปุจฉานานุตตปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาพระสงฆ์4 รูปสวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระสงฆ์สลับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 7:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสับปทุมไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 12:53 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 18:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร เวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกับพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาณท่าน้ำท่าราชวริตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงเวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนคลองรัตนโกสินทร์ที่ส่งท้ายวันนี้ด้วยกิจกรรมการแสดงของศิลปินชื่อดัง
2: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28 กรกฎาคม 2569ซึ่งในวันนี้ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณเวทีกลางสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่จัดกิจกรรมโดยรอบเริ่มมีประชาชนเข้าจับจองพื้นที่เพื่อรอชมการแสดงอาทิการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์และการแสดงของศิลปินรุ่งสุริยานักร้องลูกทุ่งชื่อดังขณะที่โซนถนนคนเดินร้านค้าชุมชนและบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆก็ได้รับความสนใจมีประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าถ่ายภาพและร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันด้านนางสาวอัชราพันธ์คุณศรีนักท่องเที่ยวระบุว่าประทับใจการจัดงานที่มีความเป็นระบบโดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัยรวมถึงการรักษาความสะอาดทั้งภายในงานและบริเวณโดยรอบ
3: เห็นเพื่อนส่งมาค่ะเพื่อนส่งกิจกรรมนี้มาแล้วก็เลยดูเพิ่มจาก TikTok อะไรเงี้ยเขามีตรงไหนบ้างโอเคค่ะมีการตั้งแต่เดินมาก็จะมีแบบมีการโบกรถให้ข้ามถนนอะไรเงี้ยก็มีการตั้งจุดทิ้งขยะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยแบ่งแยกขยะก็อากาศร้อนใช้ได้ค่ะของกินเยอะค่ะทางเดินที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ร้านอาหารมีความหลากหลายค่ะ
2: ขณะที่นางทัศนีเสือรักเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเปิดเผยว่าภายในและโดยรอบพื้นที่จัดงานมีจุดทิ้งขยะและจุดคัดแยกขยะมากกว่า10จุดทำให้ประชาชนสามารถทิ้งขยะได้อย่างเป็นระเบียบและช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการและดูแลความสะอาดภายในงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
4: แต่เรามีจุดแยกให้ก็คือเวลามาทิ้งก็ดูตามเนี่ยมันจะมีเศษอาหารอินทรีย์ขยะรีไซเคิลน่ะคือแยกให้เราแล้วก็พวกกระป๋องขวดอะไรประมาณนี้อย่างที่บอกประมาณ10กว่าจุดมีทั้งรอบนอกแล้วก็รอบในอ่ะจ้ะปัญหาส่วนตรงนี้ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อย่างเขามาจ้าอย่างเขาทิ้งไม่ตรงเราก็จะบอกว่าวางไว้เลยเดี๋ยวน้องแยกให้บางคนก็ยังสับสนอยู่ยังแยกไม่ถูก
2: ทั้งนี้งานสายน้ำแห่งชีวิตจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมชมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีได้ตลอดช่วงการจัดงานนันทิกากิปาโลรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
5: ช่วงเย็นที่ผ่านมาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและอบอวลไปด้วยความศรัทธาโดยประชาชนต่างนำดอกไม้หลากสีสันมาจัดเตรียมเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมใจการแต่งกายอย่างสุภาพงดงามสร้างความร่มรื่นและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนางปณีเจิมเฉลิมหนึ่งในพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเปิดเผยว่า นเองเดินทางมาตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิตรเป็นประจำทุกปีในช่วงเข้าพรรษาเพราะมีความคุ้นเคยและที่นี่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชโดยมองว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระพุทธศาสนาจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปลองเปิดใจมาร่วมสัมผัสประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่งดงามเช่นนี้ในโอกาสหน้า
4: เข้าพรรษาส่วนมากช่วงเช้าก็จะไปตักบาตรตอนเช้าเนาะกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ก็จะเป็นช่วงบ่ายอะค่ะเข้าวัดทำบุญนะคะแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบรู้จักกาลเทศะแต่งตัวสวยงามเข้าวัดส่วนมากก็จะชอบตรงนี้แล้วก็สืบสานพระพุทธศาสนาของเราด้วยเนาะเวลาเข้าโบสถ์ก็ขอพรตักบาตรดอกไม้วัดราชบพิตรวัดบวรวัดโพวัดอรุณอะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้ทุกคนมาค่ะลองมาดูแล้วจะชอบ
5: สำหรับงานทำบุญตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานโดยมีคติความเชื่อมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พุทธศาสนิกชนจะนำดอกไม้ที่มีความงดงามและมีกลิ่นหอมมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อให้พระภิกษุนำไปสักการะพระรัตนตรัยก่อนการเข้าจำพรรษาซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าแล้วยังเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยอีกด้วยปฏิพลสารพรมมารายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: 20:21ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกองประชาการการสหรัฐหรือเซ็นคอมออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในจังหวัดคูเซสถานและเกาะเกชทางตอนใต้ของอิหร่านในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่สื่อทางการอิหร่านรายงานว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคูเซสถานและเกาะเกชตกเป็นเป้าหมายโจมตีครั้งล่าสุดของกองทัพสหรัฐแต่ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังกองทัพอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางมาเรียลิโอนีรองผู้ว่าการภูมิภาคเลทิมโนบนเกาะครีตทางตอนใต้ของกรีซในวันนี้ที่ระบุว่าทางการท้องถิ่นภูมิภาคเรทิมโนดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 8,000 คนจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งบนเกาะครีตไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังเกิดเหตุไฟป่าปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต3นายด้านนายกรัฐมนตรีคิริโอสมิโซทากิสของกรีซแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการในครั้งนี้พร้อมแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่กำลังเผชิญกับไฟป่าเทอร์นิกริสเผชิญไฟป่าที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเกือบทุกฤดูร้อนซึ่งตรงกับเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเนื่องจากภัยแล้งที่ยาวนานอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นและลมกระโชกแรงซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วองค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA เปิดเผยว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในไตรมาสที่2ของปีนี้รับตัวสูงขึ้นถึง35%และยังทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการใน50ประเทศทั่วโลกเนื่องจากวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากนี้รถยนต์ไฟฟ้ายังมีส่วนสำคัญในการยกระดับความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากภูมิภาคแห่งนี้รวมถึงช่วยปกป้องผู้บริโภคและภาคธุรกิจจากการผันผวนของราคาเชื้อเพลิงอีกด้วยทั้งนี้นับตั้งแต่สหรัฐกับอิสราเอล ปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมถึงการที่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นเกือบ120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจนทำให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกียรติทองมือ26ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเวิร์นยู่จางมือ47ของโลกจากแคนาดา2-0เกม21-17และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มือ55ของโลกเฉือนชนะเพลสลีย์สมิธกับเจนนี่ไกคู่มือ25ของโลกและคู่มือวางอันดับ3ของรายการจากสหรัฐอเมริกาบุตรวิทย์2-1เกม21-13 19-21 และ30-29ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิด DO2 Bangkok and Subsidiary Badminton Academy Sport Complex แห่งแรกในไทยโดยนายแพทย์มานพศิลาเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลัมริดจำกัดและผู้ร่วมก่อตั้ง DO2 Bangkok เปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้จะตั้งขึ้นเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการฟื้นฟูสุขภาพและเวชศาสตร์การกีฬาแบบครบวงจรของภูมิภาคโดยประสานบริการด้านการแพทย์และการกีฬาไว้ในแห่งเดียวประกอบด้วยคลินิกกายภาพบำบัดฟิตเนสสนามบาสเกตบอลสนามฟุตบอลและสนามพิคเกิลบอลเพื่อรองรับทั้งนักกีฬาบุคคลทั่วไปและสังคมผู้สูงอายุที่ใส่ใจสุขภาพนอกจากนี้ยังมีซับซีรีแบดมินตันอะคาเดมี่ที่เป็นอะคาเดมี่แบดมินตันภายใต้การนำของปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยนักแบดมินตันทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกอีกด้วยด้านปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยกล่าวว่าตั้งเป้าพัฒนาเยาวชนไทยให้ก้าวขึ้นเป็นนักแบดมินตันทีมชาติไทยในอนาคตพร้อมยืนยันว่าจะยังคงรับใช้ทีมชาติไทยต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริการายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026หงแดงลิเวอร์พูลยังคงฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะเร็กแฮม1-0จากการทำประตูของริโอเอ็นกูโมฮาปีกดาวรุ่งวัย17ปีช่วยทีมคว้าชัยชนะ2นัดติดในทัวร์ปรีซีซั่นรอบนี้สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของลิเวอร์พูลจะพบกับลีดส์ยูไนเต็ดในเช้าวันที่3สิงหาคมเวลา 3:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กส่วนเร็กแฮมจะพบกับซันเดอร์แลนด์ในวันที่2สิงหาคมเวลา 23:00 นความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่สิงห์บลูเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวจอร์แดนเฮนเดอร์สันกองกลางตัวเก่าทีมชาติอังกฤษวัย36ปีมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเย่นหลังจากนักเตะเพิ่งยกเลิกสัญญากับเบรนท์ฟอร์ดต้นสังกัดเก่าโดยอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับเชลซีไปจนถึงปี2028ขณะที่ทัพม้าลายยูเวนตุสจากเกาโชเซเรียอาอิตาลีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวรันดาลโคโลมูอานี่กองหน้าชาวฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลและจะบังคับซื้อขาดในราคา38ล้านยูโรหากทัพม้าลายสามารถคว้าตั๋วฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลถัดไปได้สำเร็จนอกจากนี้ทัพม้าลายยังได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเคลิมอาลัยเบโกวิชเพลย์เมเกอร์ทีมชาติบอสเนียวัย18ปีจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนด้วยค่าตัว33ล้านยูโรบวกโบนัสอีก7ล้านยูโรอีกด้วยบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ International Youth Basketball Championship 2026 IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชายไดมอนด์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยเอาชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากไทยบุตรวิทย์53-50คว้าแชมป์พร้อมรับถ้วยพระราชทานไปครองได้สำเร็จปุรินทร์พัฒน์สอนการรายงาน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: พราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโร
10: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที
11: ่ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกเช่นเคยนะครับผมประวิทย์จุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับเช่นเดิมครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วครับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของการทำงานนะครับแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าเราเองคนทำงานนั้นมีความคิดเรื่องงานไม่ตรงกับหัวหน้าเอาละสิอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องแล้วไม่ล่ะนะครับครับวันนี้ก็จะพูดถึงสถานการณ์ที่พบได้บ่อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับสถานการณ์ที่พบได้บ่อยในชีวิตการทำงานคือตอนที่ความคิดเห็นของเรากับหัวหน้าไม่ตรงกันนะครับวันนี้ก็จะนำแนวทางดีๆนะครับที่เป็นการสร้างสรรค์และหลักการสำคัญนะครับเพื่อจะมารับมือกับปัญหาความแตกต่างที่เกิดขึ้นคนที่ทำงานจำนวนไม่น้อยนะครับเคยเผชิญกับสถานการณ์ที่รู้สึกว่าถ้าทำตามความคิดของเรางานน่าจะออกมาดีกว่านี้แต่หัวหน้าของเรานี่สิครับกลับเลือกอีกแนวทางหนึ่งบางครั้งเราเสนอความคิดเห็นแล้วไม่ได้รับการยอมรับบางครั้งหัวหน้าก็ตัดสินใจโดยไม่อธิบายเหตุผลหรือบางครั้งเราเห็นความเสี่ยงที่หัวหน้าอาจจะมองข้ามอันนี้แหละครับเป็นประเด็นแต่ทุกสิ่งนั้นก็เพื่อองค์กรแต่เราจะทำอย่างไรดีเดี๋ยวมาคุยกันนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจได้ครับโทรเข้ามาแนะนำการจัดทำรายการทักทายนะครับพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขนี้เลยนะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาทักทายที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยต้องการรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับ www.gamlangjai.org นะครับ gamlangjai.org ค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับพบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปนะครับพบรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันนะครับและสามารถที่จะรับฟังย้อนหลังได้ด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็ยังเป็นผ้าอเนกประสงค์ที่จะมอบเป็นของที่ระลึกอยู่นะครับผ้าอเนกประสงค์ขนาด13x26 นิ้วคระสีคระลายเช็ดตามใจชอบนะครับยินดีมอบให้กับท่านผู้ฟังครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขนึงนะครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่30กรกฎาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็เป็นพระพรสำหรับผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: าประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

บทเพลงอ้างๆ อย่างนี้มันก็เป็นชีวิตประจำวันของหลายคนนะครับอีทวงฟรายนะครับฟรายแมนนะครับเพลงนี้ก็เป็นที่โจทย์ขานกันอยู่พักหนึ่งนะครับแน่นอนครับท่านผู้ฟังคนจำนวนไม่น้อยในที่ทำงานของเรานะครับอาจจะต้องเคยเจอกับสถานการณ์ที่รู้สึกว่าเรามีความคิดดีแล้วนะครับถ้าทำตามความคิดของเรางานจะออกมาดีแน่นอนนะครับแต่คนที่เหนือกว่าเราหัวหน้าของเรากลับไปเลือกอีกแนวทางหนึ่งนะครับบางครั้งเราเสนอความคิดเห็นแล้วก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็หัวหน้าก็ตัดสินใจโดยไม่อธิบายเหตุผลหรือบางครั้งเราเห็นความเสี่ยงแต่คนที่เป็นหัวหน้าเรากลับมองข้ามนะครับสถานการณ์แบบนี้นะครับอาจจะทำให้เราเองมีความเจตนาดีรู้สึกอยากจะทำอะไรให้ดีๆก็อาจจะรู้สึกผิดหวังนะครับเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการเห็นคุณค่านะครับบางคนอาจจะถึงหมดกำลังใจในการทำงานเลยทีเดียวนะครับแต่ความแตกต่างทางความคิดเห็นนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าใครคนใดคนหนึ่งถูกหรือผิดเสมอไปนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งแต่ละคนก็จะมีมุมมองนะครับจากปัญหาที่แตกต่างกันมีข้อมูลที่อาจจะไม่เท่ากันหรืออาจจะมีความรับผิดชอบที่ต่างกันนะครับดังนั้นเราต้องดำเนินชีวิตบนหลักที่สำคัญคือด้วยความอ่อนสุภาพด้วยความถ่อมใจและเต็มไปด้วยสติปัญญาแม้ในเวลาที่เราเห็นต่างจากคนที่มีอำนาจเหนือเรานะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต

0: มองของหัวหน้าด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ค่อยเข้าใจก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจนะครับเพราะว่าตัวของหัวหน้าเองเขามีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นนะครับความรับผิดชอบในสิ่งที่เราเองที่เป็นคนทำงานอาจจะมองไม่เห็นนะครับเขาอาจจะข้องเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณเรื่องของระยะเวลาเรื่องของนโยบายองค์กรเรื่องความเสี่ยงทางกฎหมายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปสรุปนะครับว่าหัวหน้าของเรานี่ตัดสินใจผิดนะครับเราต้องถามด้วยความสุภาพนะครับว่าหัวหน้าครับช่วยอธิบายเหตุผลของแนวทางนี้ได้ไหมครับแล้วก็บอกว่าหัวหน้าครับมีข้อจำกัดอะไรที่ผมยังไม่รู้หรือเปล่าครับซึ่งคำถามแบบนี้ไม่ใช่การท้าทายอำนาจนะครับแต่เป็นการแสดงความตั้งใจที่จะเข้าใจภาพรวมของงานนะครับดังนั้นการเสนอความคิดเห็นเราต้องเสนอด้วยข้อมูลนะครับไม่ใช่เสนอด้วยอารมณ์ถ้าเชื่อว่าแนวทางของเราจะเป็นประโยชน์เราต้องเสนอด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักฐานและผลกระทบที่ชัดเจนแทนการพูดว่าหัวหน้าครับเอาวิธีนี้ดีกว่าครับโอ้หัวหน้าวิธีนี้ไม่เวิร์กกล้าพูดนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเราต้องพูดนะครับจากข้อมูลที่เรามีผมคิดว่าแนวทางนี้จะช่วยลดต้นทุนได้ประมาณนี้นะครับหรือหัวหน้าครับถ้าใช้วิธีนี้เราอาจลดระยะเวลาได้ประมาณ2วันเลยทีเดียวนะครับการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ก็ทำให้คนที่เป็นหัวหน้ารับฟังได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนั้นเราต้องเสนอความคิดเห็นแม้ว่าเราจะเสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่หัวหน้าก็ยังคงเลือกแนวทางเดิมอันนี้เราก็ต้องร่วมมืออย่างเต็มใจนะครับตราบใดที่สิ่งที่หัวหน้าตัดสินใจนั้นไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมไม่ขัดต่อหลักการทางกฎหมายนะครับการทำงานเป็นทีมต้องอาศัยความเป็นเอกภาพนะครับถ้าทุกคนยึดแต่ความคิดเห็นของตัวเองเดินหน้าได้ยากนะครับในพระคัมภีร์ก็เตือนเราไว้นะครับจงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการผลหรือการโต้เถียงกันนะครับการยอมรับการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของการแพ้การชนะนะครับแต่เป็นการให้เกียรติในโครงสร้างความรับผิดชอบของหน่วยงานนะครับดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าความคิดเห็นของเราไม่ได้รับการรับฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกเราเองอาจจะรู้สึกหมดกำลังใจหรือเริ่มจะวิพากษ์วิจารณ์หัวหน้ารับหลังนะครับแต่ว่าการนินทาและการสร้างความแตกแยกไม่ได้ช่วยให้งานเดินหน้าไปได้ไม่ได้ช่วยให้งานดีขึ้นนะครับแต่จะเป็นตัวทำลายทั้งทีมแล้วก็ตัวเราเองนะครับถ้ามีปัญหาจริงๆนะครับเราต้องพูดคุยกับหัวหน้าโดยตรงด้วยความเคารพมากกว่าที่จะไปเดินระบายกับคนอื่นนะครับแม้ในวันที่หัวหน้าเราไม่เลือกแนวคิดของเราอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าความคิดของเราไม่มีคุณค่านะครับบางครั้งเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจจะพบว่าคนทำงานด้วยกันหรือหัวหน้าของเรามีข้อมูลที่เรายังไม่รู้หรือบางครั้งหัวหน้าอาจจะเห็นภายหลังว่าแนวคิดของเราจะเป็นประโยชน์ได้นะครับทุกประสบการณ์ครับทุกประสบการณ์จะช่วยให้เราเรียนรู้ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องการสื่อสารและสภาวะของการเป็นผู้นำนะครับการทำงานไม่ได้เป็นเพียงการทำหน้าที่ให้สำเร็จนะครับแต่เป็นการสะท้อนลักษณะหรือหลักการสำคัญของการใช้ชีวิตนะครับเมื่อเกิดความเห็นต่างกับหัวหน้านะครับเราต้องขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราด้วยนะครับขอสติปัญญาในการพูดคุยขอความอดทนในการรอคอยขอความถ่อมใจในการรับฟังและขอความกล้าหาญในการพูดความจริงด้วยความรัก
1: เราคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบ www.jlthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
2: บทเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได้
1: นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
2: และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
1: เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ www

0: บทเพลงจาก JIL Music นะครับชื่อเพลงโลกที่สวยงามนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับการที่อาจจะมีปัญหาเรื่องความคิดเห็นหรือการไม่เห็นลงรอยกับหัวหน้าก็เป็นส่วนที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่โดยทั่วไปนะครับเราต้องเคารพการตัดสินใจของคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเรานะครับแต่ว่าถ้าสิ่งที่คนเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาสั่งให้เราทำนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักจริยธรรมเป็นเรื่องของการทุจริตนะครับหรือขัดต่อหลักการในพระคริสต์ตามคัมภีร์เราก็ต้องปฏิเสธนะครับปฏิเสธด้วยความสุภาพและความสัตย์ซื่อนะครับเพราะว่าการยืนหยัดในความถูกต้องด้วยความเคารพไม่ใช่ความแข็งกระด้างหรือด้วยความโกรธดังนั้นการมีความคิดเห็นไม่ตรงกับหัวหน้าเป็นเรื่องปกติของโลกในการทำงานนะครับสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเราจะเห็นตรงกันทุกครั้งนะครับแต่เรามีวิธีที่จะจัดการกับความแตกต่างนั้นนะครับเมื่อเรารับฟังด้วยใจเปิดกว้างเสนอความคิดเห็นด้วยเหตุด้วยผลให้เกียรติผู้บังคับบัญชาและพร้อมสนับสนุนการตัดสินใจของทีมแม้จะไม่ตรงกับความคิดของเราก็กำลังแสดงความเป็นมืออาชีพและสร้างความไว้วางใจในระยะยาวนะครับในพระธรรมโคโลสีบทที่3บอกว่าไม่ว่าท่านจะกระทำสิ่งใดก็จงกระทำด้วยสุดหัวใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ทำเพื่อมนุษย์นะครับเมื่อเราทำงานด้วยท่าทีเช่นนี้นะครับแม้ว่าจะมีความเห็นต่างจากหัวหน้าเราก็ยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ทำงานอย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนที่ร่วมงานกับเราทุกคน
1: อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
0: บทเพลงจากวงไอแซคนะครับดอกไม้กับหัวใจขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเร่งล้างโคลนและทำความสะอาดบ้านประชาชนที่ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเร่งล้างโคลนและทำความสะอาดบ้านประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วหลังระดับน้ำเริ่มลดลงโดยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกบสนที่กำลังพร้อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 4,000 ลิตรและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่บ้านปางริมกอนหมู่10ตำบลแม่กอนอำเภอเมืองเชียงรายเป็นชุมชนนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนทั้งการฉีดล้างโคลนตมฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ยังกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานอย่างเต็มกำลังทั้งการเฝ้าระวังการเข้าช่วยเหลือและการฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงงบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยืนยันทั้งสองตัวเลขเป็นการคำนวณคนละฐานและมีวัตถุประสงค์ต่างกัน
8: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ความแตกต่างของงบประมาณการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมระหว่างตัวเลข30ล้านบาทที่ชี้แจงต่อศาลปกครองกับงบประมาณโครงการ275ล้านบาทโดยยืนยันว่าทั้ง2ตัวเลขเป็นการคำนวณคนละฐานและมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันสำนักงานประกันสังคมระบุว่างบประมาณ30ล้าน านบาทเป็นเพียงการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเฉพาะการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งโดยอ้างอิงจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งณวันที่15กรกฎาคม2569จึงยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในช่วง5วันสุดท้ายก่อนปิดรับลงทะเบียนส่วนงบประมาณ275ล้านบาทเป็นกรอบงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการเลือกตั้งทั้งหมดครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการนิตยาคุณสิมรายงาน
1: เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตัวบุคคล4รายเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามี
7: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่4 5ได้บูรณาการกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตัวบุคคล4รายเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อขยายผลการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุคนร้ายยิงและขว้างระเบิดไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายในพื้นที่บ้านบุเกซามีตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทั้งการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายและนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามโดยอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึกพร้อมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้การเชิญตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงยังไม่ถือเป็นการชี้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระทำความผิดปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้วันพฤหัสนะเจอ2ชั่วโมงสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยโอ้ช่วงที่ผมเดินทางมาที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยที่แถวดินแดงห้วยขวางนะฮะฝนตกหนักคุณผู้ฟังครับประมาณสัก2ทุ่มครึ่งนะประมาณ2ทุ่มเสร็จๆละเริ่มลงเม็ดโอ้2ทุ่มครึ่งนี่ตกหนักเลยนะตกหนักเลยก็ตอนนี้เรามาระวังกันด้วยนะใครที่ใช้เส้นทางแถวๆเขตดินแดงเขตห้วยขวางแล้วก็เชื่อว่าหลายๆเขตในกรุงเทพตอนนี้เจอฝนด้วยนะต่างจังหวัดเห็นมีข่าวน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันเอ้าดูแลกันด้วยนะติดตามข่าวจากทางปภจากทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะฮะก็จะมีข่าวความเคลื่อนไหวนะต่อเนื่องดูแลแล้วก็หาทางป้องกันหาทางที่จะไม่ให้ประสบอุบัติเหตุหรือเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับสมุนไพรก็เตรียมเอาไว้บ้างนะที่จะต้องติดบ้านติดตู้ยาไว้นะหลายๆตัวเนี่ยสามารถจะติดตู้ยาไว้จะเป็นปลูกเองแต่ปลูกเองบางทีมันก็อาจจะหยิบฉวยมาใช้ไม่สะดวกอาจจะต้องทำเป็นรูปผลิตภัณฑ์นะจะทำเองศึกษาทำความเข้าใจทำไว้นะใส่แคปซูลเอาไว้ก็ได้นะหรือจะซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาทำเรียบร้อยแล้วที่ทำจากสมุนไพรดีๆนะหลายก็มีหลายยี่ห้อแล้วกันนะแต่ถ้าหากว่าต้องการมาตรฐานของอภัยภูเบศรเนี่ยเลือกได้เลยนะของเรานี่มาตรฐานของเราเรียกว่าทั้งคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยทุกตัวเลยนะทั้งที่เป็นรูปแบบของสมุนไพรนะที่เป็นตำรับเป็นสมุนไพรเดี่ยวหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวพรรณต่างๆเนี่ยเรายืนยันเราบอกได้เลยว่าของเราเนี่ยกันกรองแล้วก็ทำอย่างตั้งใจคุณภาพแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรนะครับคืนนี้เจอ2ชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าชั่วโมงแรกของเราในค่ำคืนนี้นะคืนที่30กรกฎาคมช่วงปลายเดือนแล้วนะฮะชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นทางด็อกเตอร์2มานะครับด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวหรือว่าด็อกเตอร์2นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับด็อกเตอร์2ท่านมารอแล้วนะครับด็อกเตอร์ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ด็อกเตอร์อยู่ที่ไหนฮะตอนนี้
4: อยู่ปราจีนค่ะ
3: มีฝนไหม
4: วันนี้ปราจีนไม่ตกนะคะมันแต่มันครึ้มๆแต่เมื่อวานตกค่ะ
3: โอเคครับกรุงเทพตอนนี้ตกหนักเชิญเลยครับด็อกเตอร์เตรียมเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
4: ค่ะคือก็สืบเนื่องจากเมื่อสัก2ปีก่อนนะคะก็ไปทำงานกับอาจารย์เป็นโปรเฟสเซอร์นะคะที่แคนาดาจริงๆเขาเป็นคนปากีสถานนี่แหละแล้วก็ ย้ายคือไปเกิดที่แคนาดานะคะแล้วก็มีความสนใจเรื่องของการแพทย์ดั้งเดิมนะคะแล้วก็เธอก็ไปรับงานขององค์การอนามัยโลกมาแล้วก็อยากจะหาประเทศต่างๆมาช่วยทำนะคะสก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่คนไทยที่เข้าไปช่วยทำนะคะซึ่งงานปัจจุบันก็กำลังตีพิมพ์แต่ว่าอีกอันนึงที่เขามีความสนใจก็คือเขาเนี่ยทำงานกับชนกลุ่มน้อยมีเครือข่ายนะคะเช่นถ้าเกิดใครเคยไปออสเตรเลียเนี่ยจะรู้ว่าเขามีชนกลุ่มน้อยคืออบ
3: อ
4: ริจินแล้วเป็นจริงๆเขาไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยก็เป็นชนพื้นเมืองเดิมนะคะแล้วก็ในกลุ่มนี้เองเนี่ยเขาก็ด้วยความที่เขาไม่ได้สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพได้มากนักเนี่ยเขาก็มีองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพนะคะทางวารสารต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีความสนใจอยากจะเปิดเป็นฉบับหนึ่งเลยนะคะที่ทำเรื่องของ traditional medicine แล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพคือเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยค่ะอภัยภูเบศเราก็เจอคือพอสภาพแวดล้อมสภาพอากาศมันเปลี่ยนเนี่ยมันส่งผลต่อผลผลิตแล้วก็คุณภาพของวัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างมากอย่างวันก่อนคุยกับน้องที่ทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยน้องก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสัก3เดือนเนี่ยเราก็จะได้ดอกฟ้าทะลายโจรก็จะเริ่มออกดอกแล้วนะคะแล้วก็ผลผลิตเนี่ยดอกก็จะเยอะซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงว่ามันมีสารสำคัญเยอะด้วยนะคะแต่ในระยะหลังเนี่ยดอกน้อยลงแล้วก็ออกช้าขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางโปรเฟสเซอร์ก็มาปรึกษาว่าเออแล้วอยากจะเขียนเคสคือแกเคยมาที่โรงพยาบาลแล้วแกก็มีความประทับใจว่าอยากจะเขียนเคสสตัดดี้ของอภัยภูเบศเนี่ย สักเรื่องนึงที่จะสะท้อนถึงตั้งแต่เรื่องของภูมิปัญญาความรู้ดั้งเดิมแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์การจัดการตัววัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วก็นำไปสู่ถ้ามี impact เชิงสังคมหรือว่าเชิงนโยบายอย่างเงี้ยนะคะสก็เขียนถึงเรื่องมะขามป้อม เพราะว่ามะขามป้อมเนี่ยเป็นสมุนไพรที่สก็เชื่อว่าทุกคนที่กินยาแก้มะขามป้อมจะรู้จักอภัยภูเบศเนาะ เพราะว่ามันเป็นยาที่เราทำแล้วก็รสชาติดีนะคะแล้วก็เป็นเจ้าแรกที่ทำแล้วก็ก่อนจะขยายไปสู่บัญชียาหลักแห่งชาติแล้วก็ไปสู่เรื่องของโรงพยาบาลหรือว่าบริษัทอื่นๆก็เอาไปผลิตด้วยนะคะ
3: ครับ
4: แต่ว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าที่มาของตัวมะขามป้อมเนี่ยเรามีการเก็บเกี่ยวแล้วก็ทำงานอย่างหนักกับเกษตรกรอย่างไรนะคะตัวมะขามป้อมเนี่ยเรามีหมู่บ้านจริงๆเราเก็บได้หลายที่แต่ว่าที่ไซต์ที่ใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นป่าชุมชนที่ทางอุตสาหกรรมกองอุตสาหกรรมกรมอุตสาหกรรมป่าไม้เนี่ยนะคะเขาปลูกแล้วก็อนุญาตให้ไปเก็บเกี่ยวทีนี้วิธีการเก็บเกี่ยวเนี่ยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนคือสามารถที่จะเก็บต่อเนื่องไปได้หลายๆปีไม่ใช่แบบเก็บครั้งเดียวก็ต้นก็ตายนะคะทุกคนก็จะต้องปีนขึ้นไปแล้วก็เขย่าต้นแล้วก็เอาลูกลงมานะคะซึ่งมันก็จะมีความยากขั้นตอนมันเยอะแล้วพอลูกลงมาเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกนะคะลูกที่ไม่ช้ำนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้นะคะ
3: ค
4: ือเราก็ไม่ได้อยากซื้อสดเพราะว่าการซื้อสดเนี่ยเกษตรกรก็ได้แค่ค่าเก็บแต่เราเนี่ยก็ไปลงทุนนะคะทำเรื่องของการแปรรูปเบื้องต้นถ้าใครเคยแปรรูปมะขามป้อมจะรู้ว่ามันยากเพราะว่ามันช้ำน้ำแล้วก็โดยเฉพาะช่วงที่มะขามป้อมออกซึ่งเป็นช่วงปลายๆเนี่ยนะคะทางเหนือเองเนี่ยป่ามะขามป้อมที่อยู่ทางเหนือเนี่ยแดดมันจะน้อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะทำให้แห้งเนี่ยยากมากแต่ถ้าจะอบทั้งหมดเนี่ยต้นทุนก็สูงนะคะเราก็มีการทำวิจัยเล็กๆเนี่ยนะคะว่ากระบวนการพอเราได้ผลสดมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอามาแช่น้ำปูนใสให้ตัวเนื้อเนี่ยมันรัดกันก่อนนะคะแล้วก็ทำให้มันแห้งได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเอาไปอบแล้วก็ตากแดดต่อไปนะคะแล้วก็ ตัวมะขามป้อมเองเนี่ยนะคะก็จะมีการควบคุมนะคะเรื่องของสารสำคัญก่อนที่จะส่งมาที่อภัยภูเบศนะคะ
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะพอมาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาถ้าจำได้เวลาที่สอนเรื่องทำยาแก้ไอมะขามป้อมเนี่ยก็จะบอกว่าต้องแช่มะขามป้อมไว้แห้งไว้สักคืนหนึ่งนะคะ
3: ค
4: เพื่อที่จะให้มันดูดเอาน้ำแล้วก็รสชาติเนี่ยออกคือหลักๆเนี่ยนะคะมะขามป้อมเองเนี่ยมันรสชาติมันเนี่ยคือถ้าจะใช้เพื่อเรื่องการแก้ไอนะคะรสชาติเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากคือความเปรี้ยวนะคะแล้วก็ฝาดนิดๆของเขาแล้วก็ขมหน่อยๆเนี่ยนะคะปลายลิ้นเนี่ยมันจะทำให้ช่วยระงับเรื่องของอาการไอได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นมะขามป้อมเวลาเอามาทำยาเนี่ยนะคะเรื่องของรสชาติเนี่ยอายุสายพันธุ์เนี่ยจะมีความสำคัญนะคะซึ่งไทยเราเนี่ยนะคะใช้มะขามป้อมสายพันธุ์ไทยซึ่งลูกจะเล็กกว่าแต่ว่ารสชาติมันจะเข้มข้นกว่ามาทำเป็นยานะคะแล้วก็พอเราเอามาแต่ว่าสมัยเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เรียกว่าแช่มะขามป้อมเพื่อเอามาต้มข้ามคืนแล้วนะคะแต่ถ้าใครที่จะทำน้ำมะขามป้อมไว้กินเองเนี่ยแนะนำว่าให้แช่แต่ว่าพอดีของเราเนี่ยมีเครื่องมือที่เราผ่านกระบวนการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นเครื่องสกัดประสิทธิภาพสูงเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแช่แล้วนะคะแล้วก็ตัวยาแก้มะขามป้อมเนี่ยเราก็มีการศึกษาวิจัยนะคะตั้งแต่เรื่องของการไอที่มีเสมหะเทียบกับยาแอมบ็อกโซลนะคะซึ่งปัจจุบันหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยก็ใช้แทนตัวแอมบ็อกโซลนะคะ
3: แล
4: ้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มีอาจารย์หมอที่จุฬาเนี่ยนะคะเขาก็เอาไปทำเปเปอร์คือเนื่องจากว่าคนไข้เองเนี่ยค่ะเวลาที่ใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะหรือว่าบางทีต้องใส่เครื่องมือนะคะเพื่อขยายหลอดลมพวกนี้มันจะระคายเคืองมากนะคะ ถ้าใครเคยทำคุณหมอเขาก็จะใส่เครื่องมือเข้าไปเนี่ยแล้วหลังจากพอถอดเครื่องมือเนี่ยคนไข้ก็จะไอมากเลยนะ
3: ค
4: ะเพราะว่ามันเกิดการระคายเคืองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอาจารย์เขาก็จะให้คนไข้เนี่ยอมให้คนไข้เนี่ยนะคะกินตัวมะขามป้อมเข้าไปนะคะเป็นแคปซูลนี้แหละนะคะก็พบว่ามันลดอาการไอได้ดีนะคะรวมถึงก็มีคนเอาเป็นเม็ดมะขามป้อมเม็ดยาแก้ไอมะขามป้อมของเราไปอมด้วยก็ได้ผลดีเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวมะขามป้อมเองเนี่ยจึงเหมาะกับเรื่องอาการไอซึ่งล่าสุดเนี่ยพ่อเนี่ยนะคะแกเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A คือตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A คือคิดว่าเป็นหวัดธรรมดาแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็สังเกตช่วงนี้ระบาดนะคะจะต้องโดยเฉพาะผู้สูงอายุคือพอเราให้ยาลดไข้ไปเนี่ยนะคะไข้ลงแต่พอสัก 2-3 ชั่วโมงไข้กลับมา
3: อีกแล้ว
4: แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่วันหนึ่งก็เริ่มมานั่งคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่ไข้ธรรมดาพอดีมีเทสคิดอยู่พอดีที่บ้านนะคะก็เลยเอามาตรวจก็เป็นเทสคิดโควิดกับเทสคิดไข้หวัดนะคะก็พบว่าแกเป็นไข้หวัดสายพันธุ์เอก็ไปเอายาต้านไวรัสมานะคะก็กินคือหลังจากไปสองวันแล้วแหละก็กินแต่ว่าก็ยังได้ผลดีนะคะทีนี้พอหายปุ๊บเนี่ยนะคะด้วยความที่พ่อเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเขาก็จะไม่ค่อยได้นั่งก็จะนอนเพราะฉะนั้นเสพหาเนี่ยมันก็จะค้างอยู่ที่หน้าอกแล้วแกก็จะไอตลอดนะคะ
3: ครับ
4: วิธีการก็คือว่าเราเนี่ยก็ให้อมเม็ดอมมะขามป้อมนะคะไว้เลยนอนก็อมนะคะแล้วก็สักสองสามเม็ดเนี่ยให้มันช้าเอาเสมหะออกนะคะแล้วพอไอเยอะๆเนี่ยก็ให้พยายามขับออกมานะคะ
3: ครับ
4: แล้วพอตอนหลังพอเสมหะออกกลายเป็นเสมไอแห้งนะคะเพราะว่าเวลาคนแก่เนี่ยเวลาติดเชื้อพวกเนี่ยมันก็จะมีอาการค่อนข้างหนาแล้วก็ใช้สเปรย์ฟ้าทลายโจรพ่นนะคะปัจจุบันก็เกือบจะเป็นปกติแหละเพราะฉะนั้นยาแก้ไอมะขามป้อมเนี่ยนะคะถ้ามีเป็นเม็ดได้เนี่ยแล้วก็อมติดคอไว้เนี่ยมันก็จะช่วยลดเรื่องของเสมหะหรือว่าไปช่วยทำให้เสมหะเนี่ยนะคะมันเรียกว่าลดความหนืดลงแล้วก็ขับออกมาได้ง่ายมากขึ้นนะคะ รวมถึงช่วยลดการระคายเคืองด้วยนะคะทีนี้มะขามป้อมจริงๆแล้วเนี่ย ในต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะแต่ว่ามะขามป้อมเองนั้นเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยรวมทั้งมาขายในเมืองไทยนะคะเป็นสารสกัดช่วยเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะ
3: ค
4: ืออาจจะไม่ได้ช่วยรักษาแต่ว่ามันช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดที่บริเวณทางเดินหายใจแล้วทำให้เส้นเลือดหัวใจเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นคือปัจจุบันนะคะคือผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่สนิทกันมากเลยเนี่ยนะคะลูกชายเนี่ยเพิ่งเสียตกใจมากนะคะ
3: ครับ
4: ที่เสียเนี่ยเป็นเพราะว่าไ
3: อ
4: แล้วไอนะคะแล้วก็คือเส้นเลือดหัวใจแตกก็เลยเสีย
3: เรา
4: ก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วไม่เคยเจอเคสแบบนี้นะคะแต่คุณหมอก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมันเปราะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหรือว่าในคนไข้สโตรกตอนนี้ค่ะก็จะมีคนไข้เมื่อเช้าเนี่ยก็นั่งอ่านเคสก็บอกว่าเส้นเลือดที่สมองเปราะแล้วก็แตกทั้งที่กินอาหารดีสุขภาพดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยสมุนไพรที่มันไปช่วยเรื่องความแข็งแรงของหลอดเลือดเนี่ยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือมะขามป้อมนะคะที่เขามีการศึกษาวิจัยอันนี้ก็อาจจะเป็นอันหนึ่งที่ในอนาคตน่าจะมีการศึกษาวิจัยแล้วก็นำเรื่องของมะขามป้อมเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้มันกว้างขวางเพราะว่าในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยปลูกได้หลายที่แล้วก็ผลผลิตค่อนข้างดีแล้วก็กรมวิชาการเกษตรเขาก็มีความพยายามในการปรับปรุงสายพันธุ์นะคะกับอีกอันนึงก็คือในต่างประเทศโดยเฉพาะในอินเดียเนี่ยก
3: ็
4: ใช้เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะอย่างเราเนี่ยมีสูตรขมิ้นชันกับมะขามป้อมที่หลักๆเนี่ยเราไปทำให้คือตัวมะขามป้อมเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดน้ำตาลเราก็ช่วยเรื่องความแข็งแรงของหลอดเลือดนะคะแล้วก็ตัวขมิ้นชันเนี่ยช่วยลดการอักเสบเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้ในอนาคตเนี่ยตัวมะขามป้อมมันก็จะมีบทบาทในโรคอื่นๆโดยเฉพาะโรคเรื้อรังเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะท
3: ี
4: นี้เมื่อกี้พี่บรมพูดถึงเรื่องภาวะฉุกเฉินเนาะคือตอนนี้น้ำมันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ฟังข่าวแล้วตอนนี้เราไปอาจจะไม่ได้สนใจสงครามมากนะคะแต่ตอนนี้ยิงกันเละแล้วก
3: ็
4: น
3: ้
4: ำมันก็สูงแล้วนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมะขามป้อมเองเนี่ยอาจจะเป็นสมุนไพรนึงนะคะที่เราน่าจะมีไว้ใช
3: ้
4: ที
3: ่
4: บ
3: ้
4: านเพราะว่ามันช่วยเรื่องหวัดได
3: ้
4: อ
3: ัน
4: ที่สองเนี่ยมันช่วยเรื่องของการเรื่องของแผลนะคะจริงๆเนี่ยตัวมะขามป้อมเองเนี่ยเราสามารถเอามาแช่เท้านะคะทำเป็นน้ำต้มแล้วก็แช่เท้านะคะช่วยเรื่องของการสมานแผลแต่ว่าเป็นแผลที่ไม่ได้เปิดกว้างมากนะคะถ้าแผลกว้างมากๆเนี่ยขมิ้นชันจะดีกว่าแผลที่ไม่ได้กว้างมากเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะคะแผลที่มีรอยถลอกนะคะหรือแผลที่เกิดจากน้ำกัดเท้าพวกเนี้ยยิ่งถ้าตอนนี้ได้ข่าวว่าในหลายจังหวัดก็เริ่มน้ำท่วมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมะขามป้อมนะคะที่เป็นผลแห้งเนี่ยเก็บไว้นะคะเราก็สามารถที่จะเอามาใช้นะคะได้ตั้งแต่ต้มกินนะคะลดเสมหะนะคะช่วยในเรื่องของการล้างแผลนะคะหรือว่าอย่างบางกรณีที่ผู้ป่วยโดยเฉพาะบางคนที่มีผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านบางทีเกิดแผลเล็กน้อยพาไปหาหมอไม่ไหวนะคะการใช้มะขามป้อมล้างแผลอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับมะขามป้อมที่ อยากจะให้เตรียมไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปปลายปีนี้ก็จะมีมะขามป้อมออกอีกแล้วเราก็ควรจะมีตัวไว้นะคะ
3: อืมครับครับ
4: น่าจะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวจะเปิด
3: เปิดสายเร็วเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเปิดสายเร็วขึ้น
3: ได้ครับได้ครับโอเคครับเรียบร้อยกันไปนะช่วงแรกที่ทางดร.สองท่านให้ข้อมูลนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้เหมือนกันไม่ได้ตระหนกตกใจอะไรมากมายแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมการเอาไว้นะคือมันมีโอกาสได้ใช้อยู่แล้วอย่างมะขามป้อมเนี่ยนะจะเป็นเรื่องของไอนะเสมหะต่างๆมันต้องมีอ่ะนะคนในบ้านเราเดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็มีเสมหะเดี๋ยวก็ระคายคอก็จิบได้อร่อยด้วยนะครับของเรานี่มีทั้งประเภทเป็นทั้งเม็ดก็มีนะเป็นยาอมเป็นเม็ดก็มีแล้วก็เป็นน้ำแล้วมีสูตรใหม่ด้วยนะสูตรใหม่ของเราสูตรอ๋ออันนี้เป็นตรีเป็นสูตรไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมเป็นสูตร ยาแก้มะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลใครที่บอกโอ้ไม่อยากมีน้ำตาลเลยก็ลองดูนะรสชาติก็ใช้ได้อยู่นะก็ใช้ธรรมชาติหญ้าหวานใช้ความหวานจากหญ้าหวานเนี่ยแทนปรุงรสแต่ว่าไม่มีน้ำตาลนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ควรจะมีติดบ้านเอาไว้อย่างฟ้าทะลายโจรแคปซูลเนี่ยนะขมิ้นชันแคปซูลมีติดไว้เถอะครับนะของหลักๆพวกนี้นะฮะสามารถที่จะหยิบฉวยมาใช้ได้ในภาวะที่มันเร่งด่วนได้เลยนะครับตัวอื่นๆนะอย่างตัวที่เป็นกาซิดีนแผลเนี่ยนะกาซิดีนเปลือกมังคุดของไพโพเบตเราก็ดีนะครับดูแลผิวพรรณก็เลือกเอานะมีหลายตัวครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวเปิดสปอร์ตให้ผู้ฟังฟัง1ชุดนะเราก็เลือกสปอร์ตที่ตัวที่เป็นมาตรฐานของเรานะครับเดี๋ยวเราต้องขออย.ในหลายๆตัวที่จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟังได้ทราบกันเอาตัวหลักๆที่เราสามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับฟังสปอร์ตเสร็จแล้วนะผู้ฟังที่ฟังอยู่มีข้อสงสัยนะในเรื่องของสุขภาพหยุกยาต่างๆนะหยุกยาก็ถามได้สุขภาพต่างๆก็ถามได้หรือจะเป็นเรื่องราวของไพโพเบตที่อยากจะสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมการใช้นะข้อควรระวังอะไรที่ยังมีข้อสงสัยในการใช้อยู่ต่างๆถามได้เลยนะครับหลังเบรกครับหลังเบรกเบอร์โทรศัพท์ในค่ำคืนนี้กับพรุ่งนี้นะเรามาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะเป็นเบอร์02-290-0473นะเบอร์เดียวเราจะรับทีละท่านทีละท่านเพื่อเคลียร์ปัญหาให้ก่อนทีละท่านทีละท่านนะฮะ02-290-0473หลังเบรกนะฮะหลังสปอร์ต1ชุดแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดก่อนนะครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยครับคุณผู้ฟังครับมีคำถามมีข้อสงสัยนะปัญหาสุขภาพต่างๆที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับทางดร. 2นะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะเราจะรับสายนะต่อเนื่องเลยนะทีละท่านทีละท่านนะครับ022900473อาสายแรกมาแล้วจากไหนครับ
4: จากสงขลาครับ
3: สงขลาเนาะ
4: ครับ
3: เชิญเชิญครับด็อกเตอร์ฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
4: สวัสดีครับคุณหมอ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ผมอยากจะเรียนถามว่าใบมะระที่นกเนี่ยทานได้ไหมครับ
5: ใบมะระขี้นกทานได้ค่ะ
3: ยอดอ่อนนิยมทานยอดอ่อนใช่ไหม
5: ใช่ค่ะยอดก็เอามาจิ้มน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ถ้าอาทิตย์ละสักสามครั้งเนี่ยมากไปไหม
5: จะทานเพื่อประโยชน์อะไรคะต้องการคาดหวังสรรพคุณอะไรไหมคะ
4: ไม่ได้หวังอะไรเป็นแบบ
3: เป็นผัก
4: ก็เป็นผัก
3: เป็นผักลวกจิ้มอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
4: ใช่
3: สัปดาห์ละสองหนอย่างเงี้ย
5: คือถ้ากินเป็นค่ะถ้ากินเป็นอาหารนะคะมันก็มีมันไม่ได้ถือว่าแบบเยอะมากเนาะเพราะว่าคนเราก็มีข้อจำกัดในการเอาอาหารใส่กระเพาะเนาะแล้วก็กินทุกมื้อก็คงไม่ได
3: ้
5: อย
3: ู่
5: แล้วนะคะ
3: ม
5: ันก็เบื่อเพราะฉะนั้นถ้าเราทานสัปดาห์ละ 3-4 วันอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้น่ามีปัญหาอะไรนะคะ
3: ครับไม่น่าจะมีปัญหาครับสัปดาห์ละ2ครั้งบ้าง3ครั้งบ้างครั้งเดียวบ้างอย่างเงี้ยได้ครับได้ครับได้ครับได้ครับ
4: ครับขอบคุณมากคร
3: ับ โอเคดีครับดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: อ๋อโคจากสงขลานะฮะก็ดีครับเก็บยอดผักริมรั้วเนี่ยโอ้ถ้าไม่ได้ฉีดยาด้วยนะมันปลอดภัยนะผักริมรั้วกินได้เนี่ยโอ้สรรพคุณทางสรรพคุณอาหารเราเน้นที่อาหารนะส่วนทางยาแล้วก็เหมือนกับมันเป็นเสริมพอมันเป็นอาหารที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมันก็เหมือนเป็นยาในตัวนะครับเชิญช่วยเชิญครับปิดวิทยุนะคุยทางโทรศัพท์ครับเชิญถามเลยครับดร.ฟังอยู่ครับ
6: ถามเรื่องเดียวครับมีเสลดมากครับผม
5: ค่ะเกิดจากอะไรคะหรือว่ามีเป็นประจำคะ
6: มีมาประมาณ5ปีแล้วรักษาไม่ยอมหายครับเสลดนะครับ
5: มีช่วงไหนคะเช้ากลางวันเย็น
6: ตอนเช้าอะตอนเช้ามาก
3: ตื่นนอนมารู้สึกมีเสลดที่คอเลย
5: แล้วมันขับออกไหมคะ
6: ไม่ขับออกก็แบบอ้อมันมีอีกอย่างหนึ่งถ้ากินเผ็ดๆแล้วก็จะออกเยอะ
5: ถ้าเกิดสมมุติว่ากินเผ็ดแล้วออกเยอะก็กินน้ำขิงได้ค่ะ
3: ใช้น้ำขิง เป็นตัวละลายเสมหะไปขับเสมหะได้เสลดสีอะไรครับเสลดที่เป็นสีขาวอ่ะ
7: ขาวๆครับ
3: พวกนี้จะไม่เกี่ยวกับภูมิแพ้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ
7: ผมยารักษาไหนกินยาอะไรครับ
5: คือตัวอันที่หนึ่งค่ะคือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าเสลดเยอะเนี่ยมันเยอะแต่ละคน
3: อ
5: ่ะมันไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าที่บอกว่ากินเผ็ดๆแล้วหายแล้วมันดีขึ้นก็เราอาจจะกินน้ำขิงคือตัวขิงเองเนี่ยนอกเหนือจากมันจะช่วยในเรื่องของการที่จะไปลดเสมหะแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะยังไปช่วยลดการอักเสบคือถ้าเกิดสมมติเรามีเสมหะต่อเนื่องมา5ปีอย่างเงี้ยแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นจนเป็นเยอะอ่ะนะคิดว่าอาจจะเป็นรำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันแสดงว่ามันมีการผิดปกติบางอย่างที่ปอดเราเช่นอาจจะเกิดจากเราเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเราได้รับละอองอะไรเข้าไปบ่อยๆไหมจนร่างกายมันก็เกิดปฏิกิริยาก็คือเกิดเสมหะขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดเอาสิ่งแปลกปลอมนั้นออกอันนี้ก็อาจจะเป็นอันนึงก็ได้นะคะที่การทานน้ำขิงมันก็นอกเหนือจากการลดเสมหะมันก็จะอาจจะไปช่วยลดการอักเสบได้ด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการที่มีเสมหะจากหวัดอย่างเงี้ยค่ะมะขามป้อมก็อาจจะดีกว่าตัวมะขามป้อมมันก็จะมีพวกสารวิตามินซีโพลีฟีนอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ช่วยเรื่องของหวัดได้ค่ะ
7: แล้วมะขามป้อมมีซื้อที่ไหนครับ
5: ขิงเหรอคะ
3: มะขามป้อมยะเชิญครับ
5: มะขามป้อมจะซื้อของอาไปภูเบศก็ได้ค่ะเป็นเม็ดอมหรือว่าของหลายๆเจ้าก็มีแต่ว่าถ้าของอภัยภูเบศเนี่ยเราก็อาจจะใส่มะขามป้อมในปริมาณที่สูงหรือว่าถ้าไม่ได้สะดวกที่จะซื้อเป็นสำเร็จรูปเราก็อาจจะหามะขามป้อมที่เป็นแห้งนะคะหรือว่าเป็นผลที่มีขายในตลาดแต่ช่วงนี้คิดว่าน่าจะยังไม่มีผลสดอ่ะอาจจะต้องไปปลายปีอะค่ะถึงจะมีค่ะ
7: แล้วถ้าที่อภัยภูเบศเนี่ยสั่งซื้อยังไงได้ครับ
3: ผมว่า
5: อภัยภูเบศเดี๋ยวให้พี่บรรลมให้เบอร์ได้ค่ะ
3: อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับ
7: ผมอยู่ชุมพรครับ
3: อยู่ชุมพรเหรออ่ะโอเคชุมพรเนี่ยอยู่ไกลพวกร้านขายยาหรือว่าในเซเว่นไหม
7: มีร้านขายยาครับผม
3: คุณลองไปดูก่อนนะในร้านขายยาลองไปถามดูว่ายาใช้เป็นเม็ดหรือว่าเป็นน้ำดีอาจารย์
5: จริงจริงถ้าใช้เป็นน้ำก็จะดีกว่าค่ะ
3: ก็เลือกเอา
5: คือเสมหะมันเหนียวถูกไหมคะ
7: ครับผมครับ
5: มันมีเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็เหนียวถูกไหมคะ
7: ถูกครับถูก
3: ลักษณะเสมหะเหนียวขาวแล้วก็เป็นตอนเช้าจะเยอะหน่อยตื่นมาจะรู้สึกได
7: ้ครับ
5: ถ้าเหนียวก็เป็นน้ำอาจจะดีกว่าค่ะ
3: เป็นยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมอภัยภูเบศ
7: ครับ
5: มีโรคเบาหวานอะไรไหมคะ
7: ไม่มีครับผมไม่ได้เป็นโรคอะไรครับ
5: อ๋อโอเคค่ะไม่มีงั้นทานยาดามได
3: ้หรือกลางวันจะอมยาอมด้วยเสริมได้ใช่ไหมอาจารย์
5: ใช่ใช่
3: จะซื้ออมกับน้ำผสมกันเลยก็ได้ถ้ามีนะ
7: ทีนี
3: ้โอเคถ้าสมมติว่าหาซื้อแล้วไม่เจอโทรมาสั่งซื้อที่ฝ่ายขายเรานะครับเบอร์จดเบอร์นะครับ
7: ครับ
3: 02
7: ครับ
3: แล้วก็02
7: ครับ
3: 877
7: 877ครับ
3: 10ผมทวนยาวๆให้ฟังนะ02028710เบอร์นี้เป็นเบอร์อัตโนมัติของอภิภูเบศโทรไปเนี่ยมันจะต่อมันจะถามเราต่อไปที่นี่ต่อที่1ไปที่นั่นต่อ2ของเราถ้าจำไม่ผิดเนี่ยฝ่ายขายจะเป็นต่อไปที่2นะครับ
7: กด2ใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ๆฟังในระบบโทรศัพท์คอมพิวอัตโนมัติอีกทีนึงนะแต่ถ้าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นต่อ2เป็นฝ่ายขายนะครับ
7: ผมครับผม
3: แล้วเบอร์ตรงไปอีกเบอร์นึงเผื่อฉุกเฉินอะไรไว้
7: คร
3: ับ 086
7: 086
3: 563
7: 563
3: 1123
7: 1123
3: โทรได้ในวันและเวลาราชการนะ
7: ครับผม
3: 0865631123โอเคครับ
7: 1123ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
3: เคครับโชคดีครับโชคดีครับออกกำลังกายด้วยนะต่อครับต่อครับยังมีเวลาอีกเกือบ20นาทีเลยผู้ฟังที่ฟังอยู่นะแล้วมีประเด็นที่อยากจะปรึกษากับทางดร. 2มาเลยครับเรื่องสุขภาพเรื่องหยูกยาเรื่องสมุนไพรต่างๆสายนี้จากไหนครับ
8: จากสุพรรณบุรีครับ
3: สุพรรณบุรีเชิญครับคุยกับดร.ได้เลยครับ
8: ผมดร.ครับผมอยากจะทราบว่าเราเป็นโรคไตเนี่ยกินไอ้เถาเวนนอนได้ไหมครับ
5: เป็นโรคไตนี่คือล้างไตอยู่หรือยังไงคะ
8: ไม่ได้ล้างอะอยู่ในระยะ3ระยะ4นะครับ
5: อ๋อกินได้ค่ะแต่ว่าจะกินเพื่ออะไรเอ่ย
8: คือผมเป็นกระดูกทับเส้นนะครับ
5: กระดูกทับเส้นจริงๆแล้วเชิญค่ะเชิญค่ะ
8: คือว่ามันจะมีกระฉาชาแข้งชาขาปวดแข้งปวดขานะครับ
5: ค่ะ
8: ชามากชานะชาหนักไปหมดเลยครับ
5: ค่ะ
8: นี่คำว่าเถาเวนอ่อนมันมีทำให้กินแล้วย่อนได้ผมก็เพิ่งถามด็อกเตอร์มันกินได้หรือเปล่าครับ
5: กินได้ค่ะเถาเวนอ่อนหรือเถาวันเปรียงก็ได้ค่ะของพวงเงินก็มีค่ะที่เป็นสูตรเถาเวนอ่อนเถาวันเปรียงพวกยากำลังพวกเนี้ยค่ะ
8: ครับครับ
3: อันนี้ได้มาเองใช่ไหมหาเถาเวนอ่อนได้เองใช่ไหมครับ
8: ครับได้เองครับ
3: โอเคหาได้ก็ต้อง
5: ถ้าหาได้เองก็ได้ค่ะแต่ว่าปกติเถาเวนอ่อนเนี่ยมันอายุมันจะต้องสัก 4-5 ปีอะค
3: ่
5: ะ
3: ดูเถาที่ยังน้อยจะ 4-5 ปีหรือแม้ก็ต้นใหญ่หน่อยนะจะมีสรรพคุณทางยาที่ค่อนข้างจะครบถ้วนหน่อย
8: ครับ
3: โอเคก็มี
8: ขอบคุณมากครับ
3: ได้ครับก็ลองดูได้นะตำราเขาก็พอช่วยได้นะครับแต่ก็ต้องดูภาพรวมด้วยว่ากระดูกทับเส้นมันรุนแรงขนาดไหนก็ต้องให้แผนปัจจุบันได้ช่วยวิเคราะห์ด้วยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
9: จากสระบุรี
3: ครับสระบุรีเชิญเลยครับคุยกับดร.ได้เลยครับ
9: ดร.ครับยาฆ่าเชื้อกินกับขมิ้นชันพร้อมกันได้เลยครับ
5: ฆ่าเชื้อกับขมิ้นชันกินแก้อะไรจ๊ะ
9: แก้กระเพาะครับกระเพาะ
5: กินได้ไงค่ะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าอย่างในโรคติดเชื้อทางเดินอาหารนะคะคือบางคนอ่ะเป็นแผลในกระเพาะแล้วรักษาไม่หายหมอให้ไปส่องกล้องพบว่ามี

0: ินได้ค่ะกินพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: ครับครับผมกลัวมันทีกันผมก็เลยถามหมอดูครับ
0: ค่ะ
1: ไม่มีตีกันนะยา
0: อะไรนะคะ
1: ยาคงไม่เป็นไรหรอกนะกินพร้อมกันครับ
0: อ๋อไม่มีปัญหาค่ะเพราะปกติตัวขมิ้นชันก็เป็นสมุนไพรที่ใช้บ่อยค่ะ
2: อืม
1: ครับครับครับ
2: มันเป็นขมิ้นชัน
1: ของโรงพยาบาลด้วย
2: อืมครับได้ครับได้ครับ
0: ได้ค่ะ
2: เขาจะบอกว่าได้ครับได้ครับ
1: ครับ
2: ทานร่วมได้ครับ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับ
2: โอเคครับ
0: อ่า
2: เรียบร้อยครับดร.ก็เคลียร์ปัญหาให้แนะนำให้ทีละคนทีละท่านทีละท่านนะครับทีละท่านอ่ะสายนี้จากไหนครับ
3: จากสุโขทัยค่ะ
2: เชิญเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณบรมค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: พอดีหนูจะถามว่าคือเราเพิ่งเจาะเลือดมาเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาแล้วก็เราจะไปมีแผนจะไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะคือเอ็กซเรย์ทั้งตัวค่ะคราวนี้เราต้องเจาะอีกทีไหมว่าผลเลือดเนี่ยมันอยู่ได้ถึงเดือนไหมคะ
0: มาคือทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉีดสีไหมคะทำซีที
3: ฉีดสีค่ะฉีดทีค่ะ
0: ฉีดสีแล้วหมอสั่งแล็บไหมคะ
3: หมอสั่งแล็บไหมหมายถึงคือตอนเนี้ยหนูไปโรงพยาบาลศรีสัตว์ที่นี่แต่เขาทำใบคล้ายๆใบส่งตัวใบบันทึกการส่งตัวเงี้ยแทนใบส่งตัวเพราะหนูใช้ประกันสังคมแล้วคราวนี้เราสามารถ walk in เข้าไปที่โรงพยาบาลที่เราจะไปทำ CT scan นี่ได้เลยหนูก็เลยถามคุณหมอว่าผลเลือดตรงนี้มันสามารถใช้ได้ไหมภายใน1เดือนนะคะ
0: คือจริงๆคือถ้าฉีดสีด้วยอะค่ะมันจะต้องดูค่าไตค่ะทีเนี้ยค่าไตมีไหมก่อนหน้านี้1เดือน
3: อ๋อมีค่าไตคือวันที่2เนี่ยมีค่าไตเกลือเล่แล้วก็ผลเลือด3ตัวค่ะ
0: แต่ว่าไม่คือค่าไตที่เป็นค่าอีเป็นค่าการกรองถูกไหมคะค่าเซรั่มเคตินิน
3: อันนี้หนูก็ไม่ได้ถามคุณหมอว่าคือมันดีค่ะดี3ตัวนี้เลย3ค่าเนี้ยค่ะผมก็เลยว่ามันใช้ได้ไหมหรือต้องไปเจาะใหม่ก่อนที่จะทำซีทีค่ะ
0: อ๋อโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะก็คือเอาอย่างนี้ค่ะ
2: ปกติไม่ต้องเจาะอ่ะจ้า
0: คือถ้าเกิดสมมติว่ามีแล็บอ่ะก็แล็บไปด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเอาไปให้คุณหมอเขาพิจารณาแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าภายใน1เดือนเนี่ยมันน่าจะใช้ด้วยกันได้ค่ะ
3: นึกว่ามันต้องคือที่นุ่นทำซีทีทั้งตัวมันต้องเจาะใหม่ดูอะไรใหม่อะไรเงี้ยความใหม่นั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวมันไม่โอมันต้องเอาสดๆอะไรประมาณนี้ไง
0: ก็ต้องคุยกับคุณหมอค่ะแต่ว่าโดยปกติในโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามาเนี่ยมีผลแล็บใน1เดือนแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ให้คนไข้เจาะนะคะแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอก็ให้เอาติดไป
2: เอาติดไปครับเพราะว่าอาจจะไม่ต้องดูก็ได้เพราะว่าทางนี้เขาอนุญาตให้ไปทีซีสแกนแล้วแสดงว่าเขาตรวจเรียบร้อยแล้วใช่เขา
3: อนุญาตไปค
2: ่
3: ะ
2: ใช่เขาส่งตัวไปเขาส่งตัวไปแสดงว่าเขาตรวจตรงนี้เรียบร้อยแล้วแต่ควรจะติดไปครับ
3: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะคือบางทีมันชอบเป็นตะคริวอ่ะที่บริเวณท้องอะค่ะคุณหมอเคยเจอไหมเคยมีคนไข้ถามไหมคะ
0: ไม่เคยค่ะ
3: หนูก็งงตัวเองว่ามันทำไมเป็นเหมือนมันเป็นตะคริวที่น่องอะไรเงี้ยแต่มันเป็นที่ท้องคือเป็นแล้วก็หายเป็นแล้วหายอยู่งั้นอะไม่เป็นไรไม่คุณมีคือไม่มีอาการอะไรอื่นแต่ดูความรู้ว่ามันเป็นตะคริวอะ
0: มันมีอาการยังไงคะลักษณะยังไงเอ่ย
3: ก็เหมือนเป็นก้อนแข็งๆขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นที่น่องนี่แหละแต่มันเป็นที่ท้อง
0: ท้องผูกไหมคะ
3: ไม่ผูกค่ะคุณหมอ
0: มีลมเยอะไหมเอ่ย
3: ลมหมายถึงว่า
2: ลมในท้องอะ
3: ลมระบายอะไรเงี้ยเหรอฮะ
0: ใช่ลมที่อยู่แก๊สในท้องอะค่ะพูดง่าย
3: ๆก็แก๊สในท้องก็ถ่ายทุกวันนะคะคุณหมอจ๋า
2: แล้วเป็นตะคริวที่ปวดไหมที่ท้องอะปวดไหม
3: บางทีก็ปวดบางทีก็ไม่ปวดไม่ถึงปวดตรงมันเป็นตะคริวแล้วมันก็หายไปเนี่ยค่ะเป็นแล้วมันก็หายไ

0: หนูว่าหนูเป็นอะไรผิดปกติไหมอะไรเพราะหนูไม่เคยเป็นไงเป็นแล้วมันก็หายไปแล้วหายเง
1: ี้ยจริงๆมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะมีลมในท้องมากก็ได้นะคะก็อาจจะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ลองทานยาขับลมดูก่อนไหมแล้วก็จริงๆวิธีการนวดไทยมันจะมีนวดท้องอะค่ะเพื่อคลายเส้นบริเวณท้องก็ใช้ได้ผลดีนะคะตัวเองก็รักษาอยู
2: ่
0: นวดท้องนี่ทำเองไปหาหมอคะ
1: แต่ว่ามันต้องเป็นหมอเชี่ยวชาญนะเขาถึงจะนวดท้องได้ไม่งั้นเดี๋ยว
2: แนะนำให้ไปหาหมอเชี่ยวชาญแนะนำให้ไปหาหมอที่เก่งหน่อยนวดท้อง
0: เ
2: ป็นถี่แค่ไหนเนี่ยเป็นถี่แค่ไหน
0: คะ
2: เป็นถี่แค่ไหนครับ
0: หมายถึงมันเป็นใช่ไหมคะอาการเป็นใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่อ๋อบางทีก็เป็นติดกันบางทีก็หายไปเลยอย่างเงี้ย
2: หายไปเป็นเดือนๆเลยอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่บางทีมันก็เป็นมาอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: มัน แล้วแต
0: ่
2: โอเค
0: หนูก็ไม่รู้มันเป็นที่ภาวะร่างกายอะไรเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไง
1: ก็อย่างนี้ค่ะลองดูค่ะว่าถ้าเกิดสมมติเรากินยาขับลมแล้วมันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าอาจจะเป็นเพราะว่าม ันมีลมอยู่ข้างในค่ะ
0: ยาขับลมที่ว่า
1: แต่ถ้าเป็นตะคิวค่ะ
0: ที่กินแล้วที่เคี้ยวก่อนกลืนใช่ไหมคะตอนนั้นไหม
1: ใช่กินได้ค่ะหรือว่ากินขมิ้นชันก็ได้นะคะช่วยขับลม
0: ค่ะมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรใช่ไหมคุณหมอคะที่มาตะคิวเป็นที่ท้องหนูงงมันจะเป็นอันตรายอะไรไหมคุณหมอคะ
1: คือตะคิวเป็นที่คือปกติตะคิวเนี่ยมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันมีการเกร็งอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคลายกล้ามเนื้อถึงบอกว่าคือตอนเนี้ยดีที่สุดก็คือถ้าเราหาหมอนวดที่เขาเชี่ยวชาญเราคลายกล้ามเนื้อบริเวณท้องหรือเราอาจจะลองกดเองเบาๆก็ได้เราอาจจะเจอจุดที่มันตึงอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะน้ำมันนวดอุ่นๆเนี่ยทาก็อาจจะช่วยคลายได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่มั่นใจก็เราก็กินยาขับลมค่ะ
0: เมื่อกี้คุณบอกว่าใช้น้ำมันอะไรนวดๆนะคะ
1: น้ำมันอุ่นๆนะคะ
2: น้ำมันทั่วๆไปน้ำมันลงน้ำมันเหลืองได้หมดเลยฮะน้ำมันที่อุ่นๆที่มันให้ความร้อนนิดหน่อยอะครับครีมก็ได้ไหมจ๊ะ
0: ยาหม่องอ่อนๆได้ไหมคะยาหม่อง
1: ใช่
2: ได้
1: ยาหม่องก
2: ็
1: ได
2: ้ครับยาหม่องก็ได้ครับ
0: ท้องอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ได้
0: นวดที่ท้อง
2: ได้ให้มันมีความร้อน
0: โอเคหนูลองทำดูโอเคขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอเคฮะแต่ละคนก็ปัญหาแตกต่างกันไปนะเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีจุดอ่อนของแต่ละคนนะบางคนเป็นตรงนู้นคนนึงก็เป็นตรงนี้ค่อยๆแก้ค่อยๆดูแลกันไปนะครับแต่ว่าตะคิวเป็นที่ท้องเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วถ้าเป็นแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะมันถ้าออกกำลังกายหนักๆก็เป็นที่ท้องเนี่ยโหน่ากลัวอ้าวสายอื่นที่รออยู่ครับเชิญเลยต่อเลยครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาอีกประมาณ 6-7 นาทีนะที่จะได้ปรึกษากับทางดร. 2นะครับ02-276-3ไม่ใช่02-290-0473นะครับ02-290-0473นะเอาตอนนี้สายว่างครับมีเวลาได้อีกสัก2ท่านนะน่าจะ 2-3 ท่านเชิญครับที่รออยู่ที่ฟังอยู่นะแล้วอยากจะปรึกษาโดยตรงกับทางด็อกเตอร์นะครับติดแล้วครับจากไหนครับ
3: สวัสดีครับผมจากตาครับ
2: ติดวิทยุนิดนึงครับ
3: ครับ
2: ปิดแล้วก็คุยได้เลยนะเชิญครับถามได้เลยครับ
3: ต่อเนื่องเรื่องตะคิวครับ
2: ได้ครับ
3: ผมเป็นทั่วเลยครับหมอคือบางทีบิดซ้ายก็ติดมีขวาก็ติดเนี่ยครับ
2: ขึ้นลงขึ้นหลังด้วยว่างั้นเถอะขาเขอหลังเลยขึ้นหมดเป็นตอนช่วงออกหลังออกกำลังกายแล้วอยู่ดูหลังทำงานหนักๆหรือยังไง
3: เวลาเราปวดอะไรนิดหน่อยเราก็บิดเนี่ยบิดแล้วก็ติดตะคิวเลยครับ
2: ล็อกเลยอึดแข็งเกร็งเลย
3: ใช่ครับ
2: โอเคแล้วก็ทา
1: ให้ไปนวดค่ะ
2: ไปนวด
3: คือ
2: นวดคลายเส้น
1: คือเวลาการนวดเนี่ยมันเนื่องจากพอมันใช้มือคนใช่ไหมคะเขาจะสามารถที่จะค้นหาจุดที
3: ่
1: มันมีการเกร็งของกล้ามเนื้อได้อะค่ะ
3: มมติว่าเรานั่งยองๆเนี่ยมันก็ตรงที่ขาน่องพับเลยเงี้ยครับมันแข็งแบบเราต้องยืดอย่างด่วนเลยเงี้ย
2: นวดครับนวดเป็นวิธี
3: ทางออก
1: คือเราลองนวดเองก็ได้ค่ะคือถ้าเราใช้มือเราเนี่ยนะคะสัมผัสบนกล้ามเนื้อจุดไหนที่เฮ้ยมันตึงกว่าปกติหรือมันแข็งนะคะเราก็เอามือเราเนี่ยค่ะตัวนิ้วโป้งอะค่ะไปกดแล้วก็ดันให้มันนิ่มลงค่ะมันก็จะดีขึ้นเองทำเองก็ได้จริงๆอะค่ะแล้วก็ประกอบกับอาจจะใช้น้ำมันที่มันอุ่นหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นพวกยาหม่องอย่างเงี้ยนะคะช่วยค่ะมันก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเออเราอยากจะให้มันดีขึ้นเร็วเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญค่ะ
2: ครับ
3: ครับผม
2: น้ำมันนวดได้ครีมไพรของเราก็ได้ครับช่วยทานวดทาไปนวดไป
3: แต่ร่างพวกตับไตอะไรเราไม่ผิดปกติอะไรไหมครับหรือว่ามัน
2: สัมพันธ์กันไหมมันสัมพันธ์กันไหมอาจารย
1: ์มันไม่เกี่ยวอะค่ะนี่มันเป็นที่กล้ามเนื้อนะคะ
2: ไม่กล้ามเนื้อไม่เกี่ยวกับอวัยวะ
1: เป็นไปได้ในคนไข้บางกลุ่มนะคะที่ขาดพวกแมกนีเซียมแต่พวกแมกนีเซียมเนี่ยมันจะชาเป็นประจำเลยนะคะแล้วก็มาจะเป็นในผู้สูงอายุคือรับสารอาหารไม่พอค่ะ
3: ครับบางทีคือมันตอนก็บางทีเดือนนึงก็ไม่เป็นไรบางทีเดือนนี้วันเว้นวันบางวันอะไรเนี่ยครับบางทีก็หายเงียบไปเลยเงี้ย
2: ครับ
3: ผมก็แปลกตัวเองเหมือนกัน
2: ลองดูครับลองดูก็เป็นการแนะนำเบื้องต้นแล้วก็ไปตามหลักเลยนวดเองหรือจะให้คนที่มีความชำนาญนวดให้คลายกล้ามเนื้อต่างๆนะเป็นทางเลือกเลยนะครับหรือไม่ก็ยืดเหยียดเยอะๆบ่อยๆเอาท่ายืดเหยียดต่างๆท่าบริหารต่างๆมาใช้ยืดเหยียดเส้นกล้ามเนื้อก็ลองดูในโซเชียลมีเยอะแยะเลยนะครับ
3: ครับผม
2: โอเคเคลียร์นะ
3: คร
2: ับ
3: คร
2: ับ ถ้าไม่หายถ้าไม่หายก็โทรมาคุยใหม่หาใหม่ถามหาเหตุใหม่นะครับ
3: ครับผม
2: โอเคครับโชคดีครับ
3: ครับขอบคุณมากครับ
2: ต่อครับมีไหมอีกสายหนึ่งโอเคเชิญครับเวลาเหลือน้อยถามดร.ได้เลยครับปิดวิทยุครับปิดวิทยุถามเลยครับ
4: ค่ะถามนิดนึงว่าน้ำมันลำข้าวกับผงขาวนี่แก้อะไรคะ
1: กับอะไรนะคะ
4: กับต้นพลูคาวอะค่ะ
2: น้ำมันลำข้าวกับต้นพลูคาวมีสรรพคุณอย่างไรแก้อะไรใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: น้ำมันลำข้าวเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการลดพวกไขมันตัวไม่ดีนะคะแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยมันมีตัวซิสเตอีนที่สามารถไปเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินที่ช่วยเรื่องการนอนหลับได้นะคะภูคาวเนี่ยส่วนใหญ่จะช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจค่ะเรื่องภูมิคุ้มกันค่ะ
4: ภูมิคุ้มกันเหรอคะแล้วอย่าง
1: ผิวขา
4: วต่ำนี่เขาบอกว่าใช้ภูคาวได้ใช่ไหมคะ
1: คือปกติแล้วเนี่ยนะคะการรักษาโดยใช้สมุนไพรในโรคที่มีความซับซ้อนนะคะเราควรจะต้องคือเราต้องหาสาเหตุก่อนเนาะคือสมุนไพรเนี่ยเป็นการรักษาเสริมแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยกระบวนการการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมันก็มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิผลของตัวยานะคะทีนี้ต้องถามก่อนว่าที่เม็ดเลือดขาวเราต่ำอะค่ะมันต่ำกว่าปกติมากไหมคือหมายถึงมันตกเกณฑ์เลยหรือเปล่าแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรอะค่ะ
4: อ
1: ๋
4: อมันได้แค่ 3,600 นะคะ
1: 3,600
2: จะหมดเวลาคร
1: ับ แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
4: ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
1: เพราะคือไม่แน่ใจว่าค่ะ
4: หมอเขาก็ไม่บอกอะค่ะเขาบอกว่ามันต้องไปเจาะไขสันหลังดูถึงจะรู้
2: ครึ่งนาทีครับอาจารย์ดร.เชิญครับสั้นๆเลย
1: แนะนำแบบนี้ค่ะก็คือว่าโดยปกติอันนี้อาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์หรือว่าโรคที่เกี่ยวกับเลือดแต่ว่าถ้าจะทานภูคาวก็อาจจะลองดูก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เคยเห็นเนี่ยภูคาวเนี่ยจะเด่นในเรื่องระบบทางเดินหายใจภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะ ถ้าจะซื้อก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานค่ะ
2: อืมโอเคเคลียร์ได้แค่นี้ก่อนนะครับลองดูก่อนโอเคครับ
4: ค่ะขอบคุณ
2: ครับโชคดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: ขอบคุณอาจารย์ดร.ด้วยนะครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับเดี๋ยวชั่วโมงหลังคุณหมอมากรนะครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นได้สั่งการให้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานองค์กรผู้รับแรงงานนายจ้างและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะล่าสุดวันนี้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ติดตามสถานการณ์กับองค์กรผู้รับแรงงานและนายจ้าง22แห่งตรวจสอบแรงงานไทยได้แล้ว187คนพบว่าทุกคนปลอดภัยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตและยังสามารถทำงานได้ตามปกติโดยยังไม่มีสถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายจนกระทบการทำงานของแรงงานไทยกรณีเกิดภัยพิบัตินายจ้างมีหน้าที่อพยพแรงงานไปยังสถานที่ปลอดภัยตามสัญญาจ้างและหากแรงงานไม่สามารถทำงานต่อในญี่ปุ่นได้นายจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
7: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมปรับโครงสร้างราคาและเพิ่มโควต้านมโรงเรียนเพื่อระบายผลิตภัณฑ์นมกล่องค้างสต๊อก
12: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งแก้ไขปัญหานมน้ำดิบส่วนเกินและผลิตภัณฑ์นมกล่องค้างสต๊อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.คาดว่าในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าได้เตรียมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างราคาและจัดสรรเพิ่มโควต้าสำหรับโครงการนมโรงเรียนให้สอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์การแบกรับภาระหนี้ค้างสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทเพื่อให้อสค.มีสภาพคล่องมากขึ้นพร้อมกับการเร่งระบายสต็อกกว่า 1,900,000 หีบหรือกว่า69ล้านกล่องที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนถึงตุลาคม โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการจะช่วยกระจายนมล็อตดังกล่าวรวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะเข้ามาร่วมด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มปฏิพลสนับรมมารายงาน
5: จังหวัดตากร่วมกับททท.สำนักงานตากขอเชิญชวนเที่ยวงานเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ์ Feel All The Feeling ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์อำเภอแม่สอด
13: ที่ลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ์ Feel All The Feeling โดยมีนางสาวทมนวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภายในงานพบกับไฮไลท์สุดพิเศษทั้งการแสดงวัฒนธรรมชาติพันธุ์แฟชั่นโชว์ผ้าทอประยุกต์ร่วมสมัยพร้อมชิมอาหารถิ่นและผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองตากไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสายน้ำแร่อะโวคาโดกาแฟและโกโก้รวมถึงเลือกซื้อสินค้าชุมชนจากกลุ่มชาติพันธุ์โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับเมื่อกี้ผมกำลังดู Facebook อยู่ผมแชร์เรียบร้อยแล้วนะฮะแฟนคลับของคุณหมอที่ต้องการชมทาง Facebook นะสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะท่านสละเวลามาทุกคืนวันพฤหัสเลยนะครับแล้วก็จะไลฟ์ทาง Facebook ไลฟ์สดส่วนตัวของท่านผมเองก็แชร์ให้เรียบร้อยแล้วใครอยากจะชมทาง Facebook ไลฟ์ก็ชมได้เลยนะครับทั้งที่เป็นเพื่อนผมเพื่อนคุณหมอถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเพื่อนทั้งเราทั้งคุณหมอก็ต้องเข้าไปที่ Facebook ตัวเองนะแล้วก็ไปที่แว่นขยายเซิร์ชพิมพ์มะกอนนะครับมอมะกอไก่รอเรือนามสกุลลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook ได้นะคุณหมอท่านมารอแล้วนะครับวันนี้ใส่เสื้อสีนวลๆเย็นๆสบายตานะฮะคุณหมอมะกอนครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับสว
2: ั
3: สด
2: ีครับเชิญครับคืนนี้มีอะไรมาคุยบ้างเชิญเลยครับ
3: วันทำบุญกันเต็มอิ่มเลยนะครับเนี่ยนะครับผมเห็นหลายท่านก็เข้าวัดทำบุญกันเนาะ
2: เออดีจัง
3: นะฮะอ๋อแล้วก็ผมกลับไปเยี่ยมคุณแม่ที่นครปฐมเนาะ
2: ครับ
3: ก็นครปฐมเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติมาอยู่เยอะชาวมอญชาวพม่าเพราะเขาผมอยู่ทางอำเภอบางเลนนะนะฮะเขาก็ทำฟาร์มกันเดี๋ยวนี้คนไทยไม่มีนะฮะเป็นชาวมอญชาวพม่ามาอยู่กันแล้วก็เขาเวลาเขาไปทำบุญเนี่ยเขารักษาวัฒนธรรม
2: เออเขา
3: พื้นเมืองสวยงามเลยนะ
2: เออ
3: ผมเลยเขาเดินกันเป็นแถวเลยฮิวบินโตไปวัดกัน
2: หรอวัดอะไรคุณหมอจำชื่อวัดได้ป่ะ
3: ก็วัดในอำเภอบางเลนน่ะฮะ
2: อยู่ในตัวเมืองเลยเหรออยู่ในตัวเมืองอยู่ในตัวอำเภอบางเลนเลย
3: ใช
2: ่โอ้ครับ
3: ไปกันเดินกันเป็นสายเลยเนาะ
2: โอ้น่ารักดีเนาะ
3: ครับดูแต่งตัวปะแป้งแล้วก็ไม่ใช่คนไทยอ่ะแน่นอน
2: คือลักษณะอ่ะไม่คือไม่ใช่ไทยแท้อ่ะนะ
3: ต้องเป็นเจเนเรลแล้วแต่เขาก็มาทำงานไงก็คือโอ้โหก็ชื่นชมนะเขาก็
2: รักษาใช่ใช่ใช่
3: เขาไว้
2: อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนแต่ละคนก็นะดูแลกันไปครับ
3: ครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนไทยตอนนี้ไม่รู้ว่ามันมีงานวิจัยอะไรว่าตอนนี้เนี่ยการทำบุญอะไรยังไงมันลดลงอะไรลงไปกันขนาดไหนเนาะนะคร
2: ับ ผมก็ไม่ค่อยได้เข้านะ
3: คือพูดตรงๆ
2: ผมเองก็ไม่ค่อยได้เข้าแต่ว่าถ้าใจเนี่ยใจเราอะพุทธอยู่แล้วแต่ว่าเข้าไหมก็เข้าน้อยอะเข้าม
3: ันไม่เหมือนตอนเราเด็กๆนะพี่โรมนะตอนนั้นคือเหมือนว่า
2: พ่อแม่พา
3: พ่อแม่ปู่ย่า
2: พ่อแม่จะพาเข้าใช่พ่อแม่จะพาเข้าใช่ครับ
3: ไม่อยากไปก็ต้องไปเพราะตอนนั้นเขาบังคับแล้วเราก็เมื่อไหร่จะกินข้าวสักทีของผม
2: รอให้พระฉันเสร็จก่อน
3: เออ
2: เมื่อไหร่พระจะฉันเสร็จสักที
3: เราก็เห็นกับข้าวเราก็กืนเอื้อกเนาะทีเราก็คิดพ่อจะฉันหมด
2: เด็กคิดอย่างนั้นอยู่แล้วครับเด็กคิดอย่างนั้นอยู่แล้วเขาไม่ได้คิดเรื่องอะไรเขาจะคิดเรื่องกินน่ะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับ
3: ครับก็จริงๆก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีนะผมว่าเด
2: ี๋
3: ยวก็เนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวคงจะหาโอกาสทำบุญใส่บาตรมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ครับ
3: เข พอเยอะขึ้นเหมือนเริ่มกลับมานึกถึงตอนเด็กมันทำแล้วก็สบายใจด
4: ีใช่ใช่ใช่
3: แต่ว่าตอนนี้ทำบุญเนี่ยก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีรณรงค์อยู่เหมือนกันนะฮะว่าเวลาเราจะทำบุญใส่บาตรให้พระคุณเจ้าเนี่ย
4: เลือกหน่อยให้เลือกหน่อยใช่ไหม
3: สุขภาพกันด้วย
4: ใช่ใช่ใช่
3: ใช่ไหมล่ะ
4: ไม่ก็คนทำจริงๆนะบางทีเขาก็ทำเขาก็ตั้งใจทำอย่างนี้นะเอาของดีๆเอาของดีๆหมูเห็ดเป็ดไก่เต็มที่
3: หวานใช
4: ่
3: ไหมฮะ
4: ใช
3: ่หวังแต่ว่ามันไม่ดีกับสุขภาพ
4: เข้าใจเข้าใจครับ
3: นะฮะเพราะฉะนั้นเน้นในสายบุญตอนนี้อาจจะก็ปรับเปลี่ยนนะผมว่าก็มีเน้นจืด
4: ใช่ฮะเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
3: ผักใช่ใช้ผักเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็อาจจะไม่ต้องเยอะเกินไปแต่ว่าดูเรื่องปัจจัยด้านอื่นนะฮะก็เป็นการปรับตัวครับ
4: นะฮะดีครับ
3: หลายคนบอกโอ้โหช่วงนี้มันหยุดเหมือนหยุดปีใหม่แล้วพี่โรง
4: ฮะใช่ยาวจริงใช่ครับ
3: ผมนับดูนะผมนับดูนะถ้าใครลาเมื่อวัน
4: จันทร์
3: เสาร์ที่แล้วอ่ะแต่คือลานะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
4: เสาร์อาทิตย์ได้อยู่แล้วไม่ต้องลา
3: ก็ลาจันทร
4: ์
3: ลาวันศุกร์พรุ่งนี้
4: ได้9วัน
3: ต่อ9วันถึงว่าทำไมรถมันติดแ
4: ฉะใช่กรุงเทพเงียบเลยสบายขับรถสบาย
3: ครับจะหยุดอะไรกันเยอะแยะฮะ
4: ก็ดีหยุดได้พักไปเที่ยวกันใช้เงินใช้เงินใช้เงิน
3: คร
4: ับ
3: จ่ายรายได้นะฮะนี่ผมก็ภาวนาแล้วพรุ่งนี้ไทยช่วยไทยออกแล้วนะฮะเพราะมันหมดอ่ะ
4: อ๋อของพันหนึ่งมัน
3: หมด
4: แล้ว
3: หมดไหมพันเนี
4: ่
3: ย
4: แป๊บเดียวไม่รู้ตัวเลยก็ว่าหมดแล้วเหรอเนี่ยพอไปสแกนเอาหมดแล้วเหรอเนี่ย
3: แรกๆไม่เคยกล้าใช้ฮะพักหลังนี่แป๊บเดียวฮะเรียบร้อย
4: เดี๋ยวผมต้องเช็คเลยเนี่ยว่ามันเหลืออีกกี่บาทเพราะว่าถ้าเหลือนี่เขายึดคืนเลยนะ
3: ย
4: ึดคืนเลยนะครับ
3: เดือนสุดท้ายแล้วป่ะเนี่ย
4: เดือนที่3 4เดือน
3: 4เดือน
4: เดือนหน้าเดือนที่3อีก2เดือนครับอีก2เดือนคุณหมอ
3: ครับ
4: อีก2เดือน
3: เราก็ดีใจกันไปเงินกู้ทั้งนั้นนะเนี่ยไม่มีของฟรีหรอกนะแต่ก็กระจายรายได้กันไปนะครับช่วยกันไปโอเค
4: ครับ
3: ไปเรื่องพูดคุยสุขภาพกันนะครับวันนี้เอาข่าวจากกรมของกรมการแพทย์นะครับมาฝากนะครับแพทย์เตือนนะครับมะเร็งรังไข่ไอเงียบของผู้หญิงนะฮะอาการคล้ายโรคกระเพาะทำหลายรายรู้ตัวเมื่อสายนะครับจากการเปิดเผยของนายแพทย์สการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าโรคมะเร็งรังไข่ระยะเริ่มต้นแทบไม่มีอาการเตือนใดๆหรือหากมีก็เป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงอาจจะคล้ายกับโรคระบบทางเดินอาหารเช่นท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยรู้สึกอิ่มเร็วปวดแน่นท้องน้อยเรื้อรังนะครับหรือมีท้องโตขึ้นกว่าปกติจากการที่มีน้ำในช่องท้องผู้ป่วยมาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเพียงอาการของโรคกระเพาะส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่หรือประมาณ170มาพบแพทย์เมื่อโรคลุกลามเข้าสู่ระยะที่3หรือ4ไปแล้ว
4: คือ
3: เป็นระยะที่เซลล์มะเร็งกระจายไปทั่วพุ่งเชิงกรานในช่องท้องการตรวจพบในระยะลุกลามนี้ทำให้อัตราการรอดชีวิตที่5ปีหรือ5 year survival rate ลดต่ำลงสวนทางกับกรณีที่ตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่มที่มะเร็งยังอยู่เฉพาะที่รังไข่ซึ่งมีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่ามากดังนั้นการทำความเข้าใจและตระหนักถึงสัญญาณเตือนทางร่างกายของมะเร็งรังไข่จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ผู้หญิงรู้เท่าทันโรคและเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยได้อย่างทันท่วงทีนะทางด้านเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชายธนสิทธิชัยผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่ได้แก่ปัจจัยด้านการเจริญพันธุ์สตรีที่มีรอบการตกไข่ในชีวิตจำนวนมากจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นผู้ที่มีประจำเดือนครั้งแรกเร็วก่อนอายุ12ปีผู้ที่หมดประจำเดือนช้าหลังอายุ52ปีหรือสตรีที่ไม่มีบุตรโดยทุกๆ1ปีที่รอบตกไข่จะสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้อยละ7ในทางตรงกันข้ามสตรีที่เคยตั้งครรภ์อย่างน้อย1ครั้งการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดหรือการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้ถึงร้อยละ 30-60 นอกจากนี้ปัจจัยด้านพันธุกรรมผู้ที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคนี้จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นโดยหากมีญาติสายตรงลำดับที่1เช่นมารดาพี่สาวหรือน้องสาวเป็นมะเร็งรังไข่1คนจะมีความเสี่ยงประมาณ5%และหากเป็นญาติสายตรงลำดับที่2เช่นย่ายายหรือป้าจะมีความเสี่ยงประมาณ3.5%นอกจากนี้สตรีที่ตรวจพบการกลายพันธุ์ของยีนจากโรคอื่นเช่นกลุ่มอาการมะเร็งเต้านมและรังไข่ทางพันธุกรรมหรือกลุ่มอาการมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบบพันธุกรรมชนิดไม่มีติ่งเนื้อก็จะมีความเสี่ยงตลอดชีวิตสูงขึ้นอย่างมากนะครับ33-58%และ3-14%ตามลำดับและมักพบโรคได้ตั้งแต่อายุน้อยอีกทั้งโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ภาวะนี้สัมพันธ์กับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวบางชนิดนะครับนะ
2: ครับ
3: ก็ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการคัดกรองนะครับมีแนวทางที่ผสมผสานกันไปนะครับเช่นการตรวจวัดนะฮะค่าที่สงสัยมะเร็งในเลือดนะครับหรือการทำอัลตราซาวด์อุ้งเชิงการนะครับแล้วก็มีการเรื่องของการตรวจยีนเป็นต้นนะครับส่วนการผ่าตัดก็จะต้องมีการประเมินอย่างรอบด้านเมื่อพบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งยืนยันตามที่แฉแล้วจะต้องมีการประเมินระยะเพื่อให้การรักษาอย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดให้ยาเคมีบำบัดหรือการให้ยามุ่งเป้านะครับนะฮะหากท่านมีข้อสงสัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับผ่านทาง Facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับหรือ LINE NCI รู้สู้มะเร็งนะครับลองเข้าไปอ่านดูได้นะครับที่เอามาฝากเพราะว่าตัวมะเร็งรังไข่เนี่ยอย่างที่เรียนนะฮะคืออาการไม่เฉพาะเจาะจงจริงในระยะแรกนะครับมันจะไม่เหมือนกับถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆอาการคนไข้จะเข้าถึงได้เร็วกว่าเพราะว่าถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็จะมีเลือดออกผิดปกตินะฮะหรือตกขาวอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไปตรวจภายในนะฮะพอตรวจภายในปุ๊บบางทีก็จะเจอในระยะแรกแต่มะเร็งรังไข่เนี่ยด้วยความที่เขาอยู่ข้างในแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะช้านะครับแล้วก็อาการก็จะแบบเนี้ยไม่ค่อยชัดเจนนักจุกเสียดแน่นท้องอืดก็นึกว่าเป็นโรคกระเพาะนะครับบางทีก็ถ้ามีอาการอย่างเงี้ยยังไงถ้าไม่ดีขึ้นยังไงเราปรึกษาคุณหมอเราเพราะการวินิจฉัยเบื้องต้นเช่นการทำอัลตราซาวด์ก็จะช่วยวินิจฉัยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็มาฝากนะครับกับข่าวจากกรมการแพทย์ครับผม
2: ดีเลยครับครับผู้หญิงต้องคอยหมั่นตรวจหมั่นเช็คนะครับเชิญต่อเลยครับ
3: ต้องหมั่นต้องหมั่นตรวจเช็คนะผู้ชายถ้าอายุเกิน50เนี่ยนะฮะหรือทุกคนเนี่ยก็ต้องระวังโรคหนึ่งนะ
2: โรคอะไรครับ
3: ว
2: ัน
3: นี้ผมมีคนไข้คนหนึ่งนะครับเป็นพี่ผู้ชายอายุ52ปีนะฮะ
2: 50ต้น
3: ว่าเกิดมาด้วยมีเผื่
2: อ
3: นมีเผื่อนที่ตัวนะฮะด้านขวาเป็นมา3วันแล้วมันเจ็บแสบนะฮะเจ็บแสบคือฟังประวัตินี่ก็ปิ๊งเลยนะฮะว่าอาการแบบนี้เนี่ย
2: น่าจะเข้า
3: น่าจะเป็นงูสวัสด
2: ์โอ้งูสวัสด
3: ์อ่
2: าครับ
3: นะครับก็เลยบอกถอดเสื้อนิดนึงนะครับแต่ก็เปิดเสื้อให้ดูก็ใช่เลยครับเพราะว่าผื่นที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นลักษณะแบบเป็นตุ่มใสนะครับฐานเนี่ยมันจะเป็นแดงๆบางก้อนก็ยังเป็นแดงๆอยู่แต่ก็จะเป็นตุ่มน้ำนะฮะเป็นตุ่มน้ำเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็ลักษณะสำคัญคือการกระจายตัวเนี่ยเขาจะกระจายตัวไปตามแนวเส้นประสาทหรือว่าเดอร์มาโตนะฮะตำแหน่งที่เห็นของผู้ป่วยรายนี้เนี่ยจะอยู่แถวๆราวนมนะครับขึ้นเป็นกลุ่มเลยฮะวิ่งเป็นเหมือนเป็นกลุ่มดาวอ่ะนะครับนะฮะแล้วก็บอกการขึ้นเนี่ยเขาจะขึ้นสวยมากเลยเขาจะขึ้นทางหน้านะฮะแล้วก็เว้นไปช่วงหนึ่งแล้วก็ลามมาข้างหลังนะครับแต่ทั้งกลุ่มเนี่ยมันจะไม่ข้ามเส้นกลางตัวฮะไม่ข้ามเส้นกลางตัวจะชัดเจนเลยแบ่งชัดเจนเลยพอถึงกลางตัวปุ๊บหยุดเลยนะเคสนี้เนี่ยเขาวิ่งไปถึงตรงกลางทางด้านหน้าแล้วก็หยุดทางด้านหลังก็เหมือนกันนะฮะพอไปถึงทางด้านหลังแล้วก็หยุดเหตุผลก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มโรคงูสวัสดนะครับเขาจะการดำเนินโรคเนี่ยตัวเชื้อเนี่ยมันจะไปตามเส้นประสาทเ ราะนั้นอันนี้จะเป็นลักษณะสำคัญที่ช่วยให้เราวินิจฉัยนะครับวันนี้ก็เลยเอาเรื่องของโรคงูสวัสดมาฝากนะครับแล้วก็ทำไมคนอายุหลัง50ปีไปแล้วเนี่ยถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้เองอีกนะฮะแม้ว่าคุณจะเคยเป็นมาแล้วก็ตามนะนะครับอันนี้จะมาเล่าให้ฟังละกันนะครับสำหรับโรคงูสวัสดนะครับโรคงูสวัสดคืออะไรนะครับโรคงูสวัสดเนี่ย เกิดจากเชื้อนะครับที่ชื่อว่าวาริเซลล่าซอสเตอร์ไวรัสนะครับจริงๆไอ้เชื้อเนี่ยก็เป็นเชื้อเดียวกับไอ้โรคอีสุกอีใสนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่า อย่างตอนที่เราเป็นอีสุกอีใสเนี่ยไอ้เชื้อที่มันหายไปเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะฮะมันไปฝังตัวอยู่ตรงดอร์ซัลรูทแกงเกลียนฮะก็คือไปฝังตัวอยู่ในเส้นประสาทปมเส้นประสาทที่อยู่ทางด้านหลังของไขสันหลังเรานะครับ หรือตามแนวไอ้เส้นประสาทตรงนี้นะครับในส่วนที่รับความรู้สึกมันซ่อนตัวอยู่จะว่าซ่อนตัวก็ไม่เชิงเพราะว่ามันจะถูกภูมิต้านทานฮะในร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีภูมิต้านทานจะเรียกว่าเซลล์มีดิเอเต็ดนะฮะแอนติบอดีเนี่ยคุมไว้อะกดไว้อะเหมือนกับว่าหลังจากที่มันสงบแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับข้าศึกเข้ามาลุกลานนะฮะทหารคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่มีข้าศึกอยู่กลุ่มนึงอ่ะที่มันไปซ่อนตัวอยู่ไปซ่อนตัวอยู่โดยที่ภูมิต้านทานเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้แต่ก็คุมกำลังอยู่นะฮะคุมเชิงอยู่รอบนอกมันก็ไม่แสดงอาการนะฮะแล้วไอ้เชื้อตัวเนี้ยมันก็อยู่กันในตัวเราเนี่ยเป็นหลายๆ10ปีฮะนะครับทีนี้วันดีคืนร้ายนะครับเมื่อภูมิต้านทานเราอ่อนแอลงนะฮะก็เปรียบเสมือนทหารเราอ่อนแอลงเราวางใจนะฮะว่าเอิ่มคงไม่มีอะไรนะครับไอ้เชื้อพวกเนี้ยมันก็จะกำเริบขึ้นมาครับแล้วเวลามันกำเริบขึ้นมามันก็จะวิ่งไปตามแนวเส้นประสาทนี่แหละครับก็เลยทำให้เกิดโรคงูสวัสดขึ้นมาที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวนะฮะว่าทำไมมันถึงวิ่งไปตามเส้นประสาทก็มันแฝงตัวอยู่ที่ปมเส้นประสาทเวลามันเกิดเรื่องมันก็เกิดไปตามแนวเส้นประสาทขึ้นมานะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นผลต่อเรื่องกันนะครับเพราะนั้นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงกลุ่มไหนที่จะทำให้เกิดโรคงูสวัสดกลุ่มแรกเลยคืออายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับอย่างที่เรียนคือเมื่ออายุมากขึ้นภูมิต้านทานจะตกโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับข้อที่2ครับมีภาวะภูมิคุ้มกันลดลงเช่นเป็นโรค HIV เป็นมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดนะครับได้รับยาสเตียรอยยากดภูมิพวกนี้นะก็จะทำให้ภูมิต้านทานเนี่ยลดลงกลุ่มที่3ครับอันนี้ความเครียดครับความเครียดเนี่ยทำให้ลดลงยังไงเวลาเราเครียดนะครับมันจะไปทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลลดลงเพิ่มขึ้นนะฮะพอคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นปุ๊บมันจะไปกดภูมิต้านทานนะภูมิต้านทานจะลดลงการนอนไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นปัจจัยร่วมได้โดยออกฤทธิ์ผ่านกระบวนการทำให้เกิดความเครียดเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายก็คือคนที่มีกลุ่มโรคเรื้อรังนะฮะเช่นเป็นโรคไตวายเรื้อรังเป็นโรคเบาหวานครับกลุ่มนี้ก็จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดโรคงูสวัสดเนี่ยขึ้นมานะครับนะโดยอาการเนี่ยจะมีอาการดังนี้นะครับโดยจะมีระยะก่อนผื่นขึ้นนะครับจุดสังเกตก็คือก่อนผื่นขึ้น 1-5 วันเนี่ยมันจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อนนะฮะมันจะรู้สึกแบบมันปวดแบบแสบๆร้อนๆเจ็บจี๊ดๆเสียวๆซึ่งจะเป็นรูปแบบของการเจ็บเส้นประสาทนะฮะมันจะไม่เหมือนกับการติดเชื้อแบคทีเรียถ้าแบคทีเรียเป็นฝีหนองเนี่ยมันจะเจ็บหนึบๆปวดหนึบๆแต่อันนี้มันจะเจ็บเสียวแสบร้อนบอกไม่ถูกนะฮะบางทีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของมีไข้ต่ำๆมีการอ่อนเพลียร่วมด้วยแต่ว่าระยะเนี้ยผื่นจะไม่ขึ้นนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรงงๆนะฮะพอผื่นขึ้นปุ๊บอันเนี้ยจะเริ่มชัดเจนแล้วกับผู้ป่วยรายนี้นะครับคือจะเริ่มมีผื่นตามแนวเส้นประสาทเลยนะครับแนวเส้นประสาทที่มักจะขึ้นเนี่ยก็มักจะขึ้นที่ลำตัวนะครับใบหน้าก็ขึ้นได้นะครับตรงบริเวณต้นคอก็ขึ้นได้นะครับตรงเอวนะครับเส้นประสาทที่เอวก็ขึ้นได้นะครับวิ่งลงไปเลยเนี่ยตรงต้นขานะฮะต้นคอแต่ที่เจอมากที่สุดก็คือลำตัวนะฮะลำตัวเนี่ยขึ้นได้นะสรุปขึ้นลำตัวใบหน้านะครับต้นคอต้นขานะครับไปได้นะครับแล้วก็ลักษณะอื่นก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นกลุ่มนะฮะตุ่มน้ำใสนะครับแดงฐานแดงร้อนนะฮะมีอาการบางคนอาจจะมีอาการคันด้วยจุดสำคัญคือจะไม่ข้ามกึ่งกลางตัว นะครับจะไม่ข้ามตื่นกลางตัวก็จะเป็นครึ่งเดียวนะครับ
2: ครับ
3: การดำเนินโรคเนี่ยก็จะดำเนินโรคไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยไอ้ผื่นพวกนี้เนี่ยมันก็จะแตกบางทีก็อาจจะเป็นหนองเนาะแล้วก็จะตกสะเก็ดนะครับสะเก็ดพวกนี้ก็จะหายภายใน 2-4 สัปดาห์นะครับแต่ระหว่างที่เป็นเนี่ยคนไข้จะมีอาการแบบปวดแสบปวดร้อนมากเลยนะครับทีนี้ไอ้ภาวะแทรกซ้อนที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเกิดได้ขึ้นตามตำแหน่งที่ผื่นมันขึ้นนะครับที่น่ากลัวที่สุดนะครับอันนึงเลยก็คือเป็นงูสวัดตางูสวัดตาก็คือมันไปเกิดที่เส้นประสาทที่ชื่อว่าไตรจิมินัลเนิร์ฟแขนงที่1นะฮะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงตาพอดีเลยนะฮะแล้วพอมันลามเข้าไปปุ๊บเนี่ยบางทีมันเข้าไปในตานะฮะพอเข้าไปในตาปุ๊บก็ทำให้เกิดอาการปวดตาตาแดงกระจกตาเยื่อบุตาอักเสบจนสุดท้ายเนี่ยอาจจะทำให้ตาบอดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งนะครับแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนอีกอันหนึ่งที่มักจะเจอตามมาก็คือมักจะมีอาการปวดเส้นประสาทต่อเนื่องฮะต่อให้ผื่นมันยุบแล้วนะครับแต่ด้วยความที่เส้นประสาทถูกทำลายนะฮะก็จะทำให้การนำกระแสประสาทและการรับรู้เนี่ยผิดปกติไปคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บเสียวแสบร้อนอย่างต่อเนื่องเลยถึงแม้ว่าตัวผื่นเนี่ยจะหายไปแล้วและอาการเนี่ยบางทีเนี่ยโอ้โหอยู่เป็นปีๆเลยฮะถ้าเกินมากกว่า90วันเนี่ยจะเข้ากลุ่มที่เรียกว่า post traumatic neuralgia นะเป็นกลุ่มที่ต่อให้ผื่นหายไปแล้วก็ยังมีอาการเจ็บเส้นประสาทตามมาอยู่นะฮะซึ่งจะเจ็บมากเลยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่เรามักจะเจอก็คือมันไปกินโดนเส้นประสาทสมองผู้ที่เจ็บเส้นประสาทใบหน้านะครับก็จะทำให้หน้าเบี้ยวนะฮะหน้าเบี้ยวหลับตาไม่ลงนะครับปากเบี้ยวเลยแล้วอาการแบบเนี้ยจะเป็นรุนแรงนะฮะกว่ากลุ่มอาการที่เรียกว่าเบลพาวซี่นะเบลพาวซี่เนี่ยมันเกิดจากไวรัสตัวอื่นได้แต่ถ้าเป็นไอ้ตัวเนี้ยเป็นแรมเซฮันกลุ่มนี้เขาเรียกแรมเซฮันซินโดรมนะคือเป็นจากตัวหูสวัดเนี่ยมันกินเข้าไปเนี่ยอันนี้จะรุนแรงแล้วเวลาฟื้นตัวเนี่ยอาจจะฟื้นตัวไม่ดีเหมือนกับกลุ่มที่เป็นเบลพาวซี่ที่เกิดจากไวรัสอื่นนะครับนอกจากนี้ภาวะแทรกซ้อนอื่นที่อาจจะเจอได้แต่น้อยกว่าก็อย่างเช่นไข้สมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับไข้สลักอักเสบก็เจอได้แต่เจอจะน้อยกว่านะฮะการวินิจฉัยนะฮะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะดูอาการเป็นหลักนะฮะถ้าดูชัดเจนเนี่ยก็วินิจฉัยได้เลยแต่ถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะต้องเอาตุ่มน้ำเนี่ยไปตรวจนะครับไปตรวจด้วยวิธี PCR ว่าเป็นเชื้องูสวัดจริงไหมการรักษาก็จะใช้ยาต้านไวรัสนะครับต้องรีบให้เร็วที่สุดภายใน72ชั่วโมงหรือ3วันแรกที่เริ่มขึ้นให้รีบให้เลยยาตัวนี้ก็จะมีตัวหลักๆก็จะมีชื่ออะไซโควียนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักเลยแล้วก็อาจจะตอนนี้ก็อาจจะมียาตัวอื่นนะฮะเช่นวาลาไซโควียก็ได้นะครับแต่อะไซโควียก็ยังเป็นยาหลักส่วนยาแก้ปวดเนี่ยนะครับการใช้ยาแก้ปวดเพื่อนนะครับก็มีหลายกลุ่มนะแต่กลุ่มที่สำคัญก็คือเป็นกลุ่มที่ช่วยในการลดอาการเจ็บเส้นประสาทเช่นกลุ่มพวกกาบาเพนซินพีกาบาลินอะมิทิเพลีนนะฮะกลุ่มพวกนี้จะช่วยปรับการรับรู้เส้นประสาทได้นะฮะปกติเนี่ยถ้าเป็นแล้วเนี่ยให้ยาอย่างรวดเร็วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนก็จะน้อยนะครับยกเว้นว่ากลุ่มที่จะมีภูมิต้านทานต่ำนะครับสุดท้ายนะฮะการป้องกันปัจจุบันเนี่ยมีวัคซีนแล้วนะครับก็เรคคอมเมนต์ในกลุ่มที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะป้องกันงูสวัดได้มากนะครับโดยวิธีฉีดเนี่ยเขาจะฉีด2เข็มห่างกัน 2-6 เดือนนะครับกลุ่มพวกนี้แต่ว่ากลุ่มพวกนี้ยังเป็นวัคซีนทางเลือกอยู่นะฮะยังไม่ได้รวบครอบคลุมในสิทธิประโยชน์เพราะนั้นก็อาจจะต้องมีการชำระเงินเพิ่มแต่ทีนี้ลองปรึกษาโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ครับก็ถ้าใครพอจะฉีดได้หลังเกิน50ผมคิดว่าก็มีประโยชน์อยู่นะครับสำหรับการป้องกันงูสวัดนะครับเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนครับวันนี้เอาเรื่องงูสวัดมาฝากพอสังเกตเท่านี้ครับ
2: ดีครับถ้าฉีดได้ควรฉีดนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแล้วมันรุนแรงยิ่งอายุเยอะๆยิ่งเป็นแล้วยิ่งรุนแรงนะฮะครับโอเคครับ2เข็ม2เข็มอ่ะพักฟังสปอร์ตครับเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วเปิดสายคุณหมอจะให้คำแนะนำนะด้านสุขภาพเหมือนเดิมเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะย้ำคุณผู้ฟังนะครับว่าชั่วโมงของคุณหมอมะกรเนี่ยนะเราเน้นให้คำปรึกษา ด้านการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับก็ขอให้เป็นคำถามที่เป็นการแพทย์แผนปัจจุบันนะที่จะสอบถามกับทางคุณหมอมะกอนนะครับหลังเบรกครับหลังเปิดสปอร์ตนะเราไปฟังสปอร์ตก่อนจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับ022900473ย้ำเบอร์นะครับ022900473ครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: จ้ะหน้าตาปิ๊งเชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นปั่นบดบดแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ้ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีรถมาแล้วไปกันไปกัน
2: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยครับฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะฮะใช้ของเราแล้วคุณมั่นใจทั้งคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศนะย้ำเบอร์นะผู้ฟังที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมาก่อนนะครับ022900473ครับสายแรกมาแล้วโทรจากไหนครับ
4: อ๋อจากโคราชค่ะอาจารย์บรมทีนี้อยากจะปรึกษาคุณหมอมงคลว่าตัวฉันเนี่ยเป็นงูสวัสดเพิ่งหายประมาณจะเกือบเดือนนะคะคราวนี้เลยอยากเรียนถามว่าเราจะไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเนี่ยมันมีผลไหมหรือว่าไม่จำเป็นต้องฉีดเมื่อเราเป็นแล้ว
5: ฉีดได้ครับฉีดได้ครับวัคซีนหลังคือหลังจากที่หายแล้วปกติแล้วก็ฉีดได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับ
4: โอเคค่ะขอบคุณ
3: ต้องเว้นต้องเว้นจากเป็น3เดือนไปแล้ว
5: ก็ถ้าคือในคำแนะนำอ่ะเขาบอกว่าถ้าอาการทรงตัวแล้วปกติแล้วก็พร้อมก็ฉีดได้เลยครับ
3: โอเคครับงั้นก็ควรฉีดคุณหมอแนะนำว่าควรฉีดใช่ไหมครับ
5: คืออย่างนี้ฉีดเนี่ยมันจะป้องกันอะไรมันจะป้องกันในภาวะที่ผมเล่าให้ฟังในโพสต์เทอร์ปาติกที่เราเจอคือเจ็บอาการเจ็บเส้นประสาทอ่ะ
4: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์พูดมันเจ็บมากอาจารย์โอ้แบบหลุดโลกเลยอาจารย์ไม่เคยอะไรขนาดนี้มาเหมือนไม้หน้าสามโดนเลยก็เลยโอ้มันขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะใช่
5: เพราะว่ามันมีโอกาสจะเกิดภาวะเนี้ยกลับมาได้การฉีดวัคซีนก็ช่วยป้องกันได้ครับ
3: ครับผมครับ
4: ได้ค่ะขอบคุณอาจารย์
3: เคลียร์นะ
5: ครับขอบค
3: ุ
5: ณคร
3: ับ โอเคครับเคลียร์ครับดีครับไปฉีดเลยแต่ว่าต้องเสียสตังค์เองนะส่วนใหญ่จะเบิกไม่ได้นะครับต้องเสียสตังค์เองเชิญครับคุณหมอฟังอยู่จากไหนครับ
6: ค่ะจากพิษโลก
3: พิษณุโลกเชิญเลยครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมออยาก
5: ทรา
6: บว่ามีวิธีทำให้นิ้วล็อกหายทำยังไงได้บ้างคะ
5: หายขาดคงยากเพราะโครงสร้างมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าทำให้ดีขึ้นได้ครับทำให้ดีขึ้นได้ต้องตอบแบบนี้เพราะว่าเราต้องรู้ข้อจำกัดตัวเองก่อนไอ้คำว่านิ้วล็อกคือหมายถึงว่าปอกหุ้มเส้นปอกหุ้มตัวเส้นเอ็นนะฮะตรงปลายนิ้วเราเนี่ยเขาเสื่อมสภาพแล้วฮะเราใช้งานมาเยอะอายุเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นข้อจำกัดของเราแล้วนะฮะเพราะนั้นทำให้หายขาดกลับไปเป็นปกติยากแต่ว่าเราทำให้มันดีขึ้นได้ทำให้มันดีขึ้นคืออย่างแรกเลยคือต้องลดการใช้งานลงอันเนี้ยเรียนอันนี้คือตรงที่สุดแล้วนะครับต้องใช้เขาน้อยลงลดการงานที่มันต้องงอนิ้วนะฮะหรือมีอะไรที่มาถ่วงกระแทกที่ข้อนิ้วข้อนั้นน่ะอยู่ตลอดเวลาต้องลดลงให้ได้ก่อนเลยฮะข้อที่สองก็คือการรักษาเนี่ยเขาก็ไล่ไปเนาะคุณป้าน่าจะรู้อยู่แล้วกินยาฉีดยาผ่าตัดนะฮะ แต่ไม่ว่าจะกินยาฉีดยาผ่าตัดเนี่ยก็ต้องพักอยู่ดีถึงแม้จะผ่าตัดแล้วเนี่ยการผ่าตัดคือมันไปแค่กรีดเปิดให้ช่องว่างมันเกิดเพิ่มมากขึ้นนะแต่ความเสื่อมสภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วความแข็งแรงเนี่ยมันทำให้กลับไปเป็นปกติไม่ได้หรอกคือหมายถึงว่าถ้าผ่าแล้วใช้งานเหมือนเดิมก็เป็นใหม่ครับ
6: ค่ะ
5: เป็นอีกเพราะนั้นมันจะกลับไปสู่ที่เรื่องตั้งต้นที่สุดเลยคือใช้งานให้น้อยที่สุดนะครับ
6: ค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอขอถามอีกอย่างนิดนึงนะคะความดันนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงคะ
5: ความดันถ้าเป็นเยอะๆส่วนใหญ่นะถ้าพูดถึงเรื่องความดันโลหิตสูงอย่างเดียวไม่มีอาการหรอกครับ
6: อ๋อค่ะค่ะ
5: แต่อาจจะมีบ้างที่ความดันสูงมากแล้วซึมลงอะไรแบบนี้แต่อย่างนี้ผมจะเตือนนิดเดียวความดันสูงเราไม่ได้กลัวอาการความดันสูงนะครับเรากลัวสิ่งที่ทำให้ความดันมันทำให้เกิดมากกว่าเช่นมันไปกระแทกหลอดเลือดทุกวันทุกวันทุกวันหลายๆปีเส้นเลือดมันก็แตกครับเส้นเลือดมันก็แตกมันก็กลายเป็นอัมพาตมันก็กลายเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกไปอย่างเงี้ยเป็นต้นมันไปกระแทกที่ไตเส้นเลือดไตทุกวันไตมันก็เสื่อมก็กลายเป็นไตวายเรื้อรังอย่างนี้เป็นต้นครับ
6: อ๋อค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะ
5: ครับผม
6: ค
5: ุ
6: ณหมอมา 4-5 ปีแล้วเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะ
3: โอเคครับ
5: ครับ
3: ขอบคุณครับติดตามคุณหมอมา 4-5 ปีแล้วครับผมขอบคุณนะครับต่อครับจากไหนครับฮัลโหลโทรติดแล้วครับช่วยโทรติดแล้วครับช่วยคุยทางโทรศัพท์นะครับ
7: สวัสดีค่ะคุณหมอโรงคุณหมอขอเรียนถามว่าเมื่อไม่กี่วันแม่ก็ไปตรวจประจำปีอายุ88แล้วไปเจอไตระยะ4เรายังรู้ป้าควรจะทำตัวยังไงคะทำหมายถึงว่าจะต้องรักษาได้ไหมหรือว่าไม่ได้ก็ควรจะทำยังไงฮะ
5: ต้อง
7: หายกัน
5: ได้ครับดีเลยครับคุณป้าครับคือหมายถึงว่าไตเสื่อมระยะ4เนี่ยเป็นภาวะไตเสื่อมก็จริงๆก็เสื่อมเยอะนะครับคือหมายถึงว่าตัวค่าของการกรองเนี่ยมันน้อยกว่า 30% แล้วนะครับน้อยกว่า 30% คือถ้ามันเข้าไประยะ5เนี่ยส่วนใหญ่ต้องล้างไตหรือเปลี่ยนไตเพราะมันจะอยู่ไม่ได้เนาะทีนี้ทำยังไงดีอย่างแรกเลยคือมันแก้ไม่ได้แล้วครับมันกลับไปเป็นระยะ3ระยะ2ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเสื่อมลงเรื่อยๆเขาเรียกโรคไตวายเรื้อรังนะฮะอันนี้คือสิ่งที่คุณป้าต้องทราบก่อนแต่หน้าที่เราก็คือเราต้องประคองฮะชะลอไม่ให้แย่เข้าไปสู่ระดับสุดท้ายก็คือระยะ5ให้ได้ฮะต้องประคองไว้เลยฮะเพราะว่าระยะ4เนี่ยจริงๆเราพออยู่ได้เราพออยู่ได้ถ้าเราปรับตัวนะการประคองทำอย่างไรคุณป้าก็ต้องคุมโรคประจำตัวให้ดีครับความดันเบาหวานเนี่ย2ตัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยความดันต้องปกติเบาหวานต้องคุมเป๊ะเลยฮะโอเคนะฮะข
7: ้
5: อที่2คือครับผมข้อที่2คือคุมเรื่องของอาหารให้ดีนะฮะคุณป้าต้องควบคุมอาหารที่เค็มฮะเกลือวันหนึ่งเนี่ยกินไม่เกิน1ช้อนชามันจะจืดมากเลยนะเคยไหมฮะคือถ้าเป็นอาหารปกติเนี่ยเกลือมันเกินฮะการที่เราส่วนใหญ่ที่คนบอกว่าไม่กินเค็มไม่กินเค็มแล้วกินปกติอ่ะแปลว่าไม่ได้คุมอะไรเลยนะเพราะนั้นถ้าคุณป้าไตสี่เนี่ยคุณป้าต้องทานจืดมากมากเลยครับต้องลดเครื่องปรุงเครื่องแกงทุกอย่างจะซดน้ำแกงน้ำพริกน้ำจิ้มอะไรไม่ได้ฮะคุณป้าครับต้องระวังอันนี้เนาะนะครับถ้าคุณป้าไม่เป็นเบาหวาน แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมยังแนะนำว่าต้องควบคุมเรื่องของแป้งและน้ำตาลด้วยนะนะฮะเพราะแป้งและน้ำตาลเนี่ยมันก็จะทำให้ไตเนี่ยแย่ลงได้นะครับ อีกอันนึงที่อาจจะต้องระวังอาหารหรือผลไม้ที่มีสารที่เรียกว่าโพแทสเซียมสูงนะคือไม่จำเป็นต้องงดทุกชนิดนะแต่มันจะมีผลไม้บางประเภทอ่ะที่มันจะมีโพแทสเซียมสูงเช่นอะไรฮะเช่นกล้วยนะครับส้มนะครับพวกนี้ผลไม้อบแห้งทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกนี้จะมีโพแทสเซียมสูงนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะกล้วยส้มพวกนี้นะฮะที่เหลือก็ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะฮะก็ทานตามปกติแล้วก็ต้องหมั่นให้คุณหมอเขาตรวจเป็นระยะระยะนะครับซึ่งคุณหมอก็อาจจะให้ยาบางอย่างมาเสริมให้คุณ

0: หน่อยหน่อยพอได้
1: อันเนี้ยผมหาตารางมาให้นะคุณป้านะคุณป้าฟังนิดหนึ่งนะที่สูงมากนะจะมีทุเรียนกล้วยทุกชนิดเลยนะฮะน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวขนุนนะฮะอะโวคาโดลูกเกดพวกนี้ผลไม้แห้งทุกชนิดห้ามกินฮะครับผม
2: เข้าใจ
1: ทุ
2: เร
1: ีย
2: น
1: นี่
2: ไม่โอ้ขอบพระคุณมากครับคุณหมอ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: คุณวรม
0: จ้าจ้าจ้าครับผมแน่โรคไตในคนไทยนี่มันเยอะนะ
1: เยอะ
3: เพรา
1: ะว่า
0: ผมก็ระยะ3แล้ว
1: ความดันแต่ก็ต้องประคองนะพี่วรมฮะผมก็ไตไม่ค่อยดีฮะต้องระวัง
3: ฮัลโหล
0: เชิญเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณบรรลม
0: ครับ
1: เชิญฮะครับ
3: จะถามว่าพ่อบ้านเขาเป็นก้อนที่โคนขาแล้วมันคือจะว่าไส้เลื่อนก็ไม่ใช่มันจะเป็นแบบอะไรอ่ะที่เขาเรียกกันผู้ชายเป็นต่อมลูกหมากมันตัวเดียวกันหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่ฮะต่อมลูกหมากมันทำไม่ได้ก้อนนะคุณป้าครับ
3: เหรอคะ
1: มันคนละตำแหน่งกันนะต่อมลูกหมากมันไม่ได้อยู่โคนขาฮะ
3: มันปวดด้วยเขาบอกมันปวดด้วย
1: ไอ้อย่างนี้คือถ้าก้อนอยู่ตรงโคนขานะตำแหน่งเนี้ยโอเคอย่างแรกเลยก็ต้องนึกถึงไส้เลื่อนก่อนแหละผู้ชายอะนะฮะก็ต้องไปตรวจก่อนครับคุณป้าอย่าคิดเองว่าใช่ไม่ใช่คุณป้าต้องให้คุณหมอก็ตรวจก่อนนะฮะแล้วลักษณะไส้เลื่อนเนี้ยส่วนใหญ่คลาสสิกก็คือมันจะผูผูโผโผในช่วงแรกอะแต่บางทีมันไม่หดกลับไปก็มีค้างตึงอยู่นั้นเลยก็มีคุณป้าต้องไปให้คุณหมอก็ตรวจก่อนอีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือเป็นพวกต่อมน้ำเหลืองฮะต่อมน้ำเหลืองที่โคนขาหนีบครับ
3: อ๋อใช่เขาเป็นตรงโคนขาหนีบนั่นแหละข้างละข้าง
1: ล่างก็ไม่ใช่ต่อมลูกหมากแน่นอนเพราะต่อมลูกหมากมันอยู่ตรงฝีเย็บฮะมันอยู่ตรงตำแหน่งที่นั่งเหมือนเรานั่งเบาะค่อมจักรยานนะอยู่ตรงฝีเย็บตรงนั้นแหละคนละตำแหน่งฮะเพราะนั้น
3: แล้วพอดี
1: ไปตรวจนะครับ
3: พอดีเขาไม่ค่อยได้ใส่กางเกงชั้นในด้วยนะคะ
1: ก็ใส่เลื่อนก็ไม่เกี่ยวใส่กางเกงชั้นใน
3: ก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอคะ
1: ไม่เกี่ยวคุณป้าไปตรวจเลยครับแต่ถ้าผมปันธงนะผมเดานะผมคิดว่าเป็นใส่เลื่อนครับ
3: ใส่เลื่อนใส่เลื่อนใช่ไหมคะ
1: คิดว่าแต่ไปตรวจก่อนนะครับ
3: ค่ะไอ้ที่ว่า
1: เป็นใส่เลื่อนใช่คุณป้าถ้าหมอเขาบอกเป็นไส้เลื่อนให้ผ่าไปเลยนะไม่ต้องรีรอนะ
3: ค่ะ
1: ถ้าหมอเขาบอกเป็นไส้เลื่อนจะผ่าให้ผ่านะไม่ต้องไปคิดมากนะผ่าไปเลยครับผม
3: ค่ะ
1: พูดเผื่อไว้ครับผม
3: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอที่ให้ความร
1: ู
0: ้แต่ว่าต้องไปตรวจนะต้องไปตรวจนะ
1: ตรวจก่อนไปตรวจ
3: ค่ะ
0: โอเคครับโชคดีครับต่อเลยครับท่านอื่นที่รออยู่แล้วก็อยากจะขอคำแนะนำจากคุณหมอมาก่อนเชิญครับจากจังหวัดไหนครับ
4: จากวิกนุกันครับจากจังหวัดขอนแก่นครับมียาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เคยครับ
1: อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เป็นยาที่เราเอามาใช้พวกรักษาพวกโรคกระเพาะฮะครับ
0: เป็นยาอามารักษาโรคกระเพาะ
1: ใช่ฮะ อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับเป็นพวกยาลดกรดอะไรแบบเนี้ยนะครับ
0: โอเคเคลียร์นะ
1: ค
0: ุณวิษณุเคลียร์นะ
1: ครับ
0: โอเคครับต่อครับ
1: ก็ยาธาตุน้ำขาวอะไร
0: อ๋อที่มันกลายเป็นยี่ห้อก็มันก็คือยาธาตุน้ำขาวนั่นแหละโอเค
1: ใช่เป็นยี่ห้อนั่นแหละ
0: เชิญครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เชิญฮะ
5: เอออยากที่บ้านนะคะเขาเป็นงูสวัสดนะคะอันนี้ว่าเป็นมาเดือนกว่าแล้วอันนี้ว่ามันยังเป็นแผลไม่หายอะค่ะ
1: เป็นแผล
5: ก็ จะทำยังไง

0: ไม่ดี
1: แผลมันเป็นยังไงฮะที่ว่าไม่หายฮะ
0: เป็นตุ่มๆอะฮะเป็นขึ้นเป็น
1: ตุ่มมันแห้งไหมแห้งไหม
0: มันก็แห้งก็แห้งอะค่ะแต่ว่ายังเป็นตุ่มอยู่นะคะ
1: แห้งแต่ยังเป็นตุ่มอยู่มีติดเชื้อเป็นหนองไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: โอเค
0: ยังทายาของอภัยภูเบศอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่หาย
1: คือถ้าเป็นแบบนี้ผมแนะนำว่าลองไปให้คุณหมอเขาตรวจใหม่จริงว่าไอ้ตุ่มนี่เป็นงูสวัสดจริงไหม
0: แต่แรกอะเป็นจริงหมอบอกแล้วแล้วก็ทานยาเป็นวันละ5 เม็ดอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่มันอย่างนี้ฮะคือไอ้ประเภทตุ่มน้ำเนี่ยมันมีหลายโรคนะมันไม่ได้มีแต่เฉพาะงูสวัสดหรอกคือที่ผมตั้งสมมติฐานอย่างนี้ฮะเพราะปกติอะงูสวัสดอะประมาณสักเดือนหนึ่งอะยังไงอะผื่นมันต้องหายเกือบหมดแล้วแหละมันไม่ทิ้งร่องรอยหรอกแต่ถ้าคุณป้าบอกว่ามันยังอยู่อันนี้ต้องตั้งคำถามตัวโตๆแล้วว่าไอ้ตุ่มน้ำที่มันขึ้นน่ะมันใช่งูสวัสดไหมหรือมันเป็นโรคผิวหนังอื่นคือสเต็ปแรกนะแต่ถ้ามันเป็นงูสวัสดจริงเดี๋ยวก็หายครับไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเป็นงูสวัสดจริงนะถ้าเป็นงูสวัสดจริงนะยังไงผื่นมันหายแน่ครับ
0: ตอนแรกอะเป็นผื่นก่อนแล้วก็เป็นผื่นมันตอนแรกเป็นหน้าอกนะคะหน้าอกกับแผ่นหลังตรงข้ามกันนะคะอันนี้ว่าแต่ก็เป็นผดเหมือนผดแล้วแตกพอแตกแล้วก็ไอ้ส่วนหน้าอกเนี่ยหายแต่ส่วนข้างหลังอะส่วนที่เป็นแผ่นหลังเนี่ยไม่หายเป็นตุ่มๆขึ้นมาค่ะ
1: ก็แบบที่ผมให้ความเห็นอะสมมติเป็นญาติผมนะผมไม่ได้ไปตรวจหลังอีกรอบใช่ป่ะคือถ้ามันเป็นงูสวัสดจริงอะไม่ต้องกลัวหรอกเสียงก็หาย
0: เดี๋ยวก็หายนี่แหละเราต้องทำอะไรไหมคะเขาถึงจะหายเน
1: ี่
0: ย
1: ก็นี่ไง
0: ปล่อย
1: ป้าคุณป้าพากลับไปตรวจอีกรอบนึงก่อน
0: ค่ะ
1: คือบางทีอะอันนี้ผมพูดตรงๆนะบางทีการวินิจฉัยมันก็ผิดพลาดตั้งแต่แรกบางที
0: ไปแล้วค่ะไปแล้วที่หมอบอกว่าปลายประสาทอักเสบก็ให้ยาแก้ปวดมากินค่ะ
1: ก็คือถ้าเป็นงูสวัสดจริงๆอะครับก็เฝ้ารอเสียงก็ยุบถ้าเป็นตัวแผลนะมันไม่ยากอะไรอะเพราะว่ามันจบไปแล้วนะครับ
0: ค่ะอันนี้นานเดือนกว่าแล้วเพราะเลยกังวลว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าก็คงต้องไปหาหมออีกนะคะก็ไปอ่ะหมอก็จะให้แต่ยาแก้ปวดมา
1: ก็คือถ้าเป็นงูสวัสดจริงอ่ะมันไม่ต้องกินยาต้านไวรัสแล้วไงมันไม่มีการรักษาเพิ่มเติมแล้วก็เฝ้ารออย่างเดียวครับผม
0: แต่ก็ไม่ต้องไปทานเป็นยาที่เป็นแบบว่าเป็นกล่องที่บอกว่าในนั้นมี7 แผงแผงละ5 เม็ดเนี่ยไม่ต้องแล้วใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องแล้วเพราะไอ้ยาตัวนั้นมันเป็นยาฆ่าเชื้อไวรัสไงอะไซโควี
0: ทานทั้งหมดนะ13 แผงเลยนะคะหมอมันก็ยังไม่เห็นแบบว่าหายไปเลยเราก็กังวลใจ
1: ก็จริงๆถ้าเป็นมูสวัสดจริงมันก็หายไปเยอะแล้วคุณป้าเดี๋ยวมันก็ยุบกังวลอีกนิดนึงกังวลก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งกังวลยิ่งเครียดเดี๋ยวขึ้นมาใหม่นะเอ้า
0: ป้าไม่ได้เป็นหรอกคุณลุงที
2: ่แผลมันติดเชื้อได้ไหมครับคุณหมอแผลงูสวัสด
1: คือเท่าที่ซักอ่ะเท่าที่ฟังแกพูดอ่ะมันไม่เหมือนติดเชื้อนะถ้าติดเชื้อมันต้องมีหนองเห็นไหมล่ะแต่ถ้าตอนนี้ฟังดูมันก็เหลือเป็นแค่ตุ่มๆซึ่งมันอาจจะเป็นคัสซึ่งมันอาจจะต้องรออีกหน่อย
0: ตอนแรกมันเป็นก็ตอนแรกมันก็เป็นหนองเหมือนกันนะคะแล้วก็แบบว่าพยายามเหมือนกับทำให้หนองมันหมดไปอะนะคะเรามีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีหนองแล้วมันก็จะแผลมันจะแห้งหรือมันจะอะไรนี่มันแห้งแต่ว่ามันเป็นตุ่มขึ้นมาเป็นผื่นแดงขึ้นมานะคะ
1: นี่ไงผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ผื่นแดงนี่คืองูสวัสดเปล่า
0: ค่ะก็ต้องไปหาหมอดูใหม่
1: ก็แง่เด็กทีมก็เป็นโรคอื่นซ้อนมาใช่ไหมล่ะ
2: มันจะลองดูอื่นซ้อนมาไง
0: อ
2: าจจะติดเชื้ออะไรหรือเปล่านั่นน่ะสิ
1: เป็นอะไรครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: โอเคโอเคครับเคลียร์ครับโอเคครับกลับไปหาหมอให้ดูอีกทีหนึ่งสิหนองยังฝังอยู่ข้างล่างหรือเปล่าแล้วติดเชื้ออะไรหรือเปล่าถึงอักเสบขึ้นมานะครับเชิญครับอีกหนึ่งท่านมาเหลือเวลาอีก4นาทีครับสุดท้ายแล้วมั้งเนาะด่วนเลยครับด่วนเลยครับรีบโทรเนาะคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามเลยครับฮัลโหล
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: จ้ะถามเลยจ้ะ
1: ครับเชิญนะครับ
3: เป็นโรคของฉันค่ะแต่คุณหมอหลังค่อมด้วยนะคะหลังค่อมด้วยแล้วเขาจะผ่าตัดหัวให้ค่ะเขาบอกว่าจะได้หายค่อมหลังค่อมค่ะพูดยากอย่างนี้นะคะพูดยากอย่างนี้ป้าพูดยากอย่างนี้ป้าพูดถึงนะหลังค่อมค่ะเป็นไข้แสนค่ะหมอฟังหรือว่าคะ
1: ฟังอยู่แต่ไม่เข้าใจว่าป้าจะถามเรื่องอะไรครับ
3: ถามเรื่องฉันหลังเป็นหลังงอเลยค่ะมีงอเลยค่ะเดินแล้วหลังโก่งๆอ่ะ
2: ปัญหาอยากถามเรื่องปัญหาหลังค่อมเหร
3: ออยากปัญหาหลังค่อมเหรอต้องเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันนะคะ
2: เป็นพาร์กินสันอยู่ด้วยใช่ไหมเป็นโรคพาร์กินสันแล้วก็มีปัญหาหลังค่อมนี่เป็นมานานหรือยังหรือเพิ่งเป็น
3: มานานแล้วค่ะ8ปีแล้วค่ะ
2: หลังค่อมเป็นมา8ปีแล้วพาร์กินสันเป็นมากี่ปี
3: พาร์กินสันมาเป็นมา20ปีแล้วค่ะ
2: 20กว่าปีแล้วอยากจะถามว่า
3: ทำไมคุณหมอถึงผ่าตัดหัวสมองคะ
2: ทำไมคุณหมอถึงผ่าตัดหัวสมอง
1: ผ่าเรื่องอะไรล่ะ
3: ผ
1: ่
3: าเร
1: ื่
3: องโรคพาร์กินสันหลังค่อมเนี่ย
1: ผ่าเรื่องพาร์กินสันเขาจะฝังไอ้ตัวกระตุ้นป่ะเป็นตัวกระตุ้นในสมองป่ะ
3: ฝังมาแล้วค่ะคือฝังมาแล้วมันหมดแบกหมดแล้วค่ะ
1: โอ้คุณป้าเคยผ่ามาแล้วด้วยผ่าที่ไหนอะครับ
3: ศิริราชค่ะ
1: โอ้ครับเปลี่ยนแบตมากี่รอบแล้วฮะ
3: ค่ะ
2: เปลี่ยนแบตมากี่ครั้งแล้วครับ
3: นะ
2: เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ผ่าสมองเปลี่ยนมากี่ครั้งแล้วครับ
3: ผ่ามาก็ใช้8ปีค่ะ
1: แปดปี
3: ไม่เปลี่ยนเลยค่ะไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะ
2: นี่เพิ่งโอเคฟังคุณหมอครับฟังคุณหมอมีเวลา2นาทีครับ
1: โอเคแล้วคุณป้าจะถามว่าเขาจะผ่าทำไมอย่างนี้เหรอฮะ
3: ค
1: ่
3: ะผ่าส่วนไหนคะ
1: อ๋อโอเคฮะเขาผมคิดว่าถ้าจะผ่ารอบนี้เขาอาจจะไปผมไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องคุยกับคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเพิ่มคือปกติการรักษาพาร์กินสันเนี่ยมันมีถ้าผ่าตัดเนี่ยมันมี 2-3 แบบแรกก็คือใส่เครื่องกระตุ้นที่คุณป้าทำนี่แหละนะฮะมันจะเป็น deep brain stimulation นะฮะมันจะลงไปแล้วก็ใช้คลื่นกระตุ้นอีกแบบนึงคือไปผ่าตัดเนื้อสมองเลยฮะนะฮะไปผ่าตัดเพื่อปรับเปลี่ยนวงจรของการเคลื่อนไหวอ่ะให้มันดีขึ้นนะครับก็เป็นการรักษาผ่าตัดเพื่อรักษาพาร์กินสันนี่แหละนะครับก็อาจจะทำให้ดีขึ้นคุณหมอก็คงอาจจะพิจารณาแล้วว่าใส่เครื่องกระตุ้นมา8ปีแล้วมันอาจจะยังดูไม่ค่อยดีนักแกก็เลยอยากจะหาวิธีอื่นนะฮะผมเดาว่านะผมเดาความคิดนะครับ
2: ก็ไม่ต้องวิตกอะไรทั้งสิ้นนะให้หมอเขาทำให้สบายใจเลยเนาะ
1: ก็ขึ้นกับคุณป้าเนี่ยถ้าคุณป้าอยากทำก็ทำเลยครับไม่มีปัญหาเลยฮะ
3: ป้าอยากทำสิคะค
2: ุ
3: ณหมออ
2: ้าอยากทำเลยครับ
1: ทำเลย
2: ทำเลย
1: เพราะว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำหรอก
2: มีโอกาสได้ทำแล้วทำเลยครับ
1: นะเคสคุณป้าเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นคนส่วนน้อยเลยแหละ
2: ที่ได้โอกาสเนาะอ่ะ
1: ทำเลย
2: โอเคนะได้เท่านี้นะได้เท่านี้นะโอเคครับโอเคครับขอบคุณคุณหมอคุณหมอมี Facebook ไลฟ์ต่อป่ะ
1: มีฮะมีคร
2: ับ โอเคครับไปชม Facebook ไลฟ์ต่อของคุณหมอนะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีการกล่าวหาและเชื่อมโยงบิดาเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตเลือกสว.อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาและเชื่อมโยงบิดาเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตเลือกสว.ยืนยันบริสุทธิ์ใจไม่เคยทำตามที่ถูกกล่าวหาน
9: ายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงจากกรณีที่มีการกล่าวหาบิดาคือนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์โดยเชื่อมโยงถึงขบวนการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีการกล่าวอ้างคำพูดในเชิงว่าหากทำเรื่องดังกล่าวนี้สำเร็จลูกชายจะได้ตำแหน่งในรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวผู้ให้โดนพาดพิงก็ต้องไปแจ้งความเนื่องจากมองว่าการกล่าวหาเช่นนี้ไม่ยุติธรรมทั้งกับตัวของนายสมเกียรติที่เป็นบิดาและต่อตนเองโดยไม่ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการดิสเครดิตหรือไม่แต่มองว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการสร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจส่วนกรณีที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ได้ออกมาเปิดเผยพยานหลักฐานที่อ้างว่าเชื่อมโยงกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยกับขบวนการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พร้อมระบุว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือร้อยละ5ของข้อมูลทั้งหมดนั้นต้องไปถามกับนายยิ่งชีพแต่เรื่องการเลือกสว.ผ่านมาแล้วกว่า2ปีซึ่งกระบวนการต่างๆก็ดำเนินการมาแล้วตามลำดับซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
5: เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางสกัดกั้นรถขนต่างด้าวผิดกฎหมายพบคนไทยรับจ้างนำพาคนจีนเข้าเมืองผิดกฎหมายไปยังชายแดนภาคใต้เตรียมไปทำงานประเทศที่3
10: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกุมผู้ต้องหา2รายประกอบด้วยคนไทยทำหน้าที่ขับรถยนต์นำพาคนต่างด้าวข้ามแดนผิดกฎหมายและคนจีนที่ลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขับแช่ช่องทางขวาบนทางหลวงหมายเลข41พื้นที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเรียกตรวจและพบว่ามีคนจีนไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้ซึ่งนำตัวมาสอบสวนโดยรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางมาจากประเทศกัมพูชาเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนว่าจ้างให้พาไปยังชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานในประเทศที่3นอกจากนี้พบว่าคนจีนที่ถูกจับกุมได้นั้นเป็นบุคคลที่มีตามหมายจับในคดีอาญาของทางการไต้หวันด้วยดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
11: สำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานทางการจอร์เจียเร่งสอบสวนกรณีฮารุนโซโลเสียชีวิตในโรงแรมที่พักย้ำยังไม่ตัดทุกสมมติฐาน
12: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือนายฮารุนโซโลนักท่องเที่ยวชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมในประเทศจอร์เจียโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนโดยยังไม่ตัดประเด็นหรือสมมุติฐานใดออกจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์และพยานหลักฐานครบถ้วนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักสากลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่กระทบต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
11: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจวันนี้เราพบกันอีกค่ำคืนหนึ่งแล้วนะครับหลังจากทำงานมาเหนื่อยตลอดทั้งวันทำงานประจำในช่วงกลางวันแล้วกลับมาเคลียร์งานต่างๆที่บ้านในช่วงกลางคืนทำงานบ้านบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับก็พักผ่อนนะบางคนก็นอนถ้าไม่เที่ยงคืนแล้วไม่หลับก็มีนะผมเองบางทีก็เคยนะถ้าไม่ห้าทุ่มไม่เที่ยงคืนก็ไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ปรับได้นะครับคุณผู้ฟังครับปรับเวลาตามที่เราเหมาะแล้วกันว่าเอ๊ะเราจะนอนหลับพักผ่อนตอนไหนให้มันได้นะครับแต่ใครที่ยังไม่หลับก็ฟังเพลงเพราะๆจากรายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz กับผมเอกพงศ์นพสกุลนะครับพร้อมทีมงานที่พร้อมที่จะเลือกสรรเพลงเพราะๆมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับซึ่งพบกันนะทุกคืนเลยย้ำอีกทีหลังข่าว 5:00 นถึงเที่ยงคืนเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการและวงสุนทรภรณ์ทั้งเก่าและใหม่เลือกมาฝากกันถ้าเพลงใหม่เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่อาจจะมีแต่งใหม่บ้างบางเพลงแต่ส่วนใหญ่ก็จะนำเพลงเก่าๆมาร้องใหม่โดยวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือบางวันผมอาจจะนำเพลงต้นฉบับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็คงต้องติดตามกันนะครับแต่ถ้าใครที่รอไม่ไหวจะหลับไปก่อนก็ไม่ต้องฝืนกับร่างกายของเรานะครับบางทีถ้าฝืนมากๆเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอะไรที่สะสมไว้ในร่างกายเราก็จะแสดงออกมาแล้วเราต้องล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลรักษาดูแลกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพเคยคุยให้ฟังไปแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพลงเท่านั้นที่จะเยียวยาคุณเวลาเครียดใช่ไหมฮะบางคนก็โอ้โหไม่ไหวเลยฟังเพลงดีกว่าใช่ไหมครับก็เลือกฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราเพลงประทับใจครับ

เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่แสดงตนทั้งรายเก่าและรายใหม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังก็ทราบกันแล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประกาศรายชื่อประมาณ9,500,000คนที่ผ่านการตรวจสอบนะครับแล้วก็อีก9 ล้านกว่า9,300,000มั้งประมาณนั้นเนาะที่ไม่ได้ผ่านแต่ว่ามันก็มีการออกมาชี้แจงโดยทางกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยกับการเรื่องของการทำการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความขัดข้องบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อผลออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็เขาก็มีการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์นะครับหรือว่าอุทธรณ์อันเนี้ยสามารถทำได้ตั้งแต่17กรกฎาคมคือพอชื่อออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้เลยจนถึง31กรกฎาคมนะครับก็ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารของรัฐนั่นแหละแล้วก็เมื่ออุทธรณ์แล้วก็รอผลเพราะท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่ค่อยเป็นธรรมกับเราหรือเปล่าทำไมอยู่ๆเราเคยได้แล้วเราไม่ได้อันนี้มันอาจจะมีกระบวนการในการตรวจสอบของระบบแต่ว่าเมื่อเราอยากจะอุทธรณ์ก็ลองดูนะครับเผื่อว่าเขาจะมีการทบทวนแล้วก็เอาเกณฑ์มาเทียบมาดูว่าเราทำไมถึงไม่ได้แล้วเมื่อประกาศว่าไม่ได้แล้วเขาอุทธรณ์มาได้หรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปก็คงต้องเป็นไปตามเกณฑ์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอันนี้เป็นสวัสดิการที่รัฐมอบให้กับทุกๆคนนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยไปตรวจสอบไปอุทธรณ์หรือว่าไปทบทวนสิทธิ์กันนะครับ

อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้คุณได้มีวินัยแล้วก็ได้ใช้บริการสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็คือไทยช่วยไทยพลัส60-40ของรัฐบาลอันนี้คนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ทราบกันดีว่ามันมีทั้งหมด4เดือน2เฟสเฟสแรกมิถุนากรกฎาก็กำลังจะหมดแล้วครับก็ไปใช้สิทธิ์นะครับเดือนละ 1,000 บาทเวลาคุณไปสแกนก็ขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งในแต่ละร้านเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วล่ะนะครับเอามาสแกนเราซื้อของอะไรไปก็ตามก็เวลาเราจ่ายก็ทางระบบจะจ่ายให้เรา 60% ของสินค้าที่เราซื้อเราจ่ายเอง 40% ตอนแรกเรานึกว่าเอ๊ะมันต้องเท่าไหร่ล่ะก็แล้วแต่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งของที่คุณซื้อเนี่ยมันจำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าคิดง่ายๆก็คือซื้อของ100บาทคุณจ่ายไปแค่40บาทเท่านั้นแหละอีก60บาทก็ระบบจ่ายให้แต่วันนึงเนี่ยจะต้องใช้จ่ายได้ไม่เกิน200บาทด้วยเงินจากระบบนะครับเช่นถ้าคุณซื้อ450สแกนครั้งเดียวเลยเขาก็จะจ่ายให้เรา200เราก็จากเดิมที่จะต้องจ่าย200 450ก็จ่ายไปแค่250อันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าคุณจ่ายไม่ถึงสมมติซื้อของ130บาทขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็ลองคิดดู 100% ของ130บาทนะครับถ้า 40% ของ130บาทนะเท่าไหร่ที่เราต้องจ่ายหรือไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเพราะว่าระบบเขาจะคิดให้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงเดี๋ยวถ้าใครใช้หมดแล้วในเดือนกรกฎาคมก็ไม่เป็นไรสิงหาก็จะเข้ามาใหม่ยอด 1,000 บาทนะลิมิต 1,000 บาทที่คุณจะต้องใช้ได้แต่วันละไม่เกิน200นะครับก็ลองแบ่งสรรปันส่วนดูกันยายนก็เป็นอีกเดือนนึงนะครับแล้วก็จะจบมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันเป็นการทำให้หมุนให้เงินหมุนเวียนในประเทศของเราโดยมีเงินสนับสนุนเป็นสวัสดิการจากรัฐบาลของเรานะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่นำมาย้ำเตือนคุณผู้ฟังให้ไม่ลืมกันนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพในช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะหลายพื้นที่ที่ฝนตกลงมาก็อาจพบกับน้ำท่วมขังได้หากแต่สมัยก่อนนั้นเมื่อเกิดน้ำท่วมจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับพิธีไล่น้ำสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลกันค่ะในสมัยอยุธยาบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ที่มีน้ำไหลหลากท่วมเป็นประจำทุกปีได้นำเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้แก่ชาวอยุธยาทั้งข้าวและปลาก็บริบูรณ์ดังที่นิโคลัสแชเวสชาวฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์บันทึกเอาไว้ว่าน้ำท่วมใหญ่ซึ่งดูเป็นที่น่ารำคาญและทำความเสียหายให้มากนี้กลับนำประโยชน์และความชื่นชอบมาสู่คนสยามและนำความมั่งคั่งมาสู่ประเทศต้นข้าวนั้นชอบอยู่ในน้ำน้ำยิ่งสูงเท่าไรลำต้นยิ่งแข็งแรงสิ่งที่ให้ประโยชน์อีกประการหนึ่งในกรณีที่มีน้ำท่วมก็คือมีปลาเป็นอันมากอย่างไรก็ตามค่ะหากปีใดมีน้ำหลากมากเกินไปก็จะสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรได้โดยหากน้ำจะหลากท่วมสูงเร็วผิดปกติต้นข้าวก็ไม่อาจจะโตทันได้ภายในเวลาอันสั้นคือไม่ทันชูยอดขึ้นเหนือน้ำก็จะทำให้ข้าวเน่าและตายได้ดังนั้นในปีใดหากมีน้ำเหนือไหลหลากลงมามากเกินราชสำนักอยุธยาจะประกอบพระราชพิธีที่เรียกว่าพิธีไล่น้ำซึ่งพิธีดังกล่าวนี้ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธี12เดือนบางครั้งเรียกว่าพิธีไล่เรือเถลิงพิธีตรียัมพวายค่ะพิธีนี้จะจัดขึ้นในเดือนอ้ายซึ่งอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมขั้นตอนประกอบพิธีคือพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินประทับเรือพระที่นั่งพร้อมด้วยพระอัครมเหสีพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าหลานเธอและขุนนางผู้ใหญ่ตามเสด็จพระราชดำเนินเป็นขบวนใหญ่โดยขบวนเสด็จพยุหยาตราชลมากจากอยุธยาแล้วล่องตามแม่น้ำลงไปทางทิศใต้เมื่อล่องขบวนเสด็จพระราชดำเนินไปถึงที่ที่กำหนดก็ทำพิธีตั้งเครื่องบัตรพลีทำพิธีเรียกขวัญสู่ขวัญพระแม่คงคามีการร้องลำนำเหกล่อมหลังจากนั้นพระมหากษัตริย์เสด็จออกยืนกลางเรือพระที่นั่งแล้วทรงถือวานวิชนีหรือพัดโบกซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ทรงโบกไปมาเหนือลำน้ำโดยจะทรงโบกในลักษณะจากเหนือลงใต้เป็นสัญลักษณ์ว่าขอให้เกิดลมมาพัดกระแสน้ำให้ไหลลงทะเลโดยเร็วเพื่อให้น้ำที่กำลังหลากท่วมจะได้ลดลงนอกจากนี้ในการประกอบพิธีก็อาจจะมีการใช้พระแสงดาบฟาดฟันสายน้ำเพื่อเร่งรัดให้น้ำลดลงอีกด้วยดังที่ปรากฏอยู่ในคำให้การชาวกรุงเก่าที่บันทึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเรือพระที่นั่งในเวลาน้ำขึ้นรับสั่งให้น้ำลดแล้วทรงพระแสงฟันลงไปน้ำก็ลดตามพระราชประสงค์อย่างไรก็ตามค่ะนิโคลัสแชเวสอธิบายว่าพิธีไล่น้ำได้เลิกไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั้นดังที่บันทึกว่าเมื่อก่อนนี้ยังมีอีกโอกาสหนึ่งที่จะได้เห็นพระองค์คือในวันเสด็จไปประกอบพระราชพิธีฟันน้ำเพื่อมีให้มันท่วมขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้ได้ยุบเลิกขนบประเพณีที่ว่านี้เสียแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเหตุที่ต้องมีพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยานั้นก็เพื่อไล่น้ำที่หลากท่วมท้องทุ่งให้ราษฎรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในนาที่กำลังสุกพอดีเกี่ยวซึ่งพิธีนี้ไม่ได้ทำทุกปีแต่จะทำเฉพาะในปีที่เกิดน้ำหลากลงมามากจนสร้างความเสียหายแก่นาข้าวแม้ว่าพิธีกรรมนี้อาจจะช่วยไล่น้ำไม่ได้จริงแต่ก็นับว่าเป็นพิธีที่สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในสมัยก่อนอย่างมากค่ะและนี่คือเรื่องราวของพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้จากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ช่วงท้ายของเพลงประทับใจแล้วครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงแล้วก็เรื่องราวสัพเพเหระเล็กๆน้อยๆที่ผมเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับกลับมาพบกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ย้ำเลยนะหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 AM 819และ891เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณรายการของเราเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งเก่าและใหม่นำมาฝากกันแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

โรคระบาดชนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นโรคที่ร้ายแรงยิ่งกว่าอีโบลาอีกท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นที่ตำบลไหนอำเภอไหนนี่ทั้งอำเภอนั้นตำบลนั้นทุกคนตายเรียบเลยมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็โดนโรคระบาดชนิดนี้ติดกันทั่วไปหมดภายในเวลาแค่15วันเท่านั้นท่านผู้ฟังทุกคนตายเรียบเลยเหลือรอดคนเดียวแล้วคนนั้นก็รอดมาได้ไงเนี่ยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าในภายในกับช่วงนิทานพันธนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจัดมาให้ท่านผู้ฟังฟังทุกสัปดาห์เหมือนส่งเป็นปิ่นโตกล่องข้าวดีลิเวอรี่อย่างนี้เลยเป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ฟังใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ประกอบด้วยปัญญามีความรู้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เวลาเราฟังเรื่องธรรมะมันจะมีมิติของการได้อรรถรสของเรื่องราวที่ฟังนั้นไม่ว่าจะเป็นมิติของตัวสตอรี่เองใครทำอะไรที่ไหนยังไงบทพูดบทบรรยายต่างๆแล้วก็ยังเป็นเรื่องธรรมะที่มีคำกล่าวที่เป็นธรรมเป็นข้อคิดยังไงบ้างแล้วก็ยังมีมิติเรื่องของบุคลาธิฐานอะไรอื่นๆได้ๆอีกด้วยที่ถ้าเมื่อเราฟังต้องสามารถแยกแยะได้ฟังได้รู้ถึงเรื่องราวในช่วงนี้ข้าพเจ้าอยากจะนำเรื่องของสาวกท่านผู้ฟังที่อาจจะมีความผิดพลาดมีปัญหาใดๆแล้วเกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพลิกสถานการณ์ขึ้นมาได้จะเรียกว่าเป็นซีรีส์ก็ได้แต่เป็นซีรีส์ที่จบในตอนอาจจะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าจุดนั้นจุดนี้เรื่องราวนั้นก็จะนำมารวบรวมประกอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังซึ่งเรื่องราวตรงนี้ก็จะมีความหลากหลายท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เราก็ว่ากันไปหลายรูปแล้วภิกษุภิกษุณีหรือฝั่งที่เป็นคฤหัสถ์ฆราวาสไม่ว่าจะอาชีพเป็นเศรษฐีอาชีพเป็นยาจกคนหาฟืนโอ้มีเยอะแยะมากมายคือเราฟังเรื่องราวที่มีความหลากหลายแล้วมันได้ข้อคิดหลายอย่างท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะนำเรื่องของยามคนหนึ่งที่เป็นยามแบบดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกนั่นนี่แหละแต่ว่าสุดท้ายกลับได้เป็นเศรษฐีขึ้นมาอะไรคือความพลิกผันของเขามันเกิดจากความที่มีโรคระบาดชนิดหนึ่งท่านผู้ฟังโรคระบาดชนิดนี้เขาอธิบายไว้ในคัมภีร์นะก็คือลักษณะของอหิวาตกโรคที่ว่าถ้าใครติดเชื้อแล้วระบบลำไส้นี่มันจะปื๊ดๆออกเลยถ่ายไม่หยุดอะถ่ายจนขาอ่อนคือวันเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าพูดถึงระบบลำไส้เนาะมันจะเป็นลักษณะที่รวดเร็วถ้าจะว่าแล้วก็จะกว่าระบบเลือดด้วยในกรณีของอหิวาตกโรคนี้เพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วในสิ่งแวดล้อมที่เขาไม่ค่อยจะมีอนามัยเนี่ยท่านฟังอหิวาตกโรคนี้เป็นลักษณะโรคที่ติดต่อกันผ่านทางสัมผัสไม่ใช่เป็นแบบแอร์บอร์นทีนี้โรคที่เป็นทางสัมผัสแบบนี้เป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอย่างนี้เกิดขึ้นที่ตำบลไหนทุกคนในตำบลนั้นตำบลฟังไม่รอดเลยจนเขามีคำกล่าวว่าจะรอดไปได้เนี่ยต้องทำลายฝาเรือนออกไปเขามีสำนวนนี้นะ
พราะอะไรถึงหวังเพราะว่าถ้าไปทางประตูไปทางหน้าต่างมันยังมีช่องมีรูเนี่ยบางทีมีคนที่ติดเชื้อไปจับไว้แล้วเราจะออกไปเราก็ต้องจับมือเปิดออกไปเปิดประตูออกไปสัมผัสติดเชื้อกันแล้วเกิดเข้าผ่านทางร่างกายไม่จุดใดจุดหนึ่งก็โดนด้วยการติดเชื้อเนี่ยมันก็ง่ายอย่างนี้ต้องออกช่องที่มันไม่เคยมีใครสัมผัสมาก่อนต้องทำช่องทางออกใหม่ผมก็พูดถึงว่าจึงต้องทำลายฝาเรือนออกไปเรื่องของคนอินเดียในสมัยก่อนดูฟังก็เป็นดินเป็นผนังที่ฉาบขึ้นก่อขึ้นจากดินสามารถทุบทำลายเปิดเป็นช่องแล้วก็ออกไปได้โรคระบาดชนิดนี้เกิดขึ้นที่ตำบลแห่งหนึ่งในเขตเมืองราชกฤชซึ่งที่ตำบลแห่งนั้นก็มีเศรษฐีคนหนึ่งดูฟังมีทรัพย์40โกฎที่จะดูแลความเป็นไปการงานในตำบลนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมดูแลพื้นที่นาประมาณเท่านี้แต่ทั้งค้าขายแปลรูปอะไรต่างๆจนร่ำรวยมีเงินทองขึ้นมาเป็นตำบลหนึ่งขึ้นมาเศรษฐีในเรือนนั้นก็มีหลายชั่วอายุคนสะสมทรัพย์กันมานะทุกฟังจนกระทั่งมีเงินทองใน400ล้านคือ40โกดแต่ว่าดันเกิดโรคระบาดชนิดนี้ขึ้นโรคระบาดที่เกิดขึ้นนี้ทำให้คนตายในเรือนนั้นนะคือพวกที่ต้องทำงานจับสิ่งของนั่นนี่การแพร่เชื้อโอ้ไปรวดเร็วก็เริ่มจากพวกคนงานนี่แหละก่อนพวกคนงานทาสกรรมกรโดนหมดอุจจาระราดแขนขาไม่มีแรงกินข้าวไม่ได้ตาย2-3วันเท่านั้นเองหลังจากติดเชื้อเนี่ยตายติดเชื้อจากพวกคนงานแล้วพวกคนดูแลผู้จัดการก็โดนด้วยจนกระทั่งถึงเจ้าของเรือนตัวเศรษฐีตัวแม่บ้านแล้วก็ลูกก็กลัวกันมากคือสัตว์เลี้ยงก็ไม่รอดนะทุกฝั่งจะวัวควายก็โดนด้วยตายหมดไส้ไหลหมายถึงอุจจาระราดควบคุมไม่ได้น้ำลายออกปากด้วยอุจจาระทวารหนักทวารเบาเปิดออกหมดคือไม่ใช่อหิวาตกโรคธรรมดาแต่มันกลายพันธุ์เป็นรุนแรงมากขึ้นแล้วล่ะจนกระทั่งว่าคุณพ่อนี่บอกลูกนะคือท่านผู้ฟังลองนึกถึงเหตุการณ์โควิดที่มันมาตอนแรกๆนะท่านผู้ฟังเราไม่รู้เราไม่เข้าใจสถานการณ์คนกลัวกันมากกลัวกันจนขึ้นสมองโอ้ต้องไปล้วงคอล้วงจมูกนั่นนี่โอ้กลัวกันมากเพราะว่ายังไม่รู้ไม่เข้าใจสมัยนั้นยิ่งไม่รู้ไม่เข้าใจหนักก็ไปอีกเพราะเรื่องระบบอนามัยเรื่องการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าเหลือกัน3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยทำไงอ่ะโอ้จะแตะอะไรจะแตะอะไรมันคือเหมือนเป็นผีเป็นอะไรไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะเลยบอกให้ลูกหนีพ่อสั่งไว้บอกว่าพ่อฝังเงินเอาไว้40โกดอยู่ในหายอยู่ในหม้อเป็นเหรียญทองไว้ตรงนี้นะจำไว้ให้ดีนะเจ้าหนีไปก่อนเสร็จแล้วค่อยกลับมาเอาลูกนี่ก็ไม่อยากหนีจากพ่อแม่แล้วแต่ยังไงพ่อแม่ก็ต้องบังคับให้หนีไม่งั้นก็ตายด้วยกันก็เลยต้องพังฝาเรือนออกด้านหนึ่งเพราะว่าถ้าออกทางเดิมนี่โดนแน่เชื้อมันอยู่เต็มไปหมดพังฝาเรือนด้านหลังออกไปออกไปเป็นทางที่ไม่เคยมีใครใช้ไม่เคยมีใครผ่านเราดังนี้เด็กคนนี้หนีเข้าเมืองราชกฤชตมฟังหนีเข้าไปในเมืองคนในเรือนรวมทั้งเศรษฐีและแม่ด้วยนั้นสุดท้ายก็ตายหมดตมฟังตำบลนั้นก็ตายหมดด้วยโรคระบาดชนิดนี้แล้วก็ไม่มีใครเขาอยากเข้ามาตรวจสอบนะตมฟังเพราะว่าเอ้าได้ข่าวว่ามีโรคระบาดโอ้ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วตำบลนั้นไม่มีใครไปตำบลนั้นก็ร้างไปเรือนก็ร้างไปที่นาอะไรต่างก็ร้างไปสัตว์เลี้ยงสิ่งมีชีวิตใดๆตายหมดเด็กคนนี้รอดมาได้ก็ไปอาศัยทำมาหากินรับจ้างบ้างอะไรบ้างอยู่ในเมืองราชคฤห์ตอนแรกนี่ก็ยังไม่ได้ไปเมืองนะทุกวันคือหนีไปเนี่ยหนีเข้าไปในภูเขา
ที่มีป่าชัดอยู่เพราะว่าต้องการจะแยกออกจากฝูงคนไงคือถ้าวิ่งเข้าไปในเมืองเดี๋ยวเขาก็รู้มาจากตำบลนั้นเขาก็ไล่หนีอีกไปติดเชื้อใหม่ต่อไปอย่างเงี้ยนะก็เลยหนีไปยังภูเขาไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ที่นั่น12ปีท่านผู้ฟังคิดดูจากเด็กน้อยอายุ10ขวบเนี่ยนะประมาณนี้เติบโตขึ้นเป็น20กว่าอย่างเงี้ยนะหน้าตานี่ไม่มีใครจำได้หรอกว่าคุณเป็นคนนี้คนนี้ยังไงยังไงพอผ่านไป12ปีกลับมาที่ตำบลนั้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นี่มันก็มีคนมาอยู่แล้วไงมีคนมาอยู่มีคนมาทำนามีอะไรเพราะว่าพอผ่านไปหลายปีเข้าเขาก็มีการจับจองที่ใหม่พอรู้ข่าวเรื่องโรคระบาดหายไปแล้วก็มาใช้ที่ทางอะไรต่างเด็กน้อยคนนี้โตเป็นหนุ่มกลับมาแล้วไปตรวจสอบดูที่ว่าเงินทองที่พ่อแม่เราบอกว่าฝังอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันยังอยู่ไหมปรากฏว่ายังอยู่ตำรวจยังอยู่แกก็ไม่ปลีปลามนะไม่ผลีผลามในการโอ้เงินยังอยู่งั้นเรารีบเอาออกใช้เลยแกไม่เป็นอย่างนั้นที่ต้องระวังเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครจำตัวเธอผู้นี้ได้คนนี้นะทุกฝั่งภายหลังก็มามีชื่อว่ากุมภาโกสกะนะทำไมถึงมีชื่อนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือพอไม่มีใครจำนายกุมภาโกสกะนี้ได้แล้วคุณเอาเงินมาจากไหนเขาจะหาว่าขโมยโอ้เดี๋ยวมีปัญหาถูกขโมยถูกอะไรต่างๆถูกใส่ความนั่นนี่เฮ้ยเราอย่าเพิ่งผลีผลามเราไปหารับจ้างทำงานอยู่ในเมืองก่อนดีกว่าเมืองนี่ก็ไม่ไกลจากตำบลนี้ตำบลฝังในเมืองราชกฤตเวลาไปรับจ้างตำบลฝังก็ไปหาชุมชนกลุ่มที่เขาจะมีนายจ้างมาจ้างนะอย่างทุกวันนี้ตำบลฝังมีครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยออกเดินทางไปทำภารกิจที่ไหนสักแห่งใดแห่งหนึ่งนั่นแหละตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะตำบลฝังขึ้นรถลูกศิษย์ผ่านไปทางตรงแถวยมราชตรงทางรถไฟตรงนั้นจะมีคนมาออกกันอยู่เต็มเลยท่านผู้ฟังจะว่าเกือบร้อยเลยก็ได้ว่ามารออะไรตรงนี้ภายหลังมาทราบว่าเขามาหางานจะมีพวกนายจ้างจะมารับคนงานอยู่ตรงนั้นเอาใครเชื่อมเหล็กได้บ้างใครทำความสะอาดได้บ้างใครจะเป็นงานไม้บ้างเขาก็จะมาเรียกขึ้นรถไปนายจ้างพาไปทำที่ไหนก็ไปรับเงินรายวันพวกนี้ก็ต้องไปหาจุดที่จะมีนายจ้างนายกุมภาโกสกะนี่ก็เหมือนกันเราไปหาจุดที่เขาจะมีการจ้างงานเรามีใครมีทำงานอะไรให้ทำผมทำบ้างครับเนี่ยก็อายุ20แล้วเพราะนั้นเรี่ยวแรงกำลังวังชาอะไรก็มีเขาก็เลยจัดให้อิตากุมภาโกสกะนี่ทำฝังเป็นยามเป็นยามนี่ทำอะไรบ้างทำทุกอย่างคือยามเดี๋ยวนี้ท่านฟังทำทุกอย่างจริงๆนะวันนั้นไปธนาคารยามนี่เขาไม่ได้ดูแลแค่ความปลอดภัยนะยังดูแลลูกค้าด้วยยามนี่ต้องกดเอทีเอ็มเป็นด้วยต้องยกน้ำเป็นด้วยทำความสะอาดห้องน้ำก็ต้องได้อีกโอ้โหเดี๋ยวนี้ยามนี่ทำทุกอย่างจริงเขาจึงมอบหมายให้นายกุมภาโกสกะนี่ท่านฟังตื่นแต่เช้าคือตอนคืนคุณก็ต้องดูแลความปลอดภัยด้วยนะใครมาทำอะไรไงก็ต้องรู้ต้องตื่นขึ้นมาตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องทำหน้าที่ในการประกาศเรียกปลุกพวกคนงานทั้งหลายให้ไปทำงานต้องมาปลุกพวกคนงานที่จะต้องเข้าไปในป่าพวกแม่บ้านแม่ครัวที่จะต้องทำอาหารพวกจับกังที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์ต้องมาปลุกพวกนี้หมดเพราะว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วคุณต้องรีบไปทำงานอย่ามานอนสายโด่งอยู่ไม่ได้ให้นายกุมภาโกสกะเนี่ยรับหน้าที่ในการปลุกคนงานอื่นๆต่างๆเขาก็ต้องพูดขึ้นมาใช้เสียงดังไงอ้าวตื่นตื่นตื่นเตรียมช้างเตรียมม้าเตรียมพาหนะเตรียมจอบเตรียมเสียมหุงข้าวนั่นนี่ไปเรียกทุกคนรับงานนี้ด้วยเป็นยามรับค่าจ้างมันก็ไม่เท่าไหร่ท่านผู้ฟัง
ก็พออยู่พอกินแกก็อยู่กินไปงั้นนะลองคิดดูนะทุกฝังถ้าตัวเราอ่ะเป็นลูกเศรษฐีนะอยู่ในตำบลแห่งนั้นนะมีเงิน400ล้านนะแล้วรู้แล้วนะว่าเงินเนี่ยยังไม่หายไปไหนฝังอยู่ในไหในหม้อนะตำแหน่งที่พ่อแม่บอกไว้คนอื่นยังไม่ได้มาพบเงินทองยังอยู่ครบแล้วคุณจะไปรับจ้างเป็นยามแบบคอยปลุกคนตรวจตราความปลอดภัยนั่นนี่รับแค่เศษเงินพออยู่พอกินอย่างนั้นหรอตัมบูฟังคืออีตาคนนี้ในกลุ่มพระโกศกาเนี่ยเขาไม่ประมาทไงเขากลัวภัยไปอยู่ป่ามาตั้ง12ปีเนาะเราก็เจอภัยคือโรคระบาดอย่างนี้เนาะก็ต้องดูที่ทางการมาการไปซะก่อนความไม่ประมาทของเธอเนี่ยเขาเรียกว่ามีสติอยู่นะแล้วก็ขยันด้วยไงในการที่ว่าจะต้องตื่นเช้าลุกขึ้นทำการงานนั่นนี่คนที่มีสติเนี่ยเขาต้องใคร่ครวญก่อนแล้วจึงจะทำไงไม่ใช่แบบผลีผลามในการที่จะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาใช้เลยไม่ผลีผลามต้องใคร่ครวญก่อนมีความไม่ประมาททำงานโดยธรรมงานนี้ถึงเงินจะน้อยแต่ว่าเป็นไปโดยธรรมรอดูลาดเล่าดูโอกาสไปก่อนเหตุการณ์ก็ดำเนินไปตามหวังแกก็ไม่ได้ไปแตะต้องเงิน400ล้านนั่นเลยนะเก็บไว้ก็กินอยู่ไปตามความเป็นไปของยามที่จะทำงานไปดำเนินชีวิตเลี้ยงไปเกิดอยู่มาวันหนึ่งตามหวังพระเจ้าพิมพิสารราชาของแคว้นมกธก็เดินทางมาตรวจเมืองตามปกติขึ้นช้างมาเสร็จปุ๊บเดินไปตั้งแต่เช้าแหละพอได้อรุณปุ๊บขึ้นช้างออกตรวจเมืองเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็มาตรวจบริเวณถนนของผู้รับจ้างนี่แหละพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นผู้ที่มีวิชารู้เสียงของคนหมายความว่าถ้าฟังเสียงใครปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าคนนี้เขาเป็นเศรษฐีเป็นยาจกหรือเขาจะเป็นคนดีคนชั่วแล้วก็ไม่ใช่แค่เสียงคนยังรู้เสียงสัตว์ต่างๆด้วยเสียงร้องของนกเสียงคำรามของเสือช้างสิงโตพวกนี้จะรู้ว่าเออมันหาคู่หรือมันหิวหรือมันอิ่มหรือมันมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นไปยังไงจะรู้เสียงร้องของสัตว์ด้วยรู้เสียงพูดของคนด้วยมีวิชามีความรู้พิเศษข้อนี้พระเจ้าพิมพิสารทีนี้พอพระราชาได้ยินเสียงของนายกุมภโกศกะปุ๊บนี่ยังไม่เห็นตัวนะก็คนนี้นี่ต้องเป็นเศรษฐีเป็นเสียงของคนมีทรัพย์มากพระราชาก็ว่าแต่ยังไม่เห็นตัวนะนางสนมคนหนึ่งที่ว่าก็ตามเสด็จไปกับพระราชาด้วยเนี่ยนะก็เลยจะคิดว่าพระราชาจะพูดจริงไหมเนาะคือพระราชาปกติไม่ได้ตรัสเหลวไหลอยู่แล้วเป็นโสดาบันในมีศีล5ครบแถมคำพูดนี่ไม่เป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียแต่เป็นคำพูดที่เป็นธรรมเป็นวินัยมีหลักฐานที่อ้างอิงนางสนมนี่จึงส่งมหาดเล็กไปคนหนึ่งนี่เจ้าลงไปสืบดูที่ว่าชายคนที่ว่าพระราชาบอกมีทรัพย์มากเนี่ยเขาเป็นยังไงกันแน่มาเล็กไปดูแล้วอ๋อเสียงนี้อ๋อเขาพูดอย่างนี้เห็นกับตาตัวเองจริงๆเอ้าเป็นยามนี่ว่ายามแต่งตัวปอนปอนเป็นคนรับจ้างทั่วไปก็เลยกลับมาเรียนกราบทูลกับพระราชานะพร้อมนางสนมนั่นด้วยนะบอกว่าก็เป็นคนกำพร้าคนหนึ่งเป็นคนรับจ้างเป็นยามไม่ได้เป็นเศรษฐีหรอกครับท่านโอเคก็รับทราบไว้พระราชาก็ไม่ว่าอะไรก็ไปวาระอื่นก็ไปตรวจที่อื่นอีกจนอีกวาระหนึ่งกลับมาก็มาตรวจที่เดิมอีกนะก็ได้ยินเสียงแบบเดิมอีกนะทุกฝังก็พูดเหมือนเดิมอีกพระราชาเออนี่เป็นเสียงของเศรษฐีนะเนี่ยคนที่พูดนี้เป็นคนที่มีเงินทองนะนางสนมก็ส่งคนไปตรวจอีกเขาก็เสียงอิตยามคนเก่านี่แหละว่าเขาก็เป็นคนปอนปอนเป็นคนกำพร้าพ่อแม่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่รู้ที่มาที่ไปยังไงจนวาระที่3ก็เหมือนอย่างนั้นตะบูฟัง
คือไปตรวจเมืองมันก็วนกลับมาที่เดิมที่เดิมเนี่ยนะเอ๊พระราชานี่ไม่น่าจะพูดเพ้อเจ้อนะนางสนมเธอก็คิดนะส่งคนไปตรวจหลายครั้งก็บอกว่าเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าเป็นยามธรรมดารับจ้างรายวันมาวาระสองวาระสามก็พูดอย่างนั้นอีกเฮ้ยทำไมไม่เชื่อหมายถึงพระราชาไม่เชื่อความที่มหาดเล็กมารายงานแต่หมายถึงว่าพระราชาก็มีวิชาของตัวเองใช่ไหมในการรู้เสียงของคนเสียงของสัตว์เธอก็เลยขอโอกาสพระราชานางสนมบุญีบอกว่าข้าพเจ้านี่จะนำทรัพย์ของชายคนนี้มาให้ได้จะรู้ความที่เขามีทรัพย์มากยังไงแต่ขอเงิน1,000ซะก่อนขอเงิน1,000เพื่อที่จะเป็นค่าในการทำภารกิจต่างๆพระราชาก็เลยอนุญาตเจ้าลองทำดูก็ได้จะรู้ความที่เขามีทรัพย์มากยังไงแต่ทำไมหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้านี่เอ้าไปทำการตรวจสอบดูคราวนี้ให้นางสนมเนี่ยเป็นสายลับไปท่านผู้ฟังนางสนมคนนี้ก็นุ่งผ้าเก่าๆนะเอาเงินเก็บไปก่อนนะนุ่งผ้าเก่าๆไปกับลูกของตัวเองเนื้อลูกนี่คือหมายถึงว่าก็เป็นเด็กสาวแล้วล่ะแสดงว่านางสนมคนนี้ก็ค่อนข้างจะมีอายุพอสมควรเพราะมีลูกคนหนึ่งแล้วเป็นนางสนมของพระราชาแล้วก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่งคำว่านางสนมในที่นี้ท่านผู้ฟังก็จะเป็นลักษณะได้สองแบบเนาะคือหมายถึงลูกนั้นอาจจะมาจากพระราชาเองก็ได้หรือว่าเป็นลูกเลี้ยงแล้วเกิดพระราชาก็เห็นใจก็เลยรับมาในตำแหน่งนางสนมมันก็มีได้สองแบบตรงนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเด็กคนนั้นเป็นหลานของลูกของพระราชาไหมที่ไปกับนางสนมคนนี้แต่คิดว่าไม่น่าใช่หรือถ้าใช่ก็จะเป็นสนมแบบไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของพระราชาเท่าไหร่อันนี้คือเดานะเพราะในเนื้อเรื่องนี่เขาไม่ได้บอกเอาไว้อย่างไรก็ตามพอนางสนมคนนี้ไปกับลูกสาวที่ก็ลูกสาวนี่ก็เป็นวัยรุ่นแล้วแต่ตัวแม่นี่ก็แต่งตัวเหมือนกับว่าคนสมซ้อคนเดินทางค่อนข้างเป็นหญิงวัยกลางคนมีอายุอย่างนั้นแต่เดินทางมาเสร็จปุ๊บก็มาขอนายกุมภโกสกะที่เขาก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะก็ทำหน้าที่เป็นยามเนาะบอกเนี่ยขออยู่แถวนี้ได้ไหมตรงนี้มีที่อยู่ไหมในคุมภาคุสกับโอ้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้เต็มหมดแล้วนี่มีแต่พวกคนงานอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้งั้นฉันก็ของานทำได้ไหมขอนั่นนี่นั่นนั่นโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกก็แบบระมัดระวังตัวไงในคุมภาคุสกานี่เดี๋ยวโดนเล่นเหมือนกันดิก็ต้องระวังตัวโอ้ฉันเดินทางเหนื่อยๆนั่นนี่ก็ขอเลยเย็นแล้วด้วยเนี่ยเอางั้นอยู่เรือนนายก็แล้วกันโอ้ไม่ได้ไม่ได้นั่นนี่ฉันอยู่คนเดียวว่าว่าก็แกว่าไปแต่ว่าก็สุดท้ายก็บังคับเอาจนก็ต้องบอกก็ต้องยอมนะอยู่คืนหนึ่งอยู่คืนหนึ่งแต่ต้องเช้าต้องรีบไปเลยนะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทีนี้พอในกุมภาโกสกาออกจากเรือนตั้งแต่เช้าตรู่ไปเรียกคนงานทั้งหลายทุกวันเวลาไปปลุกคนเนี่ยมันต้องไปปลุกเขาถึงที่นอนนะพวกคนงานนี่บางทีนะตื่นตื่นลุกลุกคือเอาลูกให้ได้อะยังมานอนสายโดอยู่ไม่ได้ในช่วงที่นายกุมภโกสกะไม่ได้อยู่ในห้องพักของตนนี่นะนางสนมกับลูกนี่เตรียมอาหารไว้เลยท่านผู้ฟังเตรียมอาหารเนี่ยไม่ใช่ว่ามันต้องมาปรุงมาอะไรเพราะเธอมีเงินอยู่แล้วนี่ก็เลยสั่งให้คนนี่มาเล็กไปซื้ออาหารมาแล้วก็ทำฟอร์มตัวเองเป็นคนเตรียมไงอาหารที่ซื้อมาเนี่ยโอ้โหมันแบบดูดีเนี่ยแหละท่านฟังมันไม่ใช่อาหารธรรมดาธรรมดาคือมันดูดีอ่ะพอนายกุมภโกสกะกลับมาเสร็จปุ๊บเห็นอาหารนี่นะโอ้ดูดีอยู่นี่นะคือตอนก่อนออกไปนี่นางสนมก็ขอเงินไว้นิดหน่อยนะขอเงินไว้นิดหน่อยเพื่อที่ว่าจะเตรียมอาหารให้นายกุมภโกสกะว่าโอ้ยอย่าไม่ต้องเตรียมหรอกตื่นเช้าแล้วรีบไปเถอะรีบไปเถอะนะๆเดี๋ยวก่อนไปฉันทำให้ก็เลยให้เศษเงินไว้นิดหนึ่งท่านฟังแต่เศษเงินทำไมมันออกมาเป็นอาหารได้ดีปานนี้วะโอ้ก็งงๆเหมือนกันแต่ว่ารสมันดีนะดูดีนะก็เลยกินอาหารท่านผู้ฟังอร่อยด้วยอร่อยเสร็จแล้วก็คุยง่ายท่านผู้ฟังคนเราพอท้องอิ่มอารมณ์ดี
ุยง่ายพูดอะไรมันก็จะสามารถลงก็เรียกว่าความเห็นไปทางเดียวกันได้ง่ายขึ้นสมัยนี้เวลาเขาจะคุยอะไรบางทีเขาไปคุยกันโต๊ะอาหารท่านฟังเพื่อให้กินข้าวแล้วอารมณ์ดีมีความสุขก็จะไปในทางเดียวกันเห็นพร้อมกันไปได้คราวนี้ก็เลยให้อยู่ไปอีก 2-3 วันท่านฟังคือการกระทำของนายสนมเนี่ยคืออะไรคือเธอต้องการตีสนิทเธอต้องการตีสนิทกับนายกุมภโกสกะเพื่อที่จะรู้ความเป็นมาเป็นไปของเขาว่าทำไมเขาถึงจะมาเป็นเศรษฐีพระราชาว่าอย่างนั้นแต่ทำไมมันดูเป็นคนเหมือนไม่มีหัวนอนปลายเท้าทำงานแบบว่าเป็นยามรายได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ทำไมเป็นอย่างนี้ต้องการสืบความข้อนี้ให้ได้แล้วคราวนี้แผนต่อไปทำไงเราได้อยู่ด้วยกันแล้วนะทำข้าวให้กินแล้วนะคราวนี้นี่ต้องการที่จะบอกมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันเข้าไปกว่านั้นจึงวางแผนให้ลูกสาวของตัวเองนี่ได้เสียกันกับนายกุมภโกสกะถึงก็ทำถึงขั้นนั้นเลยบ้างทำไมเธอถึงคิดอย่างนั้นแต่ข้าพเจ้าก็พยายามจำความเข้าใจนะว่าลูกสาวของตัวเราเองนั้นทำไมถึงจะไปให้ได้เสียกับชายคนนี้นะคือหนึ่งเพราะว่านางสนมคนนี้ก็มีศรัทธากับพระราชาเนาะว่าพระราชาแบบจะไม่พูดเพ้อเจ้อนะแล้วจึงทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าเด็กคนนี้อาจจะไม่ใช่ลูกของพระราชาจริงๆหรอกนางสนมคนนี้อาจจะเป็นคนที่พระราชาก็เห็นใจรับเลี้ยงมาเป็นแบบว่าซิงเกิลมัมอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีลูกติดมาแล้วเอาให้มาอยู่ด้วยเพื่อที่จะรักษาด้วยประการใดประการหนึ่งทีนี้พอเธอมีโอกาสนี้ก็เลยคิดว่าก็ได้ให้ลูกของเรามีสามีเป็นเศรษฐีมันก็ไม่เสียหายอะไรก็คงคิดว่าอย่างนั้นจึงดำเนินการให้ลูกสาวของตนนั้นได้เสียกันกับนายกุมภโกสกะโดยวางอุบายให้ที่นอนตัมบูฟังต้องไปนอนด้วยกันไม่ได้นอนคนละเตียงกันเพราะว่าพื้นสมัยก่อนตัมบูฟังมันไม่ได้เป็นปูกระเบื้องหรือมีพื้นอะไรที่มันดีๆนะพื้นดินบ้านในสมัยก่อนยิ่งบ้านคนงานนี่ก็เป็นพื้นดินธรรมดานี่แหละดินธรรมดามันอยู่ข้างนอกนี่เข้าไปในบ้านเนี่ยเพราะนั้นมันต้องมีตั่งที่ตั้งขึ้นแล้วปรากฏว่าทำทีให้ตั่งของนายกุมภโกสกะมันพังมันเสียเนี่ยโดยการออกอุบายว่าเด็กเข้ามาเล่นบ้างเนี่ยเธอเอามีดคมๆไปตัดเชือกให้มันแบบคว่ำลงนอนไม่ได้หักไปอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งนายกุมภโกสกะนี่นอนที่เตียงของตัวเองไม่ได้ก็ต้องมานอนที่เตียงของแม่ลูกคู่นี้ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะมี3เตียงนะโดยเตียงหนึ่งก็เป็นของนายกุมภโกสกะเตียงหนึ่งก็เป็นของลูกสาวเตียงหนึ่งก็เป็นของนางสนมทีนี้พอเตียงของนายกุมภโกสกะไม่ได้ก็เลยเอางั้นให้ไปนอนเตียงเดียวกับลูกสาวแล้วกันตัวเองก็นอนอีกเตียงหนึ่งแล้วก็เลยปรากฏว่าได้เสียกันเอาได้เสียกันแล้วทำยังไงล่ะก็ตามแผนเลยใช่ไหมล่ะก็เลยอยู่ร่วมกันเลยคราวนี้อยู่ร่วมกันก็ดูแลการงานนั่นนี่หมายถึงว่าทำอาหารทำความสะอาดให้ก็เลยอยู่ด้วยกันไป3คนแต่พอล่วงไป 2-3 วันคราวนี้ออกแผนต่อไปแต่ให้มีการจัดงานมหรสพในย่านนั้นคนจัดมหรสพนี่จะต้องประดับประดาตกแต่งสถานที่ต่างๆโดยการที่ส่งสารไปถึงพระราชาให้มีหมายมาบอกคนในย่านนี้ว่าต้องทำงานแบบว่าจัดที่ทางนี้นายกุมภโกสกะนี่โอ้จัดมหรสพแล้วต้องใช้เงินมากแล้วจะไปทำยังไงนั่นนี่โอ้ไม่มีหรอกไม่มีหรอกคือแบบก็บ่นพระราชาให้ด้วยนะในกุมภโกสกะนี่นางสนมนี่ก็พยายามยุนะฟังนะเงินไม่มากหรอกแค่หนึ่งกหาปณะมันจะไปหายากอะไรท่านไปยืมมาสิทำมาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งคนเรามันต้องหาได้ก็เลยคิดว่าจะแบบออกอุบายให้สามีหมายถึงคราวนี้ก็เป็นอะไรอ่ะลูกเขยแล้วนะในกุมภโกสกะนี่เป็นลูกเขยของนางสนมแล้วอะไปหาเงินมาแกก็ไม่ไปกู้หนี้นะก็
คือถ้าคนไม่มีเงินอยากมีเงินทำไงก็ไปกู้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าแกมีกลุ่มสมบัติอยู่แล้วไงไม่ต้องไปกู้ก็เลยแอบไปที่ฝังทรัพย์400ล้านของตนเปิดเงี้ยดูขึ้นมาดูลาดเหลาคนนี้มีใครตามมาเปล่าไม่มีก็เลยขุดขึ้นมาไม่ขุดหมดนะขุดแค่เปิดฝานิดนึงแล้วหยิบเอาเหรียญทองออกมา1เหรียญเป็นเหรียญ1กหาปณะซึ่งมีมาร์กิ้งมีอะไรที่เป็นตราตระกูลของเศรษฐีของตนแล้วล่ะเอาเงินให้กับแม่ยายคือนางสนมคนนี้ในการที่จะไปจัดเตรียมต่างๆนั่นนี่ตัวเองก็ไปทำงานอื่นต่อในกุมารโกสกะเธอก็ไม่เอาเงินนั้นไปใช้นะนางสนมแต่ให้คนเอาไปเก็บไว้เอาไปถวายพระราชาแล้วเอาเงินอื่นเนี่ยมาใช้จัดเลี้ยงต่างๆพองานผ่านไปเสร็จคราวนี้เดือนใหม่ต่อมาเอาอีกคือต้องให้มีการจัดงานมหรสพอีกต้องมีเงินเตรียมตกแต่งสถานที่นั่นนี่โอ้ทำไมจะต้องมาภาระให้ประชาชนนายกุมารโกสกะก็บ่นนะไม่รู้ล่ะก็ต้องทำแหละทำไงพระราชาสั่งมาไปหาเงินหาเงินก็ไปหาเงินมาอีกหนึ่งกหาปณะคราวนี้ก็ไปขุดเอาเหมือนเดิมท่านผู้ฟังจาก400ล้านนี่นะก็เหลือ398ล้านแล้วนะหายไป2กหาปณะไม่ใช่2ล้านสิก็นั่นแหละเอา400ล้านลบ2กหาปณะก็แล้วกันมันก็ยังเหลือ399ล้าน9แสน98,000 กว่าอยู่นั่นแหละพอเป็นไปครั้งที่สองนางสนมแม่ยายนี่ก็ทำเหมือนกันอีกท่านผู้ฟังเอาเงินไปเก็บไว้ถวายให้พระราชาแล้วก็เอาเงินอื่นมาจัดทำแทนพองานที่สองเสร็จคราวนี้มีหลักฐานสองอย่างแล้วนะคือถ้าเป็นครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยบางทีอาจจะอ้างได้ว่าไปเจอตกหล่นอยู่แต่พอสองครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ละแสดงว่าต้องมีเงินเก็บไว้จริงๆก็เลยให้มหาดเล็กมานำตัวนายกุมภโกสกะเข้าเฝ้าเลยคราวนี้นำตัวเข้าเฝ้าคือก็มาเชิญไปนี่แหละแต่ว่านายกุมภโกสกะไม่ไปอ่ะไม่ฉันไม่มีธุระอะไรกับพระราชาไม่รู้จักกันไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้มีตำแหน่งอะไรจะมาเชิญเข้าเฝ้าทำไมไม่ไปคือแกมีความระมัดระวังตัวไงระวังคือตั้งแต่แบบเป็นเด็กแล้วนะก็อย่างที่ว่านั่นแหละมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำไม่ไปถ้าไปน่าจะมีปัญหาได้จับไปเลยท่านผู้ฟังก็จับไปเลยจับไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าพิมพิสารว่าไงทำไมต้องมาหลอกกันด้วยพอไปหาแล้วหลอกอะไรครับผมก็เป็นยามอ่ะผมไม่รู้เรื่องอะไรเจ้าไม่ใช่ยามหรอกเสียงเป็นอย่างนี้ต้องเป็นคนมีทรัพย์มากไม่ครับผมเป็นยามหามื้อกินมื้อต้องมาคอยปลุกคนเรียกคนกิ้งเอาโยนลงมาเอานี่มันเหรียญเงินนี่หว่ากิ้งอีกกิ้งหว่าโยนลงมาเหรียญเงินเหรียญที่สองงั้นตอบมาเหรียญพวกนี้เอามาจากไหนแกโอ้ยอึกเลยท่านผู้ฟังสวยแล้วเงินพวกนี้มาอยู่กับพระราชาได้ยังไงแกก็แบบอึกอยู่พักหนึ่งนะมองไปมองมาเอ้านี่มันแม่ยายเรานี่วะทำไมมายืนอยู่ตรงนี้ได้โอ้คราวนี้แต่งตัวสวยเช้งกระเด้เลยเราก็ปลอมตัวมาเลยเนาะพอถึงเวลาจับนายกุมภโกสกะมาแล้วก็มายืนข้างพระราชาด้วยทำไมต้องหลอกกันด้วยพระราชาก็ถามโอ้ยสวยแล้วทำไงคือแกก็ไม่รู้จะพึ่งใครในกุมภโกสกะท่านผู้ฟังไม่รู้จะพึ่งใครก็เลยบอกไปเลยว่าที่พึ่งของข้าพระองค์ไม่มีเอ้าแล้วมีพระราชาไว้ทำไมพระราชาจะเป็นที่พึ่งไม่ได้โอ้ถ้าพระราชาจะเป็นที่พึ่งได้นี่ก็เยี่ยมเลยครับท่านแล้วเจ้ามีเงินเท่าไหร่ในกลุ่มบาโกสกาเขาบอก400ล้านจริงหรือเปล่าจริงครับท่านไม่เชื่อเอามาดูเลยต้องเอาเกวียน
ไปหลายหลายเล่มจึงจะขนมาได้ขนมาเสร็จปุ๊บนับปุ๊บรวมแบบสองเหรียญนี้เข้าไปด้วยโอ้สี่ร้อยล้านจริงๆเงินนี้เจ้าได้มาได้ไงโอ้ก็ตั้งแต่คราวนู้นน่ะที่ตระกูลนั้นตำบลนั้นเกิดโรคระบาดผมเนี่ยแหละครับเป็นเด็กคนเดียวที่รอดไปได้ฝังทรัพย์เอาไว้พ่อแม่บอกอยู่ตรงนี้เงินนี่แหละคือเงินเหล่านั้นโอ้เรื่องมันจึงแบบมาคล้องจองกันพอดีท่านผู้ฟังพระราชาจึงตัดสินคดีในที่นั้นเลยเงินเนี่ยก็กองอยู่นั่นแล้วนะผมว่าโอ้คนที่มีเงินมากป่านนี้ต้องเป็นยังไงนี่โอ้มันก็ต้องเป็นเศรษฐีเท่านั้นแหละจึงตั้งตำแหน่งนายกุมภโกสกานี่ให้เป็นเศรษฐีท่านผู้ฟังมีชื่อว่ากุมภโกสกะเศรษฐีตั้งชื่อนี้ขึ้นให้เอาทำไมพระราชาถึงตั้งชื่อนี้เพราะว่าทรัพย์สินทั้งหลายนี่มันอยู่ในหม้อฝังไว้ในหม้อท่านผู้ฟังกุมภะเนี่ยแปลว่าหม้อและอีตาคนนี้เขาทำหน้าที่ปัญญามาก่อนคอยบอกคนให้ลุกขึ้นตื่นทำงานนั่นนี่คือโฆษณาไงทำการประกาศทำการโฆษณาจึงมีชื่อว่าโฆสกะด้วยเรียกว่ากุมภโกสกะเศรษฐีเศรษฐีนี่จึงได้ตำแหน่งเศรษฐีได้ฉัตรสำหรับเศรษฐีทุกคนก็รู้กันทั่วแล้วว่าอ๋อตาคนนี้มีเงินอ่ะก็แบบรักษาอารักขาแบบหนึ่งถ้าเผื่อไม่มีพระราชาเป็นที่พึ่งนะระวังเกิดเอาเงินมาใช้อย่างเงี้ยนะประชาชนบางทีเขาก็สงสัยอ่ะแบบอาจจะลุมประชาทันได้อาจจะแบบมาใส่ความได้หาเรื่องได้แต่พอมันมีพระราชาเป็นผู้รับรองเป็นที่พึ่งให้เนี่ยรอดเลยเรื่องราวมันก็มันจบกันพอดีแต่ว่าอ๋อแกเป็นเศรษฐีจริงๆความข้อนี้ท่านผู้ฟังเป็นที่ประหลาดใจแกพระราชามากๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหคุณมีเงินตั้ง400ล้านน่ะแต่คุณแบบไม่มีอาการเย่อหยิ่งจองหองประมาททนงตัวใดๆเลยแต่กับนุ่งผ้าเก่าๆทำตัวเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าเป็นเด็กกำพร้ารับจ้างเป็นยามมีความเป็นอยู่ลำบากเป็นปีๆเพื่อที่จะหลบจากภัยต่างๆก็ไม่รู้ว่าคือแกมีความคิดไงเป็นคนไตร่ตรองแล้วจึงทำมีความไม่ประมาทกลัวภัยจึงทำอย่างนี้ได้จึงพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านฟังทราบความเรื่องนี้นะท่านจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นตรัสว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่คนผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทคุณธรรม7ประการนี้ระวังตั้งแต่ความขยันเนาะคือฐานะสัมปทาความมีสติเนาะการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาท7อย่างนี้จะทำให้ยศเจริญขึ้นคำว่ายศในที่นี้ระวังหมายถึงตำแหน่งที่นายกุมภโกสกะได้คือความเป็นเศรษฐีเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการที่เขาเป็นคนมีความขยันทำการงานต่างๆเนาะแต่ว่าขยันเป็นยามเนี่ยมันไม่ได้เงินพองพออะไรที่มันจะเป็นเศรษฐีได้หรอกเขาไม่ใช่แค่ขยันอย่างเดียวดูฟังเขายังมีสติไม่ประมาทในที่นี้คือแบบรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตั้งแต่เวลาเด็กน้อยถึงเวลาหนีนะคุณต้องหนีนะต้องทำลายฝาเรือนทะลุออกไปตรงช่องที่ไม่เคยมีใครออกไปอยู่แล้วนะถ้าตั้งสติไม่ได้แบบว่าโอ้ติดกับพ่อแม่เนี่ยตายด้วยกันหมดนะแต่ว่าแกมีสติรู้สิ่งควรทำรู้สิ่งควรเว้นออกจากป่าภูเขามาแล้วมาเข้าสู่เมืองก็มีการงานสะอาดไม่ได้เป็นลักเล็กขโมยน้อยหากินไม่ดีไม่ชอบมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำไม่ใช่ผลีผลาม
มีเงินแล้วก็ออกใช้เลยแกไม่เป็นอย่างนั้นแกแบบเก็บไว้ก่อนแกรักษาไว้ให้ดีสำรวมนะคือไม่ทำล่วงเกินกับใครๆพยายามระมัดระวังตัวเลี้ยงชีพโดยธรรมมีความไม่ประมาทกุมภโกสกะเป็นอย่างนี้ยศที่เกิดขึ้นจากการที่พระราชาพระราชทานให้จากความที่ว่าเธอมีเงินคือคนมีเงินเฉยๆเนี่ยท่านฟังอาจจะไม่มียศไม่มีตำแหน่งก็ได้นะเพราะยศตำแหน่งกับเงินทองเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันอาจจะไปด้วยกันอาจจะไปแยกกันได้แต่บางคนมียศตำแหน่งแต่ไม่ค่อยมีเงินทองบางคนมีเงินทองแต่อาจจะไม่มียศตำแหน่งแต่ในกรณีของนายกุมภโกสกะนี่มียศตำแหน่งเกิดขึ้นจากเงินทองที่ตัวเองมียศตำแหน่งนี้ท่านฟังมันไม่ใช่แค่แบบฉันตั้งคุณขึ้นมาเป็นคนคนนี้แต่ยังมีนัยยะที่ลึกลงไปที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้หมายถึงการมีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งท่านเคยอธิบายไว้พูดถึงเรื่องความสุขเนี่ยนะความสุขนะไม่ใช่ว่ากินข้าวอร่อยมีเงินทองนั่นนี่อันนี้ก็มีสุขธรรมดาของโลกแต่สุขที่ละเอียดลงไปนัยยะที่สูงขึ้นไปนั่นก็คือมีฌานสมาธิมีอายุยืนไม่ใช่ว่าเอาตัวเลขที่ห่างจากวันเกิดเท่าไรเท่านั้นนั่นคือทั่วไปแต่เดินลงไปความมีอายุก็หมายถึงมีอิทธิบาท4แต่ความมีทรัพย์ไม่ใช่ว่าเงินทองที่มีอยู่ในธนาคารอยู่ในกระเป๋านั่นก็ในยะทั่วไปแต่ถ้าจะเอาลึกซึ้งความมีทรัพย์นี่คือเรื่องของเมตตายศนี่ก็ด้วยยศนี่ไม่ใช่ว่าตำแหน่งยศที่คุณจะได้เป็นนายพลเป็นสีนั้นสีนี้ได้เครื่องราชชั้นนั้นชั้นนี้นั่นคือตัวไปแต่ยศที่ลึกซึ้งลงไปเนี่ยหมายถึงความมีคุณธรรมที่ดีจนกระทั่งคุณได้รับตำแหน่งนั้นเช่นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเป็นตำแหน่งนะจากความที่คุณต้องมีสัพพัญญุตญาณคุณถึงจะมารับตำแหน่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พวกเราภิกษุที่เป็นเอตทัคคะทั้งหลายก็เหมือนกันท่านฟังไม่ว่าจะพระมหาโมคคัลลานะมีตำแหน่งในความเป็นผู้เลิศทางฤทธิ์เอาคุณต้องมีคุณธรรมคือด้านฤทธิ์ไงคุณจึงได้ตำแหน่งนี้ได้ยศนี้พระอานนท์เป็นมโหสูตรพระมหากัจเจนะเป็นผู้จำแนกแจกธรรมพระมหากัสสปะเป็นทางด้านทุดงควัตในความที่ว่าท่านมีตำแหน่งนั้นยศนั้นเพราะคุณธรรมที่ท่านมีนี่คือความหมายที่ลึกซึ้งลงไปนะอย่างพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถืออย่างเงี้ยนะเราก็เหมือนกับว่าตั้งท่านไว้ในตำแหน่งของครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยการที่ท่านมีตำแหน่งนั้นด้วยยศที่เรามอบให้เนี่ยนะนั่นแหละคือท่านมียศแล้วนะยศย่อมเจริญขึ้นแก่คนผู้ไม่ประมาทมีความขยันเนี่ยเป็นแบบนี้ยศนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างนี้อย่างในกรณีอย่างเงี้ยข้าพเจ้ามีหลวงพ่อดร.สะอาดเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยนะการที่ท่านหลวงพ่อดร.สะอาดมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ได้ออกประวัติท่านมีคุณธรรมสูงเราจึงแบบว่ายกย่องท่านเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยหรือว่าครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งใดๆก็ตามเรื่องยศภายนอกเนี่ยมันก็ตามแต่ที่ทางโลกทางสมมติเขาจะกำหนดไปใช่ไหมแต่ว่ายศที่ลึกซึ้งมีความหมายเบื้องสูงเนี่ยเป็นอย่างนี้พอในกุมภโกสกะตอนนี้เป็นเศรษฐีแล้วได้ฟังตรงนี้แม่มันสะท้อนกับสภาวะที่ตัวเองได้เป็นมาแต่ว่าความไม่ประมาทการเกรงกลัวก่อนแล้วจึงทำโอ้เราเป็นคนที่แบบไม่โกงใครมีระเบียบวินัยมันชื่นมื่นสบายใจตั้งแต่พอด้วยฟังธรรมมีศรัทธาพ้นจากภัยจิตใจของนายกุมภโกสกะนี่ปลื้มใจขึ้นเลยมีความตั้งมั่นอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นความดีที่ตนทำมารวมลงในเรื่องของศีลมีศีลชนิดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ร้อย
คือมีโสตาปัตติยังคสีครบถ้วนเลยด้วยการเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังจึงทำให้เขาเป็นโสดาปัตติผลขึ้นมาเป็นโสดาบันกุมภโกสกะเศรษฐียังมีเรื่องสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังที่ไปเกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องของนายสิกขาลกะในสิกขาลกะเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระสูตรทีฆนิกายสิกขาลกะสูตรที่คล้ายๆกันกับประวัติครอบครัวนี้เขาก็มีเงิน400ล้านเหมือนกันอยู่ในเมืองสาวัตถีรายละเอียดในที่นี้มีในอรรถกถาของส่วนทีฆนิกายเรื่องสั้นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันจึงอยากจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยเรื่องราวตรงนี้มีว่าครอบครัวนี้ก็เป็นเศรษฐีเนาะพ่อกับแม่นี่ก็เป็นคนที่มีศรัทธาเป็นโสดาบันเป็นโสดาบันใส่บาตรพระพุทธเจ้าทุกวันท่านบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันแม่บ้านใครจะมีบุญขนาดว่าพระพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันน่ะนี่แหละครอบครัวนี้ก็เป็นอย่างนี้ได้ใส่บาตรทุกวันแต่ว่าลูกของสามีภรรยาเศรษฐีคู่นี้ไม่ได้เรื่องเลยนะบุฟังไม่ไปวัดโอ้ไปวัดด้วยกันสิไปหาสมณะฟังเทศฟังธรรมเราจะมีปัญญานั่นนั่นนี่โน่นลูกแกบอกว่าโอ้จะไปทำไมพ่อไปเสร็จปุ๊บก็ต้องไหว้ไหว้เสร็จปุ๊บก็ต้องก้มก้มเสร็จปุ๊บก็ต้องคานเข่าเข่าก็ด้านหลังก็ปวดทำไมเราต้องนั่งพื้นดินด้วยเรามีตังมีเตียงบันลังนั่งดีๆพอไปนั่งพื้นดินปุ๊บผ้าก็เปื้อนผ้าก็เก่าพอเราไปหาอยู่เรื่อยมีความคุ้นเคยเดี๋ยวก็ท่านก็ขอสั่งกุฏิทำนั่นนี่เงินเราก็ต้องเสียยังต้องอาหารทุกวันทุกวันมีแต่เสียกับเสียพ่อเงินก็เสียผ้าก็เปื้อนเขาก็ปวดมันมีอะไรดีบ้างเนี่ยลูกแกว่าอย่างนี้เลยท่านผู้ฟังโอ้ก็มีเหตุผลอยู่นะก็มันก็จริงอ่ะเสื้อผ้าดีๆกูไปนั่งพื้นมันก็เปื้อนอยู่มาละกุ้มๆเงยๆคุกเข่าคานนั่นนี่ก็ปวดเข่าปวดหลังผมก็มีเหตุผลของแกนะพูดก็ถูกอยู่ละคือพอไม่มีศรัทธาอะไรมันก็ยากไปหมดตะวังง่ายๆคือไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาทุกอย่างก็จบเลยพ่อแม่ก็เลยมาคิดว่าโอ้ลูกเราทำไมเป็นงี้เนาะเราสองคนนี่มีนิพพานเป็นที่สุดจบแน่นอนเกิดดีไม่เกิน7ชาติแต่ลูกเรานี่มันจะไปนรกได้นี่ด้วยทิฏฐิแบบนี้ไม่รู้จะสอนลูกยังไงคือบางทีลูกเศรษฐีนั่นมันก็สอนยากเลยพ่อนี่ก็อายุมากแล้วด้วยจึงมีความคิดอย่างนี้คุณพ่อนะที่เป็นเศรษฐีนี่เอาความตายของตัวเองเนี่ยแหละเป็นเครื่องเตือนสติลูกชายเราบอกว่าลูกพ่อจะไม่อยู่แล้วขอให้ลูกนั้นจงนอบน้อมทิศนะแล้วพ่อนี่ก็

แน่นอนลูกเจ้าจงเป็นผู้นอบน้อมทิศทั้งหลายนะแล้วก็ตายไปโอ้แกนี่จำคำนี้ขึ้นใจเลยคำสั่งเสียสุดท้ายของพ่อแต่ทุกวันทุกวันแกก็เลยทำอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมานะในสิกขาลักษณ์นี้ตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยหวีผมเรียบแป้ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆหอมๆเนื้อตัวสะอาดกราบไปเลยอ่ะกราบไปเลยกราบไปทางด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายด้านบนด้านล่างกราบหมดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเฉียงทิศบนทิศล่างกราบหมดทำพิธีบูชาที่ว่าการน้อมน้อมทิศเหนือต้องบูชาอย่างนี้นะด้วยการอภิวาทนี่ด้วยของหอมด้วยเครื่องบูชาต่างๆซึ่งพอแกทำไปงี้อยู่ระยะหนึ่งผู้ฟังระยะในการบูชาอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าอามิสบูชาซึ่งอามิสบูชานี่ก็มีค่ามากอยู่แล้วนะแต่ว่ามันยังน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับการปฏิบัติบูชาแล้วทุกวันทุกวันนี่ลูกเศรษฐีคือนายสิกขาลักขะออกไปบูชาบูชาเงี้ยมันก็มีจังหวะหนึ่งที่การพบเจอพระพุทธเจ้าจึงเกิดขึ้นตั้งหวังเพราะว่าท่านมาบิณฑบาตหน้าบ้านอยู่ประจำมาเจอกันคราวนี้สิกขาลักขะเธอทำอะไรนี่โอ้พ่อสั่งไว้ก่อนตายครับท่านบอกว่าให้นอบน้อมทิศผมก็จึงมาไหว้ทิศกราบทิศอย่างนี้แหละครับกลับไปข้างหน้าข้างหลังพระพุทธเจ้าเลยบอกโอ้ยในธรรมวินัยอริยวินัยเนี่ยเขาไม่ได้นอบน้อมทิศกันอย่างนี้เอ้าเราทำผิดแล้วเนี่ยคิดว่าทำถูกแต่จริงๆทำผิดท่านผู้ฟังเพราะว่าคุณพ่อสั่งเอาไว้คุณพ่อนี่เป็นโสดาบันใช่ไหมสตาเนพระพุทธเจ้าใช่ไหมสั่งบอกลูกให้นอบน้อมทิศจะมาละไอ้ลูกก็เลยคิดว่าจะทำแบบที่ตัวเองคิดไงแต่พอพระพุทธเจ้าที่เป็นอาจารย์ของคุณพ่อแต่เราไม่มีศรัทธาเลยนะบอกว่าจริงๆแล้วน้อมน้อมผิดเขาไม่ได้ทำอย่างนี้นะแกก็เลยอึขึ้นมาว่าโอ้ยเราทำผิดนี่ดิเราทำผิดหรือเปล่าเนี่ยผิดจากที่พ่อสั่งก็เลยคราวนี้อยากรู้ละว่าน้อมน้อมผิดทำยังไงไอ้ความอยากรู้นี่แหละท่านผู้ฟังจึงเป็นลักษณะของศรัทธาที่ตั้งขึ้นศรัทธาที่ตั้งขึ้นในพระพุทธเจ้าว่าเอ้าเราทำผิดนะเนี่ยพ่อสั่งไว้ให้นอบน้อมทิศและที่ถูกทำยังไงศรัทธาตรงนี้มันจึงเกิดขึ้นนิดหนึ่งเราต้องการแก้ปัญหาตรงนี้ทุกท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าจึงเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาปัญหาที่นายสิกขาลักขะเจอเฉพาะหน้านั้นก็คือเราทำผิดแล้ววะเนี่ยทำผิดจากที่พ่อสอนนี่มีปัญหาแล้วมีความทุกข์แล้วศรัทธามันจึงเกิดขึ้นไงว่าใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้ปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีโอ้ยพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าแล้วจะเอาใครล่ะใช่ไหมล่ะเอากับท่านนี้แหละท่านต้องรู้แน่นอนเพราะท่านเป็นคนบอกว่าอันนี้มันไม่ถูกนะที่ถูกก็ต้องทำอีกแบบนี้แล้วที่ถูกเป็นยังไงจึงขอแนวการทำการปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าท่านจึงได้อธิบายถึงเรื่องทิศทั้ง6ตะบวงว่าทิศเบื้องหน้าไม่ใช่ไปทางเหนือหรือไม่ได้อยู่ข้างหน้าเราแต่หมายถึงมารดาบิดาและการบูชาไม่ใช่ข้าวของเครื่องหอมการกราบไหว้พวกนี้แต่หมายถึงการกระทำ5ประการนี้มีการดูแลท่านยามเจ็บไข้มีการเลี้ยงท่านตอบมีการดำรงวงสกุลมีการรับทำกิจของท่านทิศเบื้องขวานี่ไม่ใช่ว่าไปทางตะวันออกหรือทางด้านขวาของเราแต่หมายถึงครูอาจารย์ทิศเบื้องหลังนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ด้านหลังหรือไปทางใต้ของเราแต่หมายถึงบุตรภรรยาการบูชาไม่ใช่ว่าต้องกราบต้องไหว้ต้องงั้นแต่หมายถึงการไม่ดูหมิ่นการยกย่องการไม่ประพฤตินอกใจการมอบความเป็นใหญ่ให้เป็นต้นเหล่านี้โอ้ถึงบางอ้อท่านผู้ฟังเพิ่งจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นอย่างนี้แกจึงมีศรัทธาขึ้นมาทันทีเลยในสิกขาลักขะจากผู้ไม่มีศรัทธา

นี่กลายมาเป็นผู้ที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมเลยโสดาบันเลยท่านผู้ฟังเกิดขึ้นในที่นั้นก็เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรจากคนที่ไม่มีศรัทธาสุดท้ายมาเป็นโสดาบันได้นี่คือได้นำสองเรื่องมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้เรื่องของกุมภโกสกะเศรษฐีและเรื่องของสิกขาลกะเศรษฐีในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลักดันประเพณีแห่เทียนอุบลราชธานี125ปีสู่ซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ผสานหัตถศิลป์พื้นบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
6: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลักดันประเพณีแห่เทียนอุบลราชธานี125ปีสู่ซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ผสานหัตถศิลป์พื้นบ้านและแสงสีเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก
8: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททเดินหน้ากลยุทธ์อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งร่วมยกระดับประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ125ปีณทุ่งศรีเมืองให้ก้าวสู่การเป็นซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติได้โดยททได้สร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ผ่านประติมากรรม3มิติน้องมะม่วงชุดไทย2รูปแบบทั้งท่าเอียงกายและท่ารำมาตรฐานในโทนสีที่สะท้อนเอกลักษณ์เมืองดอกบัวงามพร้อมตกแต่งด้วยศิลปะโมเสกและเครื่องเบญจรงค์ประยุกต์ควบคู่กับการจัดแสดงแสงสีเสียงเล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานีและโซนอาร์ตสเปซให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสหัตถศิลป์พื้นบ้านอย่างใกล้ชิดขณะที่ไฮไลท์ของงานจะเริ่มตั้งแต่วันรวมเทียนตามด้วยวันอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานพร้อมขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่กว่า37ขบวนซึ่งมีนักท่องเที่ยวสามารถรับชมความงดงามได้ยาวไปจนถึงวันที่1สิงหาคมนี้ปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่1สิงหาคมนี
9: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านแพร่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่1สิงหาคมเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า150มิลลิเมตรรวมทั้งยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนและเร่งให้บริการประชาชนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แต่ติดเงื่อนไขเรื่องการถือครองรถเพื่อตรวจสอบและยื่นคำร้องขอรับสิทธิ
10: ์นางนันทนาสุภศรีขนส่งจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าทางราชการได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้ความเป็นธรรมโดยรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีรถยนต์อายุเกิน20ปีรวมถึงรถอ่อนลอยรถเสื่อมสภาพและรถสูญหายจะไม่ถูกนำมาตัดสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งสามารถยื่นเรื่องผ่านที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศด้วยขยายเวลาดำเนินการออกไปจนถึงวันที่20กันยายน2569นี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584สุภาด้วงน้อยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569วันนี้แรม2ค่ำเดือน8หลังนะคะปีมะเมียอาทิฉันชัยนันแก้วกล่ำค่ะ
0: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะไม่มีวันหยุดเลยนะคะสามารถติดตามได้ช่องทาง FM 92.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ยังมี AM 819 891 GHz ค่ะรวมไปถึงวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะในช่วงเวลานี้แหละค่ะ1ชั่วโมงเต็มค่ะไปถึง7โมงเช้าค่ะ
1: ค่ะเช้านี้นะวันศุกร์สิ้นเดือน31กรกฎาคม2569ไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยเมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำโอ้ฝนตกยาวเลยน
0: ะ
1: แล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่นะคะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและทางฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดมาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะใครที่จะเดินทางก็เป็นช่วงเช้าตรู่แบบนี้บางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนลงมาแล้วนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการขับขี่ด้วยค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยค่ะเรามีเพจข่าวยามเช้าเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็ส่งข่าวมาได้นะคะพื้นที่ไหนฝนตกหรือยังหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะตกอยู่นะคะสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างก็แวะเวียนเข้ามาทักทายกันได้นะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณจำลองนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่วัดเผาเครื่องเชียนใหญ่ค่ะเช้านี้มืดฝนเลยครับเสียงชัดเจนครับขอบคุณค่ะคุณสมบัติคุณยายดาคุณนาฏอนงนะคะบอกว่าแสวงหาอ่างทองก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วค่ะผู้ดีที่ราบสูงนะคะคุณวรรณชัยคุณคมสันค่ะทักทายกันพอประมาณนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะมาติดตามเรื่องของปภ.กันหน่อยค่ะขณะนี้นะคะทางด้านของปภ.เองนะคะก็ได้มีการเตือนภัยเหมือนกันนะคะแล้วก็รับมือภัยค่ะไม่ใช่เตือนภัยรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยค่ะแล้วก็ตอนนี้มีการเกาะติดสถานการณ์ฝนตกหนักกำชับให้จังหวัดเสี่ยงเนี่ยต้องเตรียมพร้อมค่ะแล้วก็จะเตรียมแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะทางด้านของคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการประสานแจ้งเตือนให้หลายจังหวัดนั้นเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในบางพื้นที่นะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้หรือแม้แต่ดินโคลนถล่มค่ะโดยในช่วงนี้นะคะไปจนถึง2สิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นก็เลยได้มีการสั่งการไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะให้บูรณาการร่วมมือกันค่ะจับมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่ค่ะย้ำเลยนะคะว่าหลักการสำคัญก็คือการรับมือภัยเนี่ยต้องเร็วกว่าภัยค่ะเพื่อที่จะแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณเจเศษเองยังบอกว่าได้กำชับให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงนั้นทำงานร่วมกันค่ะจับมือกันนะคะทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของการเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดขั้นวิกฤตแล้วรวมไปถึงให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องค่ะในขณะเดียวกันนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เตรียมความพร้อมเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นคนนะคะหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือจากคนต่างๆนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีถ้าเกิดเหตุตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: การด้านศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนการระวังภัยดินถล่มนะคะแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15 จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านแพร่พะเยาอุตรดิตถ์นะคะเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาค่ะเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่1 สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็กำลังค่อนข้างที่แรงนะคะทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องก็สามารถวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24 ชั่วโมงได้มากกว่า150 มิลลิเมตรค่ะทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุก็ขอให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบโดยทันทีค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวกันหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นที่ไทยนะคุณเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินในญี่ปุ่นนะคะจากเหตุแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านก็บอกว่าจากเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นนั้นได้มีการสั่งการให้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นนั้นไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมกับได้มีการประสานองค์กรผู้รับแรงงานแม้แต่ผู้จ้างนะคะนายจ้างสถานกงสุลใหญ่ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะสำนักงานแรงงานญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ไปติดตามสถานการณ์กับองค์กรผู้รับแรงงานและนายจ้าง22 แห่งด้วยกันค่ะปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วแรงงานไทยทั้งหมดเนี่ยเจอ187 คนพบว่าทุกคนนั้นปลอดภัยดีค่ะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเลยแล้วก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติค่ะซึ่งก็ยังไปดูในส่วนของสถานประกอบการค่ะเห็นบอกว่ายังไม่มีสถานประกอบการได้รับความเสียหายจนกระทบต่อการทำงานของแรงงานไทยนะคะกรณีการเกิดภัยพิบัตินั้นนายจ้างก็จะมีหน้าที่ในการอพยพแรงงานไทยอยู่แล้วไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยตามสัญญาจ้างค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าแรงงานนั้นไม่สามารถทำงานต่อในญี่ปุ่นได้นายจ้างญี่ปุ่นนะคะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกระทรวงแรงงานก็ขอให้แรงงานไทยในต่างประเทศเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่มีญาติมีลูกหลานนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นจะได้รับทราบกันด้วยค่ะตอนนี้นะคะกระทรวงแรงงานขอให้แรงงานไทยในต่างประเทศเนี่ยเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน SmartTOEA ค่ะเพื่อที่จะป้องกันเป็นการบันทึกข้อมูลที่พักแล้วก็สถานที่ทำงานนะคะช่วยให้หน่วยงานนั้นสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้นะคะและถ้าหากว่าแรงงานไทยในญี่ปุ่นนั้นต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นได้ตลอด24 ชั่วโมงค่ะหรือว่าจะเข้าไปใน Facebook ของสำนักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นก็ได้นะคะแล้วก็ไปแจ้งไว้ในอินบ็อกซ์นะคะเป็นช่องข้อความก็จะได้ให้ทางสำนักงานแรงงานไทยญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้าไปดูแล้วก็ดำเนินการต่อไปค่ะ
1: ค่ะเอามาดูเรื่องจากกรณีทางด้านของนายบวรพัฒน์เป่งสุขหรือว่าฮารุนโซโล่นักท่องเที่ยวชาวไทยนะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเสียชีวิตภายในโรงแรมของประเทศจอร์เจียเนี่ยล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการประสานทางจอร์เจียเร่งสอบปมฮารุนโซโล่เสียชีวิตในโรงแรมย้ำนะคะว่ายังไม่ตัด ทุกสมมุติฐานโดยเด็ดขาดทางด้านของพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศค่ะในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็เปิดเผยถึงกรณีนี้นะคะทางด้านของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮารุนโซโลนักท่องเที่ยวชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักของโรงแรมในประเทศจอร์เจียโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตขณะนี้ทางจอร์เจียก็อยู่ระหว่างที่จะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพค่ะแล้วก็ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ถือรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาเหตุที่เสียชีวิตที่ชัดเจนโดยยังไม่ตัดในประเด็นหรือว่าสมมุติฐานใดออกนะคะจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์และพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันกับว่าจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสากลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่หรือว่าส่งต่อเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและไม่กระทบต่อกระบวนการตรวจสอบอย่างข้อเท็จจริงและพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เช่นกันค่ะ
0: ค่ะมาดูที่เรื่องของทางภูเก็ตกันหน่อยนะคะหลายท่านที่ได้ติดตามข่าวก็จะทราบดีนะคะช่วงนี้ภูเก็ตเนี่ยเขาจะมีโมเดลเป็นภูเก็ตโมเดลด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็เดินหน้าภูเก็ตโมเดลค่ะเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วปราบปรามบุกรุกป่าสงวนอุทยานแห่งชาติแล้วก็รวมไปถึงที่สาธารณะเตรียมขยายผลทั่วประเทศแล้วค่ะทางด้านของคุณลลิดาเพิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่อุทยานแห่งชาติรวมไปถึงที่สาธารณประโยชน์อย่างจริงจังค่ะภายใต้แนวทางที่ได้บอกไปแล้วก็คือภูเก็ตโมเดลค่ะพร้อมกับมีการเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วเลยค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยค่ะซึ่งแล้วก็ยังมีเรื่องของการถือครองที่ดินผ่านนอมินีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐโดยผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการขยายไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศค่ะเพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศนั่นเองค่ะรัฐบาลเองได้มอบหมายให้ทางด้านของคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีค่ะกำกับการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็ให้คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ไปบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะโดยกรมป่าไม้แล้วก็ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเนี่ยดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดค่ะรวมไปถึงฟื้นฟูที่ยึดที่ได้คืนกลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนต่อไปก็อยู่ในการดำเนินงานภายใต้โมเดลที่เรียกว่าภูเก็ตโมเดลนี่แหละค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีเองก็ได้สั่งการเพิ่มเติมนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะว่าจะต้องเร่งตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการในจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยค่ะเนื่องจากว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนด้วยขณะนี้นะคะพร้อมเร่งรื้อถอนบันไดและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้าไปในเชิงเขาลงสู่ชายหาดด้วยค่ะซึ่งก็ถูกนำไปใช้เรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวโดยมิชอบค่ะเพื่อคืนการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมค่ะ
1: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยว
0: ค่ะ
1: นะหลายคนก็อยากไปรวมถึงทั้งที่ฉันด้วย
0: ใช่
1: เขาบอกว่าอาหารการกินเนี่ยโอ้โหเพียบพร้อม พร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่พักอาศัยอะไรหลายอย่างผู้คนมีการจัดอันดับนะว่าของกินที่เป็นแบบว่าโบราณของภูเก็ตเนี่ยโอ้ร้านค้ามีเยอะแยะมากมายจะต้องไปลิ้มไปลองกันแกงส้มนี่เขาบอกว่าอร่อยเด็ดขาดเลยทีเดียวต้องไปลองกันบ้างแล้วนะคะไปดู เรื่องของทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมกันหน่อยเขาบอกว่าที่ไม่ตรงกับข้อมูลข้อเท็จจริงทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.ที่จะเร่งตรวจสอบกรณีข้อมูลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อมูลจริงมุ่งตรวจ3ประเด็นหลักนะคะซึ่งเขาก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะรู้ผลภายใน2สัปดาห์นี้ด้านของนายแพทย์เอกชัยเรียนศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขท่านกล่าวถึงกรณีมีประชาชนค่ะไปร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะโดยเชื่อมโยงกับการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดหรือว่า KPI ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความห่วงใยของสังคมในจุดตรงนี้เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลแม้ในขณะนี้ค่ะยังจะไม่มีข้อมูลที่สรุปได้อย่างเป็นทางการแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ตอนนี้ไม่ได้ดิ้งนอนใจค่ะพร้อมที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกประเด็นด้วยความตรงไปตรงมาโปร่งใสและยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคืนข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องแม่นยำและโปร่งใสกลับคืนสู่มือประชาชนเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถตรวจสอบสิทธิ์และประวัติสุขภาพของตนเองได้อย่างมั่นใจข้อมูลที่ประชาชนได้เห็นผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมถือว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงจากระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานต่างๆความถูกต้องของข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นหากพบข้อบกพร่องในจุดใดเราพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยไม่มีการที่จะปกปิดหรือว่าละเลยอย่างเด็ดขาดกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เพื่อเป็นกลไกกลางค่ะที่จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การตรวจสอบนั้นเป็นไปอย่างรอบด้านโปร่งใสและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นนะคะซึ่งทางคณะทำงานจะมุ่งเน้นในการตรวจสอบใน3ประเด็นหลักสำคัญก็คือประเด็นที่1นั้นก็คือกรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลสุขภาพไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อให้ข้อมูลนั้นครบถ้วนตามรายการของฐานข้อมูลสุขภาพในระดับประเทศใน2ก็คือกรณีหน่วยงานบริการบันทึกข้อมูลไม่ตรงข้อเท็จจริงเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของการดำเนินงาน3ค่ะกรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อให้ไปใช้ประกอบกับการเบิกจ่ายงบประมาณและหากประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะมีการขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็คาดว่าจะสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์ก่อนที่จะรายงานข้อเท็จจริงให้แก่พี่น้องประชาชนได้ทราบกันต่อไปค่ะ
0: ค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะน่าสนใจมากๆสำหรับคนที่ขับรถนะมีรถพอขับรถก็ต้องรักษากฎจราจรละค่ะเมื่อไหร่ที่คุณผิดกฎจราจรนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวใบสั่งตามมาแต่ทีนี้ตอนนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาจับมือกันยกระดับไปติดตามระบบข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม
1: ่ค่ะ
0: เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ารูปแบบใหม่จะเป็นยังไงเขาจะเริ่ม1สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ1 สิงหาคมเนี่ยเริ่มใช้มาตรการใหม่ใบสั่งค้างชำระมีผลต่อการต่อภาษีรถซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มาดูกันค่ะเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาจับมือกันแล้วนะคะกับกรมการขนส่งทางบกยกระดับระบบข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครได้รับใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่เนี่ยแล้วไม่ชำระค่าปรับตามกำหนดนะอันนี้ย้ำว่าตามกำหนดนะคะข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกและอาจส่งผลเมื่อถึงเวลาต่อภาษีรถประจำปีสิ่งที่ต้องรู้ก็คือ1สิงหาคมนี้เริ่มใช้ใบสั่งรูปแบบใหม่แล้วค่ะและถ้าหากไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดข้อมูลจะลิงก์ส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกต่อภาษีได้ไหมต่อได้แต่ถ้าหากว่ามีใบสั่งค้างชำระจะได้รับเพียงแค่เอกสารชั่วคราว30วันเท่านั้น
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลังจาก30วันภายใน30วันคุณก็ต้องไปชำระอยู่ดียังไม่ได้รับป้ายแดงแสดงการเสียภาษีป้ายวงกลมฉบับจริงจนกว่าจะชำระปรับครบนะคะซึ่งถ้าหากว่าปล่อยให้เอกสารชั่วคราวเนี่ยหมดอายุมาดูกันหน่อยแล้วยังไม่ดำเนินการเนี่ย ข้าข่ายมีความผิดฐานใช้รถโดยไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีตามกฎหมายค่ะระบบใหม่นี้จะช่วยให้ประชาชนนั้นตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสตรวจสอบสำเนาใบสั่งหนังสือแจ้งเตือนได้ตรวจสอบหลักฐานการส่งหนังสือได้มีข้อมูลเจ้าพนักงานผู้ออกใบสั่งด้วยและสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับได้ที่จุดบริการขนส่งค่ะมาตรการนี้ไม่มีผลย้อนหลังที่ผ่านมาไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: แต่จากนี้ไปวันพรุ่งนี้ล่ะค่ะดีเดย์แล้วมีผลบังคับใช้พรุ่งนี้นะคะ1สิงหาคมเป็นต้นไปตำรวจสอบสวนกลาง CIB ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยฝากมานะกระซิบมาไม่กระซิบแหละฝากดังๆนะคะบอกว่าใครที่ขับรถขับขี่ปลอดภัยนะครับเคารพกฎจราจรด้วยแล้วก็ชำระค่าปรับตามกำหนดเพื่อให้การต่อภาษีรถเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะว่า CIB เนี่ยก็ฝากเตือนมาแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงกรมการขนส่งทางบกนะคะไม่อยากจะให้ท่านมาเสียค่าปรับหรอกจริงๆไม่ได้อยากได้ตังค์แต่ว่าเราต้องเคารพกฎจราจรค่ะ
1: ก็ย้ำนะว่ากฎระเบียบใหม่เนี่ยที่เขาจะเริ่มมาตรการใหม
0: ่
1: ใบสั่งค้ำชำระมีผลต่อการต่อภาษีรถเขาไม่มีผลย้อนหลังฉะนั้นใครที่จะต้องไปชำระค่าใบสั่งก่อนหน้านี
0: ้
1: นะคะก็ไม่มีผลย้อนหลังนะแต่ถ้าใครได้ใบสั่งหลังเริ่ม1สิงหาคมเนี่ยพรุ่งนี
0: ้เป็นต้นไป
1: เป็นต้นไปใครได้ใบสั่งและไม่ชำระเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้1สิงหาคม2569มีผลต่อการต่อภาษีรถอย่างแน่นอนถ้าคุณภาษีรถคุณหมดแล้วคุณไม่มีป้ายวงกลมไม่มีป้ายแสดงว่าคุณต่อภาษีแปะหน้ารถรับรองได้เลยว่าเดินทางไปไหนตุ้มๆต่อมๆนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องบอกว่าบนทางหลวงทำงานกันอย่างเข้มงวดมากๆ
0: ค่ะตอนนี้6นาฬิกา28นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะแล้วก็มีตีคล้องร้องข่าวนะคะจากคุณปูบุญมาสีมาตรออยู่ด้วยค่ะ
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานถวายเทียนพรรษาและพัดรองที่ระลึกแด่พระสงฆ์ประจำปี2569ตามโครงการที่ชื่อว่า1ใจให้ธรรมะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ณวัดโสภารามตำบลสามเรือนอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาและพัดรองที่ระลึกพระราชทานแด่พระครูพินิจธรรมรัตน์ศักสอนเจ้าอาวาสวัดโสภารามเจ้าคณะตำบลสามเรือนประธานสงฆ์เพื่ออัญเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตามโครงการที่ชื่อว่า1ใจให้ธรรมะโดยมีข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับแล้วโครงการ1ใจให้ธรรมะนี้เกิดจากพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนจำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาแก่วัดต่างๆทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดและกรุงเทพมหานครกันด้วยครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกทั้งเพื่อให้คณะสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจตลอด3เดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับแล้วในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้ทรงประทานเทียนพรรษาจำนวน70วัดด้วยกันเพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาถวายวัดโสภารามตำบลสามเรือนอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยในพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัดโสภารามและถวายเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ69ชันษาในวันที่13กรกฎาคม2569ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่การบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งรัฐบาลได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนี้โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกันหน่อยว่ายังไงก็ต้องไปถามนี่เลยครับผู้บริหารสูงสุดของประเทศไทยคือท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่ายกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหนุนกองทัพใช้ Made in Thailand สร้างงานสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงลดการพึ่งพาการนำเข้าครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยโดยมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยนั้นก้าวจากการเป็นผู้จัดหาไปสู่การเป็นผู้พัฒนาและผู้ผลิตเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของตนเองพร้อมสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันมานานว่า Made in Thailand นี่แหละครับโดยเพลงดังๆที่เรารู้จักกันดีของศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังที่บอกว่า Made in Thailand แดนดินไทยเรานี่แหละครับต้อง Made in Thailand ก็เพื่อให้เม็ดเงินด้านความมั่นคงหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจไทยสร้างงานพัฒนาบุคลากรไทยและก็เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยกันด้วยครับโดยล่าสุดนั้นได้รับรายงานผลการจัดงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวครับมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดแสดง112บูธผู้เข้าชมงานก็มีมากกว่า 4,000 คนและเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า53คู่ค้าด้วยกันก็คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทเลยครับสะท้อนอะไรครับนั่นสะท้อนว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเทคโนโลยีการลงทุนและการส่งออกกันด้วยครับจึงได้มอบหมายนโยบายจึงได้มีการมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งต่อยอดผลสำเร็จจากการจัดงานไปสู่การใช้งานจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียุทโธปกรณ์และนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทยแท้ๆ 100% พร้อมทั้งได้ผลักดันให้ทางกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศไทยไปพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตและก้าวสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับสากลระดับโลกกันต่อไปแล้วครับซึ่งทางกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้สั่งการให้หน่วยงานที่ขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพต่างๆไปพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ควบคู่กับการดำเนินนโยบายชดเชยการนำเข้ายุทโธปกรณ์และการกำหนดสัดส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยเพื่อเพิ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมไทยและก็สร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในด้านความมั่นคงกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ความภาคภูมิใจอีกหนึ่งการประชุมระดับโลกที่องค์การอนามัยโลกได้เลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3ในปีหน้า2570นั่นแหละครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ว่าองค์การอนามัยโลกหรือเรารู้จักกันในนามตัวย่อภาษาอังกฤษว่า WHO นี่แหละครับได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการโดยเลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3หรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า Third WHO Global Summit on Traditional Medicine ในปี2570โดยการได้รับเลือกในครั้งนี้นั้นถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยแล้วครับที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและแข่งขันกับประเทศผู้สมัครอื่นๆซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความพร้อมและศักยภาพของระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศไทยในระดับสากลเลยทีเดียวครับและแถมยังเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า Medical and Wellness Tourism ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนกันต่อไปในสายตาชาวโลกด้วยครับแล้วสำหรับเวที Global Summit นี้ไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการแต่ยังเป็นเวทีระดับผู้กำหนดนโยบายที่รวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้นำด้านสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับ พื่อมาหารือและกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพในระดับนานาชาติในระดับโลกแล้วย้อนกลับไปในการประชุมสุดยอดด้านการแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกครั้งที่2ที่จัดขึ้นณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียนั้นก็มีผู้แทนเข้าร่วมกว่า107ประเทศด้วยกันพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข25คนแล้วครับทีนี้ในด้านกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศไทยก็ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์การแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO Global Traditional Medicine Center เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติก่อนการประชุมจะขึ้นในปี2570นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการจัดมหกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดค่าครองชีพสูงสุด 60% โดยกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับเป็นคนจัดโดยจับมือกับร้านค้าท้องถิ่นทั่วประเทศไทยจัดงานดังกล่าวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ผนึกกำลังกับทางสสวสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและผู้ผลิตชั้นนำต่างๆของประเทศไทยเปิดตัวโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่างๆนานาในชีวิตประจำวันมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดถึง 60% กันเลยทีเดียวครับพี่น้องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้าท้องถิ่นให้แข็งแกร่งขึ้นครับแล้วระยะเวลาของโครงการนี้คือเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569ณร้านตั้งงี่สุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีแล้วครับและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศก็มีร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเข้าร่วมแล้วกว่า130แห่งรวมทั้งสิ้น800สาขาด้วยกันพร้อมมอบส่วนลดแบบจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างเช่นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสลดสูงสุดถึง 60%เพื่อรองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและนโยบายไทยช่วยไทย Plus 60-40กันด้วยพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ SME ไทยและสินค้าชุมชนของประเทศไทยนำสินค้ามาวางจำหน่ายเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยตรงกันอีกด้วยครับแล้วโครงการนี้จะช่วยประชาชนที่รักของผมทั้งหลายประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้านค้าท้องถิ่นและโชห่วยก็จะมียอดขายเพิ่มขึ้นแล้วครับก็ช่วยขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคทั่วประเทศเรียกได้ว่าวินวินวินกันทุกฝ่ายเลยทีเดียวครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยทางรัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงข้อกฎหมายบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้อ้างศาลนะครับในการเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ว่าใช้อำนาจตามระเบียบป้องกันเลือกตั้งโมฆะปกป้องสิทธิผู้ประกันตนนั่นเองครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยใครที่มีเรื่องของประกันสังคมต้องฟังแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569กรณีมีการตั้งข้อสังเกตกันว่ากระทรวงแรงงานได้อ้างคำสั่งศาลปกครองเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมโดยทางรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่ากระทรวงแรงงานไม่เคยกล่าวว่าศาลมีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งแต่ว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลส่งผลให้คณะกรรมการผู้มีอำนาจต้องใช้ดุลพินิจทบทวนกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตนทุกคนกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลออกมาหน่วยงานของรัฐก็ย่อมมีหน้าที่ต้องประเมินผลกระทบของคำสั่งดังกล่าวต่อกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดแหละครับและต้องใช้ดุลพินิจตามหลักกฎหมายปกครองเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าการจัดการเลือกตั้งไม่ใช่เพียงกำหนดวันลงคะแนนเท่านั้นนะครับ แต่ว่ายังครอบคลุมการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการจัดหน่วยเลือกตั้งการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งการจัดสรรงบประมาณและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับทีนี้การใช้ดุลพินิจดังกล่าวเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการผู้มีอำนาจตามกฎหมายแล้วครับไม่ใช่การปฏิบัติตามคำสั่งให้เลื่อนของศาลดังนั้นแล้วการกล่าวว่ากระทรวงแรงงานอ้างศาลเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งอย่างนี้จึงไม่สะท้อนข้อเท็จจริงทั้งหมดของกระบวนการทางกฎหมายเลยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลนี้ก็ส่งผลให้คณะกรรมการผู้มีอำนาจต้องทบทวนกระบวนการเลือกตั้งทั้งระบบเลยทีเดียวครับเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายการชะลอจึงเป็นผลจากการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการตามอำนาจหน้าที่แล้วครับโดยเมื่อการทบทวนแล้วเสร็จเรียบร้อยหน่วยงานก็พร้อมที่จะเดินหน้าการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ประกันตนทุกคนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยนั้นได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมใหญ่ IMF World Bank Group Annual Meetings ในเดือนตุลาคมนี้แหละครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวที่จะได้แสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงศักยภาพความพร้อมและเสน่ห์ของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติแหละครับแต่รู้ไหมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเอ้ามาฟังกันหน่อยพี่น้องประชาชนครับรู้ไหมว่าการคัดเลือกเจ้าภาพของงานประชุมสุดยิ่งใหญ่ระดับแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าต้องผ่านเกณฑ์หลากหลายเลยทีเดียวทั้งด้านความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยมาตรฐานการบริการไปจนถึงภาพลักษณ์ของประเทศกันด้วยครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายประชาชนที่รักของผมทั้งหลายคนไทยนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: วฟังอยู่ที่มาบตาพุดระยองฝนชุ่มฉ่ำเลยค่ะเมื่อวานนี้ที่ตลาดผลไม้ตะพงและบ้านเพระยองน้ำท่วม
1: ค่ะโอ้นะแถวนั้นก็จริงๆแล้วเคยไปอยู่บ่อยครั้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่อนข้างร่มรื่นนะแล้วก็มีทะเลก็คือหาดบ้านเพนี่แหละ นะก็เป็นเส้นทางที่ต้องบอกว่าขับรถเลาะเขาเรียกว่าเลาะริมชายหาดเนี่ยก็จะมาตั้งแต่ไปสวนสนเลาะมาเรื่อยๆมาบ้านเพมาตลาดเพอุ้ยนะเป็นเส้นทางแบบระยะทางยาวมาก
0: ๆ คุณสุริยานะคะบอกว่าฟังที่บ้านดงดำจังหวัดกำแพงเพชรคุณธงชัยสั่งปล้องนะคะสวัสดีค่ะน้องกบน้องแอลคุณสุเทพคุณสุริยาคุณไพบูลย์นะคะแล้วก็ยังมีคุณประคองบอกว่ารับฟังติดตามรายการทางสวทกาฬสินธุ์เปิดเสียงดังฟังชัดเจนเลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณสวทภูมิภาคด้วยนะคะพี่ธงชัยสังปล้องบ่าวเบิร์ดสุราธานีค่ะใครอยู่ที่ไหนอัปเดตมาได้นะอากาศเป็นยังไงบ้างคุณชะลอพระรุ่งนะคะแล้วก็ยังมีคุณสมควรบอกว่าวันนี้เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกครับก็ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไปแล้วก็มีความสุขกับเส้นทางที่เราได้เลือกแล้วสำหรับการทำงานที่อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันอยู่กับแดดอยู่กับความเสี่ยงเหมือนกันนะคะทุกงานทุกหน้าที่มีความเสี่ยงมีความสุขเหมือนกันหมดเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามาอัปเดตกันต่อค่ะข่าวสารของข่าวยามเช้า
1: ค่ะมีเรื่องราวดีๆนะคะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะราชวิทยาลัยแพทย์ออโธปิดิกนะฮะอย่างประเทศไทยได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลรพสท128แห่งอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลพระพันปีหลวงเตรียมที่จะแถลงรายละเอียดต่างๆในวันที่4สิงหาคม2569โดยเรื่องนี้ค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวณิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออโธปิดิกแห่งประเทศไทยค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันนั้นโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศมีผู้ป่วยด้านของออโธปิดิกเนี่ยจำนวนมากกว่าจำนวนมากค่ะที่รอรับการผ่าตัดส่งผลให้เกิดระยะเวลาการรอคอยที่ยาวนานและอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวหรือว่ามีภาวะที่เจ็บป่วยเรื้อรังด้านของราชวิทยาลัยแพทย์ออโธปิดิกแห่งประเทศไทยค่ะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและชมรมออโธปิดิกส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะจัดโครงการศัลยแพทย์ออโธอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้แพทย์ออโธปิดิกจิตอาสาทั่วประเทศร่วมให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐต่อไปนะคะเดี๋ยวเตรียมพบกับรายละเอียดต่างๆที่จะมีการแถลงรายละเอียดในวันที่4สิงหาคม2569นี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบสายเดินเที่ยวตลาดแบบชิลๆชอบสินค้าออแกนิกนะคะอย่าพลาดนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะก็จะมีการจัดงานจริงๆแล้วเนี่ยจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีพิเศษแตกต่างกันไปแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ชวนเปลี่ยนวันหยุดให้เป็นทริปสั้นๆที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะกับงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่นะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะก็ไปชิมของอร่อยจากทั่วประเทศนะคะมาจัดไว้ในงานนี้เลยค่ะเลือกซื้อผลผลิตสดเลยนะคะจากเกษตรกรตัวจริงแล้วก็พบกับของดีจากชุมชนกว่า100ร้านค้าค่ะมีผลไม้ตามฤดูกาลด้วยนะคะผักสดผลไม้วัตถุดิบคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงอาหารพื้นบ้านขนมพื้นถิ่นพื้นบ้านที่หากินได้ยากแล้วก็มีเมนูชวนให้คิดถึงจากหลายจังหวัดด้วยค่ะไปชมไปชิมกันนะคะสินค้าชุมชนเลือกช้อปได้แบบไม่ซ้ำใครค่ะอิ่มอร่อยได้นะคะแวะไปชมพิพิธภัณฑ์ชมนิทรรศการตามรอยพระบาทบรมราชชนนีเรียนรู้ศาสตร์ของแผ่นดินร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับเวิร์กช็อปตลอดทั้งวันค่ะงานนี้นะคะไปกินไปช็อปไปเที่ยวในวันเดียวนะคะจบเลยค่ะ 1-2 สิงหาคมนี้ค่ะตั้งแต่เช้าเลยค่ะ 8:00 น. ถึง 17:00 น. พิพิธภัณฑ์การเกษตร

0: เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ค่ะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็เตรียมที่จะจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถประจำปี2569ซึ่งครั้งนี้ก็จะจัดเป็นครั้งที่18ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพริกผืนดินสู่วิถีเกษตรกรยั่งยืนค่ะซึ่งงานก็จะจัดภายในวันที่8ถึง13สิงหาคมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการนำเสนอผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภายในงานค่ะมีการจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการขยายพันธุ์บอนสีและการดูแลรักษาบอนสีการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และประมงค่ะการสาธิตการทำบัวลอยข้าวหอมจันทร์การทำยำผลไม้การเขียนผ้าบาติกและการจัดกิจกรรมแสดงแบบจำลองระบบอนุรักษ์ดินและน้ำภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินรวมถึงมีการจัดกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกมะลิรังไหมโดยกรมหม่อนไหมค่ะซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติค่ะพร้อมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของไทยนะคะย้ำนะคะว่าประชาชนที่สนใจเตรียมที่จะไปเที่ยวชมงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถประจำปี25698ถึง13สิงหาคมนี้ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครก็ใกล้ๆกันกับสวนจตุจักรนี่แหละเนาะก็เป็นแนวยาวติดต่อกันค่ะ
0: ค่ะอีกงานหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเลยที่จังหวัดสุรินทร์ใครอยู่จังหวัดสุรินทร์หรือว่าอยากจะไปเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้เขามีงานนะคะสุรินทร์เบสProduct Border Trade Fair นะคะ2026ค่ะเป็นมหากรรมสินค้าเด่นของดีเมืองสุรินทร์ค่ะเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนนะคะกว่า200คูหาเลยค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นการค้าการลงทุนยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่สากลค่ะซึ่งงานนี้เริ่มแล้วนะคะมีไปจนถึงวันที่3สิงหาคมนี้ค่ะบริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สโตร์สุรินทร์ค่ะใครสนใจสามารถไปได้นะคะสินค้าชุมชนสินค้าเกษตรโอท็อปแปรรูปสินค้าจากชายแดนพร้อมกับโซนสตรีทฟู้ดนะคะต้องไม่พลาดแล้วก็มีฟู้ดทรัคกว่า40ร้านค้าคัดสรรร้านค้าสินค้าจากจังหวัดทั่วประเทศ245คูหาค่ะไปคัดสรรเมนูอร่อยมาให้ชิมในงานนี้เลยนะคะใครที่สนใจสามารถไปได้และที่สำคัญค่ะแอบกระซิบมาบอกว่ามีกิจกรรมเจรจาธุรกิจด้วยค่ะทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ค่ะก็สร้างโอกาสการค้าใครที่สนใจท่านผู้ว่ากระซิบมาบอกว่าไปกันหน่อยนะไปกันเยอะๆจ้ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ดูจากเวลาแล้วเราสองคนต้องลากันไปก่อนวันนี้สำหรับข่าวยามเช้าพบกันใหม่ได้เลยค่ะทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็พบกับข่าวยามเช้าเช่นเคยสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.